0: ึ่งปัจจุบันพบว่าเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจและมีการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่มากเกินไปรัฐบาลจึงมีนโยบายปรับเปลี่ยนกระบวนการให้เป็นระบบดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลเปิดหรือ Open Government ที่มีความโปร่งใสประชาชนสามารถตรวจสอบขั้นตอนการทำงานได้ทุกกระบวนการสำหรับประเด็นการเปิดเผยรายชื่อหน่วยงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตนายปกรณ์ระบุว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากงานวิจัยเชิงวิชาการซึ่งรัฐบาลไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องที่ต้องโต้แย้งแต่จะนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบหากพบว่ามีการกระทำผิดจริงจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและลงโทษผู้กระทำผิดทันทีโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับเรื่องไปดำเนินการตรวจสอบต่อเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและประชาชนต่อไป
1: ในการที่เราจะเป็น Open Government กับ Digital Government ทั้งหมดมันเป็นเรื่องเดียวกันหมดคือถ้ามันเป็นดิจิตอลมันก็จะโปร่งใสตรวจสอบได้มันจะสอดคล้องกับข้อเสนอของกปล.แล้วกปล.ก็จะเสนออีกข้อหนึ่งนะครับก็คือให้มีหน่วยงานนำร่องสัก4หน่วยว่าให้เป็นหน่วยงานโปร่งใสต้นแบบแล้วก็ขยายไปที่อื่นต่อมีอันนึงที่เราคุยกันก็คือว่าเรื่องการพัฒนาการปฏิรูปกฎหมายให้มันทันสมัยใน7กลุ่มอุตสาหกรรมเราก็จะพยายามช่วยกันทำเบื้องต้นก็จะขอให้ทางกปล.เข้าไปประชุมที่นากันว่ากฎหมายลำดับรองอะไรบ้างพวกกฎกระทรวงประกาศระเบียบคำสั่งที่มันเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้เขาเสนอมาว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างจะปรับปรุงแก้ไขอะไรอย่างไรเสนอมาที่รัฐบาลรัฐบาลจะไปดำเนินการครับ
0: ด้านนายมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือ ACT กล่าวถึงผลการสำรวจความคิดเห็นภาคประชาชนพบหน่วยงานภาครัฐที่มีพฤติกรรมการเรียกรับสินบนถึง26หน่วยงานโดยระบุว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเพียงรายบุคคลแต่เป็นปัญหาเชิงระบบและวัฒนธรรมองค์กรที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนานซึ่งข้อมูลจากการสำรวจพบว่าภาคเอกชนกว่า48%ที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐจำเป็นต้องจ่ายสินบนเพื่อความสะดวกในการดำเนินงานส่งผลให้ต้นทุนทางธุรกิจสูงขึ้นและกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นในสายตาของนักลงทุนต่างชาติอย่างรุนแรง
2: จะมีการเรียกรับสินบนทั้งสิ้นครับมากน้อยรุนแรงแตกต่างกันเพียงแต่ในการสมุดครั้งนี้เราก็จะชี้ให้เห็นนะครับว่าอะไรหนักอะไรมากที่สุดสิ่งที่เราอยากเห็นเราไม่ได้หวังว่าจะเกิดเอาข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นประเด็นในการตอบว่าด่าทอหรือตำหนิหน่วยงานหรอกนะครับแต่หวังว่าทุกหน่วยงานจะยอมรับความจริงนะครับแล้วเอาไปดำเนินการแก้ไข
0: นายมานะยังกล่าวอีกว่าภาคเอกชนยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มกำลังเพื่อผลักดันให้การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเกิดผลเป็นรูปธรรมและสร้างบรรยากาศการลงทุนที่โปร่งใสซึ่งจะช่วยยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนันทภาแสนตุ้มรายงาน
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยพร้อมเป็นสะพานเชื่อมอาเซียนและบริกส์เพื่อสร้างการพัฒนาในภูมิภาคนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบริกส์ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียโดยรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงภายใต้หัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นนวัตกรรมความร่วมมือและความยั่งยืนย้ำถึงความสำคัญของกลุ่มบริกส์ที่เป็นกลไกหลักในการส่งเสริมเสียงของประเทศกำลังพัฒนาหรือกลุ่มประเทศโลกใต้ให้มีส่วนร่วมกำหนดทิศทางโลกพร้อมกันนี้ไทยได้ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์ผ่านนโยบาย Thailand Africa Initiative เพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีกับกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกานอกจากนี้ไทยยังได้เสนอให้กลุ่มบริกส์นำแนวทางความร่วมมือ3ประการที่ไทยผลักดันในกรอบอาเซียนได้แก่ภูมิภาคนิยมความยืดหยุ่นและการรักษาบทบาทในเวทีโลกมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการรับมือกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้ในโอกาสที่ประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ในปี2571รองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างอาเซียนและกลุ่มบริกส์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเชิงปฏิบัติที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
0: กระทรวงคมนาคมคุมเข้มความปลอดภัยรถนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนพร้อมความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนเป็นวาระแห่งชาตินายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานประชุมบูรณาการการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป้าหมายสำคัญคือการดึงรถรับส่งนักเรียนที่อยู่นอกระบบเข้าสู่กระบวนการกำกับดูแลให้ได้มาตรฐานสากลพร้อมทั้งสั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศประสานสถานศึกษานำรถเข้าตรวจสภาพโดยเน้นประสิทธิภาพของระบบเบรกก่อนเปิดเทอมหากไม่ผ่านเกณฑ์ต้องแก้ไขทันทีนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th เพื่อใช้บริหารจัดการอย่างเป็นระบบทั้งนี้กระทรวงคมนาคมเตรียมผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นวาระแห่งชาติพร้อมมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกดำเนินมาตรการเชิงรุกเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังสั่งการให้ต่อยอดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่และมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาเพิ่มรอบบริการทำใบขับขี่ในวันหยุดราชการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
3: อธิบดีกรมการปกครองกำชับปลัดจังหวัด7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชายกระดับเฝ้าระวังสถานการณ์สร้างความเชื่อมั่นลดความกังวลของประชาชนนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัด7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาให้กำชับนายอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรือสมาชิกอส.และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.ดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่หมู่บ้านตำบลโดยให้ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจและป้องกันการตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ข่าวความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้นเพื่อป้องกันการสับสนจากข่าวลือหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกตรวจตราความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านโดยการตั้งจุดตรวจจุดสกัดหรือลาดตระเวนตามเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านซึ่งอยู่บริเวณชายแดนจุดผ่านแดนต่างๆหรือช่องทางธรรมชาติที่ประชาชนใช้ในการผ่านแดนเพื่อสังเกตความเคลื่อนไหวของประชาชนและกองกำลังทหารกัมพูชาที่อาจรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่และให้นายอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังหากเกิดสถานการณ์ไม่ปกติต้องสามารถเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วพร้อมรายงานให้กรมการปกครองทราบในวาระแรกโดยเร็วที่สุด
0: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบให้โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่14ของไทยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายเพื่อให้อำนาจเจ้าพนักงานควบคุมโรคตามกฎหมายในการเข้าสอบสวนโรคและสั่งกักกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยครอบคลุมทั้งกลุ่มอาการทางระบบทางเดินหายใจและกลุ่มอาการทางไตเนื่องจากเป็นประเด็นที่ทั่วโลกกำลังให้ความกังวลสำหรับเกณฑ์การเฝ้าระวังหากพบผู้ป่วยที่มีไข้สูงกว่า38องศาเซลเซียสร่วมกับอาการหนาวสั่นปวดกล้ามเนื้อปวดท้องหรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจและเข้าข่ายเกณฑ์สอบสวนโรคหน่วยงานบริการต้องรายงานข้อมูลภายใน3ชั่วโมงและต้องส่งทีมลงสอบสวนโรคทันทีภายใน12ชั่วโมงขณะที่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจะมีมาตรการกักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการเป็นระยะเวลา42วันนับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยนอกจากนี้กรมควบคุมโรคได้สั่งยกระดับการคัดกรองณช่องทางเข้าออกประเทศพร้อมประสานกลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์และกลุ่มการแพทย์เร่งวางแนวทางตรวจห้องปฏิบัติการ และเวชปฏิบัติการรักษาเพื่อความรวดเร็วในการวินิจฉัยและป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: ใครใช้ซิมเติมเงินฟังทางนี้ค่ะต่อไปนี้วันใช้งานหมดไม่ต้องรีบตกใจแล้วก็

0: ระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News ที่ระบุว่าสหรัฐคัดค้านการประกาศเอกราชของไต้หวันภายหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเมื่อวานนี้โดยอ้างว่าสหรัฐไม่ต้องการให้มีสงครามพร้อมขอให้จีนและไต้หวันมีความใจเย็นและหากสถานการณ์ดำเนินต่อไปเช่นนี้จีนอาจยอมรับไม่ได้ทั้งนี้ประธานาธิบดีสีเตือนก่อนเริ่มการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันที่ระบุว่าหากสหรัฐดำเนินการผิดพลาดในประเด็นอ่อนไหวเช่นนี้อาจผลักดันให้จีนและสหรัฐเข้าสู่ความขัดแย้งในขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ปิดฉากการภารกิจในการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการโดยกล่าวว่าสหรัฐและจีนบรรลุข้อตกลงทางการค้าที่ยอดเยี่ยมพร้อมเชิญประธานาธิบดีสีเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายนนี้ถือเป็นการส่งสัญญาณว่าสองประเทศกำลังแสวงหาเสถียรภาพในความสัมพันธ์ระหว่างกัน
5: กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านายคาลิฟาบินชาฮีนอันมาลาเลขาธิการแห่งรัฐด้านกิจการต่างประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ปฏิบัติอย่างเด็ดขาดต่อคำกล่าวอ้างของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีการต่างประเทศของอิหร่านที่กล่าวหาว่า UAE มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านซึ่งอิหร่านเพียงต้องการความชอบธรรมให้กับการโจมตีที่มีเป้าหมายใน UAE และอีกหลายประเทศนายมารากล่าวเพิ่มเติมอีกว่า UAE ตกเป็นเป้าโจมตีของอิหร่านซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไม่เป็นธรรมซึ่ง UAE มีสิทธิ์ตอบโต้ภัยคุกคามพร้อมย้ำว่า UAE ไม่ได้แสวงหาการคุ้มครองจากใครและมีขีดความสามารถในการยับยั้งภัยคุกคามรวมทั้งมีสิทธิ์อันชอบธรรมในการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน
4: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายทอมมี่พิกอตรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ประกาศว่าเลบานอนและอิสราเอลขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก45วันเพื่อเปิดทางไปสู่ความคืบหน้าในการเจรจานอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจะจัดการเจรจาในวันที่2และ3มิถุนายนนี้เพื่อให้อิสราเอลและเลบานอนสามารถบรรลุข้อตกลงที่ยุติสงครามทางการเมืองอย่างถาวรโดยจะให้คณะผู้แทนของกองทัพจากทั้งสองประเทศมาพบกันในวันที่29พฤษภาคมนี้นายพิกอตยังหวังว่าการหารือเหล่านี้จะเสริมสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนระหว่างสองประเทศการยอมรับอธิปไตยและบูรณาภาพแห่งดินแดนของกันและกันอย่างเต็มที่รวมทั้งการเสริมสร้างความมั่นคงอย่างแท้จริงบริเวณแนวชายแดนร่วมกัน
5: องค์การบริหารคลองปานามาเปิดเผยว่าคลองปานามายังไม่มีแผนที่จะกำจัดจำกัดการเดินเรือสำหรับช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของปีนี้ซึ่งจะเผชิญปรากฏการณ์เอลนิโยระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมนี้และจะดำเนินต่อไปในแถบซีกโลกเหนือในช่วงปลายปีนี้จนถึงช่วงต้นปีหน้าอย่างไรก็ตามระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำถูกรักษาอยู่ในระดับที่สูงสุดและจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อวางแผนสำหรับปี2570ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในกีฬากอล์ฟประเภทบุคคลชายธนกฤตสุปกรณ์ชูวงนักกีฬากอล์ฟเยาวชนทีมชาติจากสุราษฎร์ธานีทำผลงานได้ดีทั้ง4วันจบที่อีเวนต์พา

0: 288เท่ากับนัทอินทระจากเชียงรายก็ชนะกฤษมาเพลย์ออฟเอาชนะไปได้สำเร็จคว้าเหรียญทองไปครองส่วนเหรียญเงินเป็นของนัทอินทระและเหรียญทองแดงอชิตะสุวรรณรัตน์จากสุราษฎร์ธานี5โอเวอร์พาร์293ส่วนกอล์ฟบุคคลหญิงพลอยณภัทรอมรวานิชจากนครศรีธรรมราชทำผลงานรวม3วันจบที่2อันเดอร์พาร์214คว้าเหรียญทองได้สำเร็จส่วนเหรียญเงินเป็นของภารินีวิมูลชาติจากชลบุรีอีเวนต์พาร์216และเหรียญทองแดงวริศราสุขประดิษฐ์จากสุราษฎร์ธานี3โอเวอร์พาร์219ขณะที่เหรียญทองทีมชายก็เป็นของทีมสุราษฎร์ธานีเช่นกันสกอร์รวม877ส่วนเหรียญทองทีมหญิงเป็นของชลบุรีสกอร์รวม435ศึกแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวพิงค์พิชามนโอภาสนิพัทมืออันดับ27ของโลกตบชนะรุ่นพี่หมิวพรประวีช่อชูวงมืออันดับ4ของรายการและมืออันดับ8ของโลก2-1เกม21-19 13-21 21-15 พิชามนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอากาเนะยามากูชิมือวางอันดับ1ของรายการและมืออันดับ4ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่เมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกแพ้กับฮีนะอาเคจิมืออันดับ28ของโลกจากญี่ปุ่น0-2เกม13-21 และ16-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบเอาชนะลักษยาเซนมืออันดับ11ของโลกจากอินเดีย21-19 21-16ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับโจเทียนเฉินมืออันดับ6ของโลกจากไต้หวันเทนนิสอาชีพ ITF Men World Tennis Tour ประเภทชาย M15 และประเภทหญิง W15 สัปดาห์ที่3ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวกันจิติสำเร็จมืออันดับ1ของรายการใช้การหัวที่หลากหลายเอาชนะอลันมาดากันหนุ่มเม็กซิโก6-3และ6-4ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปตัดเชือกกับแอนตันเชฟจากนิวซีแลนด์ด้านหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชาญเดชมือวางอันดับ1สังชนะเอลิซีจากนิวซีแลนด์2-1เซต4-6 6-2และ6-1พัชรินทร์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอีคยองซอจากเกาหลีใต้ที่มาจากรอบคัดเลือกคุณหญิงปัทมาลีสวัตรกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาเชิงวิชาการเรื่องประเทศไทยกับกระทรวงกีฬาในอนาคตที่โรงแรมอโนมาแกรนด์กรุงเทพโดยการเสวนามีความเห็นว่าการตั้งกระทรวงกีฬาเป็นเอกเทศจะตอบโจทย์บริบทการเปลี่ยนแปลงของกีฬาในประเทศไทยและกีฬาโลกรวมทั้งยังยกระดับการพัฒนาคนพัฒนาเศรษฐกิจและกีฬาชาติได้ดียิ่งขึ้นพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึงวันที่18พฤษภาคมนี้โดยไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและตากอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมกาฬสินธุ์อำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีกาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:08 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1 เมตร 18 เซนติเมตรและเวลา 19:40 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1 เมตร 25 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:23 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง40 เซนติเมตรและเวลา 13:04 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง64 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.
2: 1นาทีกับกปท.ช่วงเดือนพฤษภาคมประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนส่งผลให้มีฝนตกมาอย่างหนักทัศนวิสัยไม่ดีถนนลื่นและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงกรมการขนส่งทางบกห่วงใยประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านแนะนำเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่โดยการใช้ที่ปัดน้ำฝนปรับระดับความเร็วตามปริมาณของฝนที่ตกลงมาเว้นระยะห่างจากคันหน้าให้มากขึ้นเพื่อให้มีพื้นที่การหยุดรถเปิดไฟหน้ารถและท้ายรถเสมอแม้ในเวลากลางวันที่มีฝนตกใช้ความเร็วให้เหมาะสมลดความเร็วลงเมื่อต้องขับผ่านที่มีน้ำขังและหลีกเลี่ยงการเบรกกระทันหันรวมถึงคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งในกรณีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าชิมลางชิมลางประกอบด้วยคำว่าชิมกับคำว่าลางคำว่าชิมหมายถึงลองลิ้มรสดูเช่นแม่ชิมแกงแล้วบอกว่าจืดไปให้เติมน้ำปลาอีกหน่อยคำว่าลางหมายถึงสิ่งหรือปรากฏการณ์ที่เชื่อกันว่าจะบอกเหตุดีหรือเหตุร้ายเช่นพึ่งทำรังทางทิศตะวันออกของอาคารเป็นลางดีแมงมุมตีอกเป็นลางร้ายเมื่อประกอบคำว่าชิมกับคำว่าลางเป็นชิมลางจึงหมายถึงคอยดูว่าจะมีลางบอกเหตุร้ายหรือดีอย่างไรเช่นในเรื่องราชาธิราชมหาเทวีสั่งฆ่าหลวง3คนให้ผลีกรรมบวงสรวงเทพยดาแล้วเที่ยวชิมลางทุกประตูปัจจุบันชิมลางมีความหมายเปลี่ยนไปโดยใช้หมายถึงอย่างดูท่าทีหรือเหตุการณ์ว่าจะดีหรือร้าย
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศต่างๆตอนที่4ในคริสต์ศักราช1857มีการปลูกชาในประเทศศรีลังกาจนเริ่มส่งออกได้ในคริสต์ศักราช1870และในคริสต์ศักราช1872อังกฤษได้ทดลองปลูกชาในประเทศอินโดนีเซียโดยนำกลุ่มพันธุ์ชาอัสสัมจากประเทศอินเดียมาปลูกส่วนในประเทศเวียดนามชาฝรั่งเศสได้เริ่มทำสวนชาเป็นครั้งแรกแต่ไม่ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะเกิดปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศภายหลังสงครามเวียดนามจึงมีการฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูกชามากยิ่งขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเกี่ยวกับการติดตามและตรวจสอบสินค้าในช่วงเปิดภาคเรียนเพื่อลดค่าครองชีพของประชาชนค่ะ
6: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
9: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ท่านผู้ฟังครับกรมการค้าภายในออกมาตรการเชิงรุกเพื่อควบคุมราคาสินค้าในช่วงเปิดภาคเรียนโดยส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราการจำหน่ายชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนทั่วประเทศเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ปกครองไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
10: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรองคะ
11: ครับสวัสดีครับคุณนันทพัฒน์ครับ
10: ค่ะท่านรองคะในช่วงวันเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่นี้ค่ะกรมการค้าภายในได้มีมาตรการในการตรวจติดตามสถานการณ์ราคาเครื่องแบบอุปกรณ์การเรียนการศึกษาทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคอย่างไรบ้างคะ
11: ครับผมก็คือทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับคือได้รับมอบนโยบายจากท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับว่าเราจะต้องมาช่วยกันดูแลค่าครองชีพนะครับให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลแล้วในช่วงใกล้เปิดเทอมนี่ครับซึ่งเป็นช่วงที่ผู้ปกครองเนี่ยนอกจากจะต้องมีค่าใช้จ่ายตามปกติที่เป็นค่าครองชีพรายวันแล้วจะต้องมีส่วนหนึ่งที่จะต้องจัดสรรเอาไว้ให้กับบุตรหลานที่จะต้องไปโรงเรียนนะครับก็ทางเราก็จำเป็นที่จะต้องไปดูแลค่าครองชีพตรงนี้ที่มีเพิ่มขึ้นในช่วงที่ใกล้ๆจะเปิดเทอมนะครับเราต้องการที่จะดูแลความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนผู้ปกครองทั้งหลายเราก็ออกตรวจนะครับทั้งในส่วนกลางเราก็ตรวจในสถานที่ที่เป็นร้านจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนนะครับให้อยู่ในราคาที่มันเหมาะสมเป็นธรรมกับผู้ปกครองนะครับในส่วนที่เป็นต่างจังหวัดเราก็ได้มอบหมายให้กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ออกตรวจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะมีการตรวจกันทั่วประเทศนะครับว่าจะต้องมีการติดป้ายแสดงราคาแล้วก็ราคาที่จำหน่ายก็ต้องสมเหตุสมผลครับผม
10: ค่ะจะได้มีการขอความร่วมมือหรือกำชับสถานประกอบการร้านค้าเรื่องของการจำหน่ายในครั้งนี้หรือไม่มีเรื่องไหนบ้างที่เรากำชับเป็นพิเศษหรือกรณีพิเศษค่ะ
11: คือเราได้มีการหารือกับทางผู้ประกอบการที่จำหน่ายเครื่องแบบนะครับโดยเฉพาะยิ่งพวกโรงงานตัดเย็บที่มีชื่อเสียงทั้งหลายที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ถ้าหากว่าช่วงนี้เนี่ยจากการประเมินของเราแล้วมันไม่มีต้นทุนวัตถุดิบที่มันเพิ่มสูงขึ้นนะครับยกเว้นในส่วนที่เป็นค่าขนส่งที่น้ำมันแพงขึ้นบ้างนิดหน่อยแต่ว่าจาก การประเมินราคาของเราในช่วงที่ผ่านมาแล้วเนี่ยน่าจะยังอยู่ในระดับที่เราสามารถจะขอความร่วมมือทางบริษัทผู้ผลิตผู้ตัดเย็บเครื่องแบบนักเรียนให้อยู่ในราคาโทษทีให้อยู่ในระดับราคาเดิมได้นะครับแล้วเราก็จัดงานเปิดตัวงานที่เขาเรียกว่าเป็น back to school ที่กรมการค้าภายในนะครับซึ่งเราก็มีการ kick off โครงการนี้ไปแล้วนะครับก็ในราคาเนี่ยทางผู้ประกอบการยืนยันว่าในปีนี้ก็จะจำหน่ายในราคาเดิมเช่นเดียวกับปีที่แล้วไม่มีการขึ้นราคาแต่อย่างใดนะครับอันนี้เราก็ขอความร่วมมือไปแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตผู้ตัดเย็บชุดนักเรียนเป็นอย่างดีครับ
10: ค่ะถ้าลองมองว่าแนวโน้มหรือกำลังซื้อของประชาชนในปีนี้และปีที่ผ่านมาเนี่ยแตกต่างกันมากน้อยอย่างไรบ้างไหมคะ
11: ก็อย่างที่เราเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าในปีนี้มีสถานการณ์ที่มันเป็นพิเศษเพิ่มเข้ามานิดนึงก็คือในเรื่องของสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางนะครับซึ่งผลส่งผลกระทบต่อระดับราคาของน้ำมันดิบนะครับแล้วก็จากราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นแล้วก็มีความขาดแคลนเนี่ยก็ได้ผลักดันให้ราคาขายปลีกของน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อค่าของชีพของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นก็กำลังซื้อของพี่น้องประชาชนก็อาจจะลดน้อยถอยลงไปบ้างนะครับซึ่งกรมการค้าภายในก็ได้พยายามที่จะขอความร่วมมือผู้ประกอบการนะครับ เพื่อที่จะตึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคให้อยู่ในระดับเดิมให้นานที่สุดนะครับแล้วเราก็มีมาตรการป้องกันการเอาเปรียบจากพวกร้านค้าหรือว่าผู้ประกอบการที่ฉกฉวยโอกาสที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางไม่สงบเนี่ยแล้วก็มีน้ำราคาน้ำมันที่มันแพงขึ้นเนี่ยถ้าหากว่าฉวยโอกาสในการขึ้นราคาเราก็จะมีมาตรการในการดำเนินการครับอย่างเช่นนะครับกรณีที่ไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าหรือว่าจำหน่ายสินค้าไม่ตรงกับป้ายราคาที่แสดงไว้เนี่ยเราก็มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะครับหรือในกรณีที่จงใจจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควรเนี่ยเราก็มีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับผม
10: ค่ะแล้วในกรณีถ้าเกิดว่าประชาชนต้องการที่จะตรวจสอบหรือว่าร้องเรียนเนี่ยเราสามารถติดต่อไปได้ช่องทางไหนบ้างคะท่านรอง
11: ครับผมถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนนะครับหรือว่าผู้ปกครองที่จะไปซื้อเครื่องแบบนักเรียนอย่างเงี้ยครับถ้าหากว่าคิดว่าพบเห็นการกระทำผิดหรือมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการหรือว่าผู้ขายเนี่ยก็สามารถที่จะร้องเรียนผ่านสายด่วนกรมการค้าภายในนะครับหมายเลขโทรศัพท์1569นะครับหรือแจ้งที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดครับถ้าหากว่าพบการกระทำผิดเราก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับ
10: ค่ะกรมการค้าภายในค่ะได้มีมาตรการหรือว่าโครงการในการช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดภาระค่าของชีพค่ะ
11: ครับผมเราก็มีโครงการที่อยู่ภายใต้แนวนโยบายของรัฐบาลนะครับคือโครงการไทยช่วยไทยซ
10: ึ่
11: งภายใต้โครงการไทยช่วยไทยเนี่ยเรามีหลายๆมาตรการหลายๆกิจกรรมที่เพื่อจะช่วยลดค่าของชีพของพี่น้องประชาชนนะครับอย่างเช่นการจัดงานไทยช่วยไทยธงฟ้าราคาประหยัดอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราจะจัดทั่วทั้งประเทศนะครับนอกจากนั้นก็จะมีการจัดรถโมบายรถพุ่มพวงออกไปจำหน่ายสินค้าในราคาประหยัดด้วยนะครับแล้วเราก็ได้ขอความร่วมมือห้างสรรพสินค้าต่างๆห้างโมเดิร์นเทรดในการจัดกิจกรรมลดราคาทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่เป็นเฮาส์แบรนด์นะครับของห้างต่างๆก็จะนำมาจำหน่ายในราคาพิเศษทั่วประเทศนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีโครงการปุ๋ยนะครับที่หลายคนคงได้ยินในเรื่องของปุ๋ยธงเขียวอย่างนี้เป็นต้นเราก็มาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษด้วยนะครับเรามีหลายๆมาตรการที่ออกมาในช่วงนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ครับ
10: ค่ะคาดว่าโครงการทั้งหลายเหล่านี้ค่ะจะสามารถช่วยลดภาระค่าของชีพประชาชนได้มากน้อยอย่างไรคะ
11: ก็เราก็คิดว่าน่าจะลดได้มากพอสมควรนะครับก็คงแล้วเราก็ไม่ได้หยุดแค่นี้ด้วยนะครับเราคงจะดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับคงอาจจะยังไม่สามารถที่จะบอกตัวเลขได้ในขณะนี้แต่ว่าผมขออนุญาตยกตัวอย่างในกรณีของเราจัดงานไทยช่วยไทยเพื่อที่จะลดค่าของชีพอย่างเช่นเราจำหน่ายราคาน้ำตาลทรายเราก็จำหน่ายเพียงแค่กิโลละ20บาทจากราคา25ถึง27บาทอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าน้ำมันพืชเราจำหน่ายแค่ในราคา35บาทหรือ38บาทจากราคาปกติ50บาทอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันคงขึ้นอยู่กับจำนวนปริมาณที่พี่น้องประชาชนจะเข้ามาเลือกซื้อเลือกหาเลือกจับจ่ายใช้สอยด้วยนะครับอย่างไข่เนี่ยไข่ไก่เกล็ดฟ้าอย่างเงี้ยฮะปกติเราจำหน่ายแค่แผงละประมาณ80บาทจากราคาปกติตามท้องตลาด135บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างที่เราช่วยลดค่าของชีพของพี่น้องประชาชนที่มองเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับ
10: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะให้ท่านรองฝากถึงพี่น้องประชาชนกับมาตรการที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาตรการมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะ
11: ก็ผมก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนนะครับติดตามข่าวสารข้อมูลในเรื่องของการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยลดค่าของชีพสำหรับพี่น้องประชาชนได้ทางเว็บไซต์ของกรมการค้าภายในนะครับว่าเราจัดที่ไหนเมื่อไรนะครับในกรุงเทพนี่เราจัดถึง50ครั้งด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ตามห้างต่างๆส่วนในต่างจังหวัดนี้เราก็จัดเป็นระยะก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารข้อมูลได้จากทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดครับ
10: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
11: ครับสวัสดีครับคุณนันทพัฒน์ขอบคุณมากนะครับ
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
12: ท่านผู้ฟังคะในบริบทที่อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต้องเผชิญกับความท้าทายด้านต้นทุนพลังงานและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นการยกระดับฟาร์มกุ้งทะเลด้วยนวัตกรรมพลังงานสะอาดจึงเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทยจังหวัดตรังขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
13: กรมประมงขับเคลื่อนโครงการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูงภายใต้กิจกรรมนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบแม่นยำมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีร่วมกับพลังงานสะอาดในกระบวนการผลิตเพื่อยกระดับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งเป็นสินค้าเศรษฐกิจสำคัญของประเทศให้สามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวนายวิสิทธิ์ขวัญดีประมงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวได้ส่งเสริมการใช้ชุดอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ควบคู่กับระบบควบคุมอัจฉริยะและเซ็นเซอร์ตรวจวัดออกซิเจนละลายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์มลดต้นทุนด้านพลังงานและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานสะอาดโดยมีเป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน150รายครอบคลุมพื้นที่36จังหวัดทั่วประเทศภายใต้งบประมาณรวม20ล้านบาท
14: ในเรื่องของการยกระดับการเลี้ยงกุ้งทะเลด้วยนวัตกรรมพลังงานสะอาดและเคลื่อนสู่ระบบการผลิตแบบแม่นยำและมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งเราจะดำเนินภายใต้กิจกรรมนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์แบบแม่นยำโดยมีเป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน150รายครอบคลุมพื้นที่36จังหวัดทั่วประเทศนะครับภายใต้งบประมาณรวม20ล้านบาทนะครับ
13: โครงการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูงภายใต้กิจกรรมนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบแม่นยำมุ่งเน้นให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการพลังงานได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการเลี้ยงจริงและเพิ่มเสถียรภาพของระบบการผลิตทั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลของจังหวัดตรังสู่การใช้เทคโนโลยีและพลังงานสะอาดลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างความมั่นคงของรายได้เกษตรกรซึ่งจังหวัดตรังมีผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรมโดยมี ีเกษตรกรได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน6รายจาก3อำเภอได้แก่อำเภอกันตังอำเภอสิเก่าและอำเภอหาดสำราญโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายละ 100,000 บาทสำหรับการจัดหาและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับอุปกรณ์ควบคุมอัจฉริยะและเซ็นเซอร์ตรวจวัดออกซิเจนละลายน้ำซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการฟาร์มลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นและเสริมสร้างเสถียรภาพของระบบการผลิต
14: มุ่งเน้นให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการพลังงานได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการเรียนจริงและเพิ่มเสถียรภาพของระบบการผลิตนะครับในระดับพื้นที่จังหวัดตรังมีผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรมโดยผลการพิจารณาคัดเลือกระดับประเทศรอบหนึ่งปรากฏว่ามีเกษตรกรได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน6รายจาก3อำเภอโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายละ 100,000 บาท
13: ผลการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพของเกษตรกรในจังหวัดตรังในการปรับตัวสู่การใช้เทคโนโลยีและพลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรมอีกทั้งยังเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลของจังหวัดตรังให้มีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้ในระยะยาวยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
12: หากพูดถึงจังหวัดสุพรรณบุรีหลายคนคงนึกถึงแหล่งผลิตข้าวและปลาน้ำจืดที่สำคัญของประเทศความสำเร็จของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรีเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานวิจัยและการสร้างอาชีพแก่เกษตรกรรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
15: สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรีมีภารกิจร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรีในการวิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเช่นปลาสลิดปลาม้าโดยนายไพศาลสุขะบุญพันธ์ประมงจังหวัดสุพรรณบุรีเล่าว่าการวิจัยและเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดของสุพรรณบุรีถือว่าเป็นของดีที่ขึ้นชื่อแห่งเมืองสุพรรณมีคุณภาพดีเจริญเติบโตเร็วและทนทานต่อโรคผลิตและกระจายพันธุ์สัตว์น้ำคุณภาพดีส่งตรงถึงมือเกษตรกรรวมถึงการให้บริการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มหรือ GAP เพื่อยกระดับสินค้าประมงไทยให้ได้มาตรฐานสากลและการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดให้เกิดความยั่งยืนที่น่าจับตามองในขณะนี้คือการที่เมืองสามบุรีส่งเสริมปลาสวยงามเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ที่สร้างรายได้งามให้กับเกษตรกรในพื้นที
16: ่ในส่วนของศูนย์เนี่ยการผลิตพันธุ์ปลาจะแบ่งออกเป็น2ส่วนการผลิตตามภารกิจก็คือปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินี่เพื่อไปเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ส่วนพันธุ์ปลาที่เพาะแจกนั้นกรณีได้รับงบประมาณเป็นโครงการไปครับว่าการนี้มีแจกปัจจัยการผลิตมีพันธุ์ปลามีอาหารสัตว์น้ำมีอันนี้ถึงจะรับฟรีได้เกษตรกรจะซื้อไปเลี้ยงเนี่ยก็สามารถมาซื้อในที่ราคากันเองกรมประมงกำหนดแล้วก็ไม่แพงก็สามารถมาซื้อตรงนี้ได้อีกตัวหนึ่งนะเรื่องปลาสวยงามว่าจะเป็นปลาทองปลาหางลูกยูงหรือว่าปลากัดที่นิยมกันแต่ว่าของสุพรรณบุรีเราเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของปลากัดก็เยอะอยู่นะครับ10กว่ารายที่ขึ้นทะเบียนไว้
15: จังหวัดสุพรรณบุรีนอกจากจะวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเศรษฐกิจและบริโภคแล้วในกลุ่มจังหวัดภาคกลางเมืองสามบุรีคือจังหวัดราชบุรีซึ่งถือเป็นเมืองหลวงแห่งปลาสวยงามและจังหวัดกาญจนบุรีปลาสวยงามจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับเกษตรกรสุพรรณบุรีเพราะใช้พื้นที่น้อยแต่สร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดสุพรรณบุรีจึงเข้ามาสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้เทคนิคการเพาะเลี้ยงและการคัดเลือกสายพันธุ์เพื่อให้เกษตรกรสามารถแข่งขันได้ในตลาดทั้งในและต่างประเทศ
16: เป็นส่วนหนึ่งนะที่เราขับเคลื่อนงานในลักษณะของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างหนึ่งในนามสามบุรีก็จะมีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและก็ราชบุรีซึ่งราชบุรีเนี่ยถือว่าเป็นเมืองหลวงของปลาสวยงามปีนี้เราก็ได้อบรมเกษตรกรไปแล้ว15รายเพื่อที่จะพัฒนาเรื่องการเลี้ยงอะไรต่างๆเนี่ย10รายแล้วก็ที่เป็นยังสมาร์ทก็คือเกษตรกรรายใหม่หรือว่าคนรุ่นใหม่อีก5รายแล้วก็พาไปศึกษาดูงานที่ราชบุรีอันของเราเนี่ยก็จะเน้นเรื่อง การโชว์ศักยภาพเรื่องปลากัดกาญจนบุรีก็จะเป็นปลาหางนกยูงทางราชบุรีก็จะเป็นปลาทองสามารถที่จะเชื่อมโยงว่าจากเมืองหลวงของปลาสวยงามที่จังหวัดราชก็สามารถที่จะขยายผลมาทางกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีได้ดังนั้นในลาเกษตรกรของสุพรรณบุรีเลี้ยงแล้วไม่รู้จะไปขายที่ไหนเนี่ยนั้นสามารถที่จะคอนเนคชั่นกับทางราชบุรีได้เลยครับเพื่อรองรับผลผลิตของเกษตรกรดังนั้นบางทีแค่ข้างบ้านเล็กๆมีพื้นที่หน่อยนึงก็สามารถที่จะทำเป็นธุรกิจได้สบายๆ
15: การปรับตัวและเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพคือกุญแจสำคัญของการอยู่รอดในยุคปัจจุบันด้วยความพร้อมของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรีวันนี้เกษตรกรสุพรรณบุรีจึงไม่ได้มีแค่ปลาลงหม้อแต่ยังมีปลาสวยงามที่พร้อมแบกว่ายสร้างรายได้มหาศาลสู่เศรษฐกิจที่เข้มแข็งของจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างยั่งยืนเฉลียวอินยิ้มสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
17: บางครั้งความจริงถูกหยุดไม่ใช่เพราะไม่มีหลักฐานแต่เพราะมีคนมาฟ้องคดีปิดปาก
18: ผมเมธามาศขาวผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงครับสื่อมวลชนมีพลังมากนะครับในการที่จะเปิดโปงการทุจริตเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงให้สาธารณชนว่าความจริงที่ว่านั้นมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่การที่สื่อมวลชนหรือคนออกมาพูดเพื่อผลประโยชน์สาธารณะไม่ควรให้มีการฟ้องติดปากคดีทุจริตจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมประชาธิปไตยเพื่อให้สังคมไทยเราได้พัฒนาต่อไปอย่างโปร่งใสพลเมืองมีส่วนร่วมครับ
17: สื่อเข้มแข็งสังคมโปร่งใสส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
12: รัฐบาลถอนตัวจากการเสนอเป็นเจ้าภาพยูทโอลิมปิกเกม2030หลังประเมินเศรษฐกิจไทยยังไม่พร้อมโดยจะนำงบประมาณไปพัฒนาเยาวชนไทยสร้างประโยชน์ในระยะยาวติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
19: จากกรณีที่ประเทศไทยผ่านเข้าสู่รอบ3ประเทศสุดท้ายในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายุทธโอลิมปิกเกมปี2030ร่วมกับประเทศชิลีและปารากวัยทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเดินหน้าผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬานี้ให้ได้โดยเมื่อวันที่ 28-30 เมษายนที่ผ่านมานางดังก้าเออเบโกวาสมาชิกคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC และประธานคณะทำงานยุทธโอลิมปิกเกม2030ได้เดินทางมาที่ประเทศไทยและลงพื้นที่ตรวจสนามแข่งขันในกรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรีพร้อมแถลงสรุปความพร้อมก่อนจะมีการย้ำว่ารัฐบาลไทยต้องมีการส่งหนังสือรับรองการสนับสนุนภายใน2สัปดาห์ล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่ารัฐบาลได้มีการหารือร่วมกันอย่างรอบคอบแล้วโดยเห็นว่าจากสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินของประเทศในปัจจุบันยังไม่มีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพเนื่องจากการจัดการแข่งขันดังกล่าวต้องใช้งบประมาณจำนวนมากประมาณ 5,000 ล้านบาทซึ่งประเทศไทยยังไม่มีความพร้อมในด้านต่างๆในขณะนี้
20: ก็เบื้องต้นแน่นอนในสถานการณ์การเงินเรายังไม่พร้อมที่จะจัดใช้งบประมาณสัก 5,000 ล้านนะครับยูทโอลิมปิกก็เบื้องต้นก็ต้องแจ้งทางยูทโอลิมปิกทางโอลิมปิกสากลไปว่าทางเราไม่พร้อม
19: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวเพิ่มเติมว่านโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนานักกีฬาเยาวชนเป็นหลักซึ่งงบประมาณ 5,000 ล้านบาทจะใช้ในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอาทิการซ่อมแซมและพัฒนาสนามแข่งขันต่างๆซึ่งงบประมาณจำนวนดังกล่าวไม่ได้ส่งถึงตัวนักกีฬาโดยตรงเนื่องจากไม่ใช่งบสำหรับการฝึกซ้อมหรือเก็บตัวด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าอาจนำงบประมาณ 5,000 ล้านบาทไปสนับสนุนเยาวชนโดยตรงเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนากีฬาในระยะยาวมากกว่าและเชื่อว่ายังมีประเทศอื่นที่มีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพมากกว่าประเทศไทย
21: ในที่สุดนะครับรัฐบาลมองว่าอย่างนี้ครับกองที่จะต้องไปลงทุนครั้งนี้ส่วนใหญ่มันก็จะลงไปในโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมันไม่ได้ไปถึงตัวเด็กอย่างจริงต้องการพัฒนาจริงเพราะงั้นรัฐบาลพิจารณาว่าเอางบตรงนั้นเข้าไปหาเด็กโดยตรงดีกว่า
19: ท่ามกลางกระแสความหวังที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาระดับโลกอีกครั้งการตัดสินใจของรัฐบาลครั้งนี้จึงสะท้อนให้เห็นถึงโจทย์สำคัญระหว่างภาพลักษณ์และโอกาสของประเทศกับความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณเพื่อพัฒนาเยาวชนโดยตรงซึ่งยังคงเป็นคำถามว่าในสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยควรเดินหน้าสู่การเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬานานาชาติหรือควรให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อสร้างนักกีฬาและพัฒนากีฬาไทยจากรากฐานอย่างยั่งยืนมากกว่ากันปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ทัศสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ต่อไปรับฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกดำเนินรายการโดยนายสุรพงษ์มาลีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์และการวางแผนค่ะ
1: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
2: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกซึ่งเช้าๆวันเสาร์อย่างนี้ท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกก็จะมาพบกับคุณผู้ฟังและก็พี่น้องประชาชนพูดคุยกันสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้ประเดิมออกอากาศครั้งแรกในฐานะโฆษกรัฐบาลค่ะและดิฉันไม่ได้มาคนเดียวนะคะมาพร้อมกับที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีคุณสุรพงษ์มาลีค่ะ
2: ครับ
3: รายการนี้เราตั้งใจว่าจะให้เป็นช่วงเวลาของการชี้แจงประเด็นของในส่วนของรัฐบาลให้มีความชัดเจนนะคะมีสาระสำคัญสื่อสารสิ่งที่รัฐบาลอยากบอกประชาชนและในขณะเดียวกันสิ่งที่ประชาชนมีข้อสงสัยต่อรัฐบาลเราก็จะนำมาคุยให้เคลียร์ค่ะ
2: ถ้างั้นผมขอเริ่มต้นด้วยประเด็นที่ประชาชนกำลังให้ความสนใจเลยนะครับคือเรื่องของพ.ร.ก.เงินกู้400,000 ล้านบาทที่หลายๆคนก็จับตามองนะครับเพราะว่าต้องถือว่าเป็นเงินมหาศาลนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่ารัฐบาลมีความจำเป็นเร่งด่วนแต่ว่าจริงๆแล้วท่านโฆษกครับรัฐบาลมีเป้าหมายยังไงกับเงินก้อนนี้ครับ
3: อย่างที่เรารับรู้แล้วก็ประสบกันทุกคนนะคะว่าในสถานการณ์เศรษฐกิจวันนี้ทุกคนได้รับความเดือดร้อนค่าครองชีพมันสูงขึ้นนับมาตั้งแต่ต้นทุนพลังงานค่ะโดยสารค่าอาหารข้าวแกงอะไรขึ้นหมดนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเดือดร้อนสิ่งที่รัฐบาลต้องทำในความเป็นรัฐบาลต้องดูแลประชาชนแต่ทีนี้จะดูแลยังไงล่ะคะถ้างบประมาณเรามันมีอยู่จำกัดบางคนบอกว่าโอนงบประมาณมาได้ไหมนี่มันท้ายปีของปีงบประมาณปี69แล้วมันไม่ได้เหลืองบประมาณเป็นแสนล้านที่จะออกมาตรการมาดูแลพี่น้องประชาชนได้บางท่านก็บอกว่างั้นรอไปใช้งบประมาณปี2570ได้ไหม1ตุลาเราจะรอไหวเหรอคะถึง1ตุลาคมภายใต้ความเดือดร้อนในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วเราก็ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศอย่างนี้สถานการณ์ตะวันออกกลางจะจบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ดังนั้นรัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อชีวิตพี่น้องประชาชนและมองไปสู่อนาคตด้วยความจำเป็นต้องใช้พรก.กู้เงินเนี่ยมันถึงต้องเกิดขึ้นและมันเป็นเรื่องที่เร่งด่วนนะคะแต่ประชาชนก็ถามว่าในขณะที่ฝ่ายนิติบัญญัติส.ส.ได้ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญไปแล้วมันจะมีผลต่อโครงการคนละครึ่งหรือเปล่า
2: ครับก่อนที่จะถึงโครงการคนละครึ่งนะครับก็ขอย้ำนะครับว่าพ.ร.ก.ฉบับนี้นะครับมุ่งเน้นที่จะช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการนะครับที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานแล้วมันก็ส่งผลมาถึงเงินในกระเป๋าของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการช่วยลดภาระรายจ่ายและเพิ่มกำลังซื้อในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็ช่วยให้เศรษฐกิจฐานรากเดินต่อไปได้นะครับทีนี้ถามว่าแล้วมันจะกระทบกับเรื่องของคนละครึ่ง plus ทำไม plus ครับท่านโฆษกครับ
3: plus ในครั้งนี้เนี่ยมันมีมากกว่าคนละครึ่งที่เคยมีกันที่รัฐบาลช่วย 50% ประชาชนจ่าย 50% วันนี้มันจะเป็น 60-40 นะคะ60คือรัฐบาลจ่าย40คือประชาชนจ่ายอันนี้เพื่อเป็นการประคับประคองในเรื่องค่าใช้จ่ายของประชาชนแต่ต้องย้ำว่าโครงการคนละครึ่ง plus เนี่ยมันอยู่ภายใต้ร่มใหญ่ที่เราเรียกว่าโครงการไทยช่วยไทยแล้วก็จะเป็นโครงการย่อยอื่นๆออกมานอกจากคนละครึ่งแล้วก็จะมีในเรื่องของการดูแลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะให้เงินเพิ่มขึ้นนะคะดูแลกลุ่ม SME ดูแลในเรื่องของด้านการขนส่งและอีกที่สำคัญก็จะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพาพลังงานที่ใช้ฟอสซิลที่เราต้องนำเข้าจากต่างประเทศอันนี้เราก็จะมีมาตรการส่งเสริมให้คนมาใช้พลังงานสะอาดพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะมันก็จะเรียกว่าอยู่ในไทยช่วยไทยแล้วคนละครึ่ง plus เนี่ยมันก็เป็นส่วนที่รัฐบาลให้เพิ่มมากขึ้นนะคะ
2: ต้องถือว่าเป็นการออกแบบนโยบายมาที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนะครับที่รัฐมนตรีคลังพูดถึง target
3: ใช่ค่ะ
2: นะครับ
3: ันนี้ก็ต้องตอบข้อสงสัยเพราะว่าก็มีบางคนตั้งคำถามว่าเป็นการช่วยเหลือแบบไม่มีเป้าหมายหรือเปล่าอันนี้ต้องชัดเจนเลยนะคะว่า1วันนี้ความเดือดร้อนมันไม่ได้เป็นเพียงแค่กลุ่มเล็กกลุ่มน้อยนะมันเดือดร้อนกันทั้งประเทศเพราะฉะนั้นในเรื่องของคนละครึ่งเนี่ยเป็นทาร์เก็ตคือกลุ่มที่เดือดร้อนประชาชน30กว่าล้านคนนะคะแล้วก็ทาร์เก็ตอีกส่วนนึงที่ต้องย้ำก็คือว่ากลุ่มเกษตรกรก็จะได้รับประโยชน์ในเรื่องตรงนี้เพราะพี่น้องเกษตรกรเดือดร้อนจากค่าปุ๋ยราคาปุ๋ยที่มันสูงขึ้นและอันนี้ก็เป็นปัญหาทั่วโลกถ้าเราช้าเนี่ยเกษตรกรเดือดร้อนแล้วมันจะทำให้พืชผลการเกษตรเนี่ยราคาสูงอีกแล้วเราก็โฟกัสไปที่ SME แล้วก็ขนส่งทุกภาคส่วนนะคะโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็น Made in Thailand ค่ะ
2: ฟังอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่จะได้ใช้ครับ
3: ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป้าหมายคือ1มิถุนายนเนี่ยในส่วนของคนละครึ่ง plus เนี่ยเราตั้งใจว่าจะให้เงินไปถึงกระเป๋าประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าย้อนกลับมาว่าเป้าหมาย1มิถุนายนเงินไปถึงประชาชน25พฤษภาคมก็น่าจะเริ่มมีการลงทะเบียนได้และนี่ก็ต้องแยกนะคะว่าแล้วที่ฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายค้านไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าการกู้เงินครั้งนี้เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่ามันมีผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วมันเป็นเรื่องเร่งด่วนหรือเปล่าอันนั้นเป็นข้อคำถามของฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายค้านแต่สำหรับเราเราเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จะเดินหน้าต่อเพราะเรื่องพ.ร.ก.กู้เงินนั้นมันมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายแล้วส่วนเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญก็ให้เป็นดุลพินิจของศาลท่านค่ะ
2: ก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังก็คงจะตั้งตารอนะครับคุณผู้ฟังครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีการพูดถึงนิติบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยบางทีก็ไม่ได้รับอนุญาตหรือว่าอาจจะฝ่าฝืนกฎหมายก็ต้องถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลที่จะต้องใช้คำว่าล้างบางนอมินีที่ใช้คนไทยบังหน้าทำธุรกิจผิดกฎหมายเลยนะครับท่านโฆษก
3: ใช่ค่ะเรื่องนี้เนี่ยถ้าเป็นรูปแบบการบริหารราชการแบบเดิมๆก็คงจะเป็นต่างคนต่างทำกระทรวงพาณิชย์กระทรวงยุติธรรม DSI ปปง.ก็ว่ากันไปแต่ถ้ายังเป็นแบบเดิมเราไม่สามารถล้างบางนอมินีได้ดังนั้นนโยบายของนายกอนุทินก็คือเราต้องบูรณาการเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมกันทำงานซึ่งพอไปดูในรายละเอียดแล้วจะเห็นว่ามี23หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการล้างบางนอมินีเช่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงดิจิทัลนะกรมสอบสวนคดีพิเศษสมาคมธนาคารกรมโรงงานกระทรวงพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเยอะมากอันนี้เราเริ่มต้นด้วยการมาวางแผนการทำงานด้วยกัน
2: ครับ
3: และจากนั้นเนี่ยเราก็จะลงไปในรายละเอียดไปตรวจดูว่าไอ้บริษัทที่ต้องสงสัยอะค่ะว่ามีนอมินีอ้างใช้ชื่อคนไทยแล้วไปทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายเนี่ยไปจดทะเบียนเนี่ยมันมีใครเกี่ยวข้องบ้างนะคะก่อนจดทะเบียนก็เข้าไปดูและหลังจดทะเบียนก็เข้าไปเรียกว่าไปสกรีนดูค่ะว่ามันมีนิติบุคคลไหนที่เสี่ยงที่มีต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ 0.01 ถึงเกือบ 50% นะคะก็จะไปสกรีนดูเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะทำให้เราเห็นได้ว่าธุรกิจไหนมีความเสี่ยงซึ่งสิ่งที่มีความเสี่ยงเนี่ยก็จะมีท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์อีคอมเมิร์ซโรงแรมลงเกษตรและก่อสร้างนะคะมากไปกว่านั้นนะสิ่งที่ท่านนายกได้สั่งการมาเนี่ยนะคะว่าบริษัทที่มันสามารถเป็นนอมินีได้เนี่ยก็พบว่ามีทนายและผู้ตรวจสอบบัญชีบางรายที่ใช้วิชาชีพของตัวเองเนี่ยในทางที่ไม่เหมาะสมคือไปเอื้อให้เกิดการจดทะเบียนในลักษณะนอมินีได้ท่านนายกก็สั่งให้กระทรวงยุติธรรมกับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยไปเร่งดำเนินการไปตรวจสอบไปดูเรื่องมาตรฐานจริยธรรมแล้วก็ปปง.ตามไปประกบตรวจสอบเส้นเงินอีกนะคะ
2: ครับดูเหมือนว่ารัฐบาลกำลังใช้มาตรการที่เข้มงวดแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องค่ะมันก็คู่กันไปเนาะถ้าเราให้ความสะดวกอย่างเดียวโดยไม่ตรวจสอบเนี่ยปัญหาเรื่องของการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้วมาเอาเปรียบคนไทยแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราสตริกมากเกินไปมันก็เป็นอุปสรรคต่อการจดทะเบียนเพราะฉะนั้นการยกเลิกกฎระเบียบอะไรที่มันซ้ำซ้อนอันนี้ก็เป็นอีก มาตรการหนึ่งที่รัฐบาลเร่งดำเนินการเพื่อให้เกิดการอำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนที่สุจริตที่เขาจะเข้ามาลงทุนมาตั้งบริษัทและนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้คนไทยเนี่ยให้เขามีความสะดวกและเกิดเป็นบริษัทได้เร็วขึ้นค่ะ
2: ครับท่านนั้นใครที่ทำถูกต้องนะครับก็ไม่ต้องห่วงอะไรนะครับขอปิดท้ายด้วยข่าวดีระดับโลกนะครับที่ทั้งคนไทยแล้วก็คนทั่วโลกนะครับตั้งตารอนะครับก็คือในปี2569นะครับประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศการประชุมที่ว่านี่มันสำคัญยังไงล่ะครับ
3: สำคัญมากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นการแสดงว่าทั่วโลกเนี่ยเขาให้ความมั่นใจในประเทศไทยในเรื่องของหน้าตาเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจเขาถึงกล้าที่จะมาจัดประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่สองของประเทศไทยแล้วก็ถือว่าในการจัดประชุม World Bank และ IMF เนี่ยที่จัดมาหลายๆครั้งต่อเนื่องมาเป็น10ปีเนี่ยประเทศที่มีโอกาสจัด2ครั้งมีเพียงแค่3ประเทศนะคะคือตุรกีญี่ปุ่นและประเทศไทย
2: สุดยอดครับ
3: นะคะแสดงว่านอกจากเขาจะมั่นใจในเรื่องของมาตรฐานในการบริหารด้านการเงินการคลังการธนาคารของเราแล้วเนี่ยเขายังมั่นใจในเรื่องของศักยภาพในการจัดงานด้วยประเทศไทยเราก็มีความพร้อมในเรื่องของทรัพยากรดูแลในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมและความปลอดภัยเพราะว่างานนี้นอกจากจะมีผู้มาเข้าร่วมประชุมจำนวนมากแล้วเป็นหมื่นคนยังเป็นระดับผู้นำประเทศเพราะบางประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเขาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นประมุขของประเทศ
2: คร
3: ั้งนี้จึงเรียกว่าเป็นการจัดงานครั้งใหญ่ของเรามากเลยนะคะในเรื่องความปลอดภัยก็สำคัญจำนวนผู้ที่จะมาร่วมงานเมื่อมันมีประมาณ 15,000 คนเนี่ยโหเป็นถือเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างมากเลยการจองโรงแรมนี่เริ่มจองเข้ามาแล้วนะคะเพราะว่าถ้าช้าเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเรื่องของการท่องเที่ยวการประชาสัมพันธ์ความสวยงามของประเทศไทยก็จะสามารถแฝงทายอินอยู่ในการจัดงานในครั้งนี้ค่ะ
2: โชว์ซอฟต์พาวเวอร์ให้ชาวโลกได้รับทราบด้วยซึ่งผมเชื่อว่าเดี๋ยวตลอดเวลาจากนี้ไปนะครับทางท่านโฆษกก็จะมาเล่าถึงรายละเอียดกิจกรรมต่างๆให้ฟังต่อไปในโอกาสข้างหน้านะครับก็ต้องถือว่าปี2569ถือว่าเป็นปีที่มีความท้าทายสำหรับประเทศไทยอย่างมากนะครับเพราะว่านอกจากจะต้องเร่งปรับตัวจากผลกระทบด้านพลังงานแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องดำเนินการเชิงรุกในหลายๆเรื่องด้วยนะครับ
3: ภายใต้วิกฤตที่ประชาชนทั่วโลกประสบอยู่และคนไทยก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นดิฉันเชื่อมั่นว่าพวกเราจะฝ่าฟันวิกฤตตรงนี้ไปได้รัฐบาลมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดูแลพี่น้องประชาชนประคับประคองให้เราก้าวข้ามความยากลำบากณช่วงเวลานี้และเดินหน้าไปสู่โอกาสที่รอเราอยู่ค่ะ
2: ครับฟังแล้วก็อุ่นใจนะครับคุณผู้ฟังครับสัปดาห์หน้าเราจะยังคงนำเรื่องสำคัญ

0: ดร.รัชดาธนาดิเรกขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
4: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่ง

คดีอุทลุมทำความเข้าใจกันง่ายๆเลยนะครับก็คือคดีที่ต้องห้ามมิให้บุตรหลานฟ้องร้องบุพการีเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญานั่นเองครับซึ่งหลักการดังกล่าวนี้ก็ได้มีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1562ซึ่งบัญญัติว่าผู้ใดจะฟ้องร้องบุพการีของตนเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาไม่ได้แต่ถ้าผู้นั้นหรือว่าญาติสนิทของผู้นั้นร้องขออัยการก็ยกคดีขึ้นว่ากล่าวได้สำหรับการฟ้องคดีอาญานั้นไม่ว่าจะเป็นการฟ้องบิดามารดาในฐานะส่วนตัวหรือในฐานะอื่นไม่สามารถกระทำได้เลยเนื่องจากวัตถุประสงค์ของการดำเนินคดีอาญานั้นก็เพื่อต้องการที่จะให้จำเลยต้องรับโทษซึ่งการรับโทษนั้นจำเลยจะต้องรับโทษเป็นการส่วนตัวจะรับโทษในฐานะอื่นไม่ได้นะครับดังนั้นการฟ้องบิดามารดาจึงเป็นการต้องห้ามโดยเด็ดขาดไม่สามารถกระทำได้เลยครับกรณีที่บุตรฟ้องบิดามารดาเป็นคดีอาญาในฐานะส่วนตัวเช่นบุตรมีรถยนต์อยู่คันหนึ่งและก็ให้บิดาเนี่ยได้ยืมนำไปใช้ต่อมาบิดานำไปใช้เป็นเวลานานไม่คืนให้กับบุตรปรากฏต่อมาภายหลังว่าบิดาได้นำรถคันนี้ไปขายไปยังบุคคลภายนอกซึ่งบุตรก็ไม่ได้ยินยอมให้กระทำเช่นนั้นเช่นนี้การกระทำของบิดาถือว่ามีความผิดฐานยักยอกทรัพย์กรณีเช่นนี้บุตรจะตั้งทนายความฟ้องบิดาในข้อหาความผิดฐานยักยอกทรัพย์ต่อศาลไม่ได้นะครับเป็นคดีอุทลุมแต่ในกรณีนี้บุตรสามารถที่จะแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้พนักงานอัยการฟ้องคดีต่อไปได้ครับโดยจะต้องร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิดครับเช่นนี้การแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนไม่ใช่การฟ้องคดีตามกฎหมายและการฟ้องคดีของพนักงานอัยการเป็นการฟ้องคดีไปตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายครับจึงไม่ใช่เป็นคดีอุทลุมกรณีที่บุตรฟ้องบิดามารดาเป็นคดีอาญาในฐานะอื่นเช่นครอบครัวหนึ่งครับมีอยู่ด้วยกัน4คนพ่อแม่และลูก2คนต่อมาบิดาได้ถึงแก่ความตายมีมารดาเป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลต่อมามารดามีพฤติกรรมยักยอกทรัพย์มรดกเช่นนี้บุตรทั้ง2จะฟ้องมารดาข้อหาเป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลยักยอกทรัพย์มรดกไม่ได้นะครับก็เป็นการต้องห้ามเช่นเดียวกันกรณีเช่นนี้ก็จะต้องแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีและพนักงานอัยการก็ฟ้องคดีต่อศาลต่อไปครับสำหรับบุตรที่เกิดจากบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็คือบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันบุตรสามารถที่จะฟ้องบิดาผู้นั้นต่อศาลได้ทุกฐานความผิดครับ

ื่อสารมวลชัวตอนปี2026โลกใหม่ของ AI กับทักษะที่ทุกคนต้องมีหากปี2025คือปีที่หลายคนเริ่มรู้จัก AI หรือเริ่มทดลองใช้ AI เป็นครั้งแรกปี2026นี้ก็

ถือได้ว่าเป็นปีแห่งการยกระดับทักษะจากผู้ใช้ AI สู่คนที่ใช้ AI ได้อย่างชำนาญและปลอดภัยเพราะ AI ไม่ใช่แค่เครื่องมือใหม่แต่กำลังกลายเป็นผู้ช่วยประจำวันทั้งในการทำงานการเรียนและการใช้ชีวิตด้วยนะคะ

0: องถึง3ทักษะ AI พื้นฐานที่ทุกคนจำเป็นต้องมีเพื่ออยู่กับ AI อย่างรู้เท่าทันในปี2026ค่ะ
1: ถ้าถามเรื่องของ AI เนี่ยตอนนี้เครื่องมือ AI มันเต็มไปหมดผมว่าทักษะแรกต้องรู้จักใช้เครื่องมือ AI ChatGPT ใช้งานยังไง Gemini เอ่ยหรืออะไรก็แล้วแต่นะไอ้นี่คือการทักษะการใช้เครื่องมืออันที่2เนี่ยผมคิดว่าเราต้องมีความเข้าใจ AI สักนิดนึง AI เนี่ยมันเก่งยังไงมันทำอะไรได้อะไรทำไม่ได้เนี่ยเพราะว่าสิ่งที่ AI ตอบมาเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้องมันมีความไม่แน่นอนของคำตอบอยู่ผมเรียกว่าเป็นทักษะทางด้าน soft skill ละทักษะในเรื่องของการคิดเชิงวิพากษ์นะฮะ critical thinking นะฮะว่าเอ๊ะไอสิ่งที่มันตอบมาเนี่ยถูกไหมเรามีเอ๊ะไงมันเป็นเอ๊ะมันเหมือนกับว่าเสิร์ชอะไรขึ้นมาเราเชื่อทั้งหมดถูกไหมเดี๋ยวตอบมาปั๊บเฮ้ยทำทันทีทันใดเลยอ่ะแล้วก็มันมีอีกทักษะอย่างนึงนะฮะที่ประกอบกันคือตั้งคำถามเป็นคือทักษะในการแก้ปัญหาตั้งคำถามกับ AI เหรอวะเราจะเขียนพร้อมยังไงแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไงโดยใช้ AI
0: ในขณะที่ AI ใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวันการใช้ AI ก็ต้องมาพร้อมความระมัดระวังทั้งการพึ่งพา AI มากเกินไปจนขาดการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพและที่สำคัญภัยมิจฉาชีพในยุคนี้สามารถใช้ AI หลอกลวงได้แนบเนียนสมจริงและน่าเชื่อถือยิ่งกว่าเดิม
1: ผมคิดว่าวันนี้AI ก็กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวนะเฮ้ยเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ค้นหาข้อมูลสุขภาพได้นะเอามาแปลภาษาได้เอามาใช้ชีวิตประจำวันต่างๆจะเอาไปวางแผนการไปเที่ยวกันแต่ก็ต้องระมัดระวังนะฮะเพราะว่าคุยกับ AI เยอะไปก็จะมีปัญหาสุขภาพจิตข้ามบางถูกไหมเป็นหลงเชื่อเขาเยอะเกินไปและอีกอันหนึ่งที่ต้องฝากไปที่ตึงวัยสูงวัยทั้งหลายหรือแม้กระทั่งทุกวัยอะนะฮะก็จริงๆแล้วตอนนี้ AI คอนเทนต์มันเยอะมากวันที่เปิดดูวิดีโอก็นั่งดูเห็นสิงโตมาไล่จับคนสู้กับสิงโตเนี่ยมันเป็นจริงไม่ได้อ่ะมันจะภาพมันเหมือนจริงมากเลยนะดีเฟกต์วิดีโออะไรพวกนี้เยอะมากฮะแล้วมันกำลังสร้างวิกฤตความเชื่อขึ้นมาว่าอันไหนของจริงของปลอมงั้นอันนี้ผมฝากไปเลยว่าเราต้องแยกแยะออกให้ได้มิฉะนั้นที่จะตามมาเรื่องนี้เลยนะฮะเรื่องการถูกช่อโกงและสแกมเมอร์ก็เยอะไปหมดเพราะเดี๋ยวนี้เขาเอา AI มาทำอะปลอมเสียงปลอมวิดีโองั้นผมว่าตรงนี้คือการรู้เท่าทัน AI สำหรับผมว่าจำเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวัยอะครับ AI มีความสำคัญหมดนะฮะและสำคัญอย่างยิ่งเลยนะ AI ไม่ได้มาแทนที่มนุษย์นะแต่มาเสริมศักยภาพของเรา
0: ทักษะ AI ที่ทุกคนต้องมีไม่ใช่แค่ใช้ให้เป็นเท่านั้นแต่ต้องรู้เท่าทันกล้าตั้งคำถามกับคำตอบของ AI ไม่ปล่อยให้ครอบงำชีวิตและความคิดเพราะ AI ที่ดีต้องเป็นผู้ช่วยไม่ใช่ผู้ควบคุมใช้ AI อย่างรู้ตัวรู้ทันและพอดีเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพการใช้ชีวิตที่สะดวกและสุขภาพจิตที่ดีในโลกดิจิทัลปี2026ค่ะ

0: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานจากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปสารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความรักความศรัทธาและความผูกพันของปวงชนชาวไทยตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายและพระสติปัญญาเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของพระสกนิกรอย่างต่อเนื่องด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงตระหนักว่าความมั่นคงของชาติย่อมตั้งอยู่บนรากฐานของชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของพระสกนิกรจึงทรงให้ความสำคัญกับสตรีเด็กและผู้ได้โอกาสพร้อมทรงริเริ่มโครงการนานัปการเพื่อสร้างโอกาสและความมั่นคงในชีวิตอย่างยั่งยืนพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาได้นำไปสู่พระราชกิริยกิจอันหลากหลายทั้งการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและหัตถศิลป์ไทยการฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงคุณค่าควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งผืนป่าแหล่งน้ำและท้องทะเลเพื่อทำรงความสมดุลของระบบนิเวศและส่งต่อความอุดมสมบูรณ์สู่อนาคตด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการช่วยเหลือพระสกนิกรให้พ้นจากความยากจนและดำรงชีวิตอย่างอยู่เย็นเป็นสุขพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ปวงชนชาวไทยดำเนินชีวิตด้วยความเพียรความพอเพียงและความกตัญญูพระราชกิริยกิจนานัปการเปรียบเสมือนแสงแห่งรักที่ส่องสว่างเหนือผืนแผ่นดินไทยตราบนิรันดร
3: ์กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ทัศสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่ 115-2-53844-1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081

0: ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
2: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
1: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
2: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
1: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี้

มาพบกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีเคสตัวอย่างที่ประชาชนมาปรึกษาที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับเคสนี้นะครับต้องบอกว่าชาวบ้านนะครับเจอประจำนะครับเป็นเรื่องของการกู้ยืมเงินนะครับการกู้ยืมเงินเนี่ยผมต้องอธิบายข้อกฎหมายก่อนนะครับการกู้ยืมเงินเนี่ยกฎหมายเขียนว่าการกู้ยืมเงินตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปมีหนังสือและมีรายลักษณ์อักษรผู้ให้กู้และผู้กู้ยืมเงินนะครับแต่เคสนี้นะครับชาวบ้านเขาก็ไปยืมจากเป็นบุคคลธรรมดาแล้วกันนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเขายืมอยู่ 10,000 บาทแต่ข้อเท็จจริงที่เขามาปรึกษาเนี่ยคนที่ให้เขายืมกับกรอกตัวเลข 30,000 บาทนะครับซึ่งผมก็ถามว่าตอนที่ได้เซ็นเอกสารเนี่ยได้ดูไหมเขาก็บอกว่าดูแต่คนที่ให้ยืมก็บอกว่าเซ็นไปนะครับโดยไม่ต้องกรอกตัวเลขไม่เป็นไรหรอกไม่ได้เอาไปทำอะไรหรอกด้วยความชาวบ้านนะครับด้วยความไม่มีความรู้เขาก็ยินยอมปรากฏว่าเคสนี้ยืมจริงๆ 10,000 บาทแล้วจ่ายดอกเบี้ยไปก็ประมาณ 20,000 บาทแต่ตัวเลขที่เขากรอกลงจำนวน 50,000 บาทซึ่งผมมองว่ามันเป็นการเอาเปรียบชาวบ้านผมก็เลยอยากจะเตือนทุกท่านประชาชนที่กำลังฟังตอนนี้ว่าก่อนที่เราจะเซ็นเอกสารอะไรไม่ว่าจะเป็นเอกสารราชการหรือเช่นสำเนากู้ยืมเงินในเคสตัวอย่างท่านต้องให้เขาระบุทุกตัวอักษรก่อนที่ท่านจะเซ็นและอ่านดูทุกตัวอักษรก่อนที่จะลงลายมือชื่อเพราะมิฉะนั้นถ้าคดีขึ้นสู่ศาลท่านอาจจะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบก็ได้หากท่านมีปัญหาเรื่องกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญากู้ยืมที่ผมกล่าวไปข้างต้นก็ดีท่านสามารถปรึกษาที่ปรึกษากฎหมายหรือจะมาปรึกษาที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์แต่ละจังหวัดตามที่ท่านอยู่ได้เลยนะครับ

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนเมื่อ AI เป็นผู้ช่วยไม่ใช่ผู้แทนที่ปี2026จะเป็นปีที่ผลกระทบของ AI ต่อคนทำงานจะชัดเจนและกว้างขวางยิ่งขึ้นเพราะทักษะด้าน AI กำลังกลายเป็น New Normal ของโลกการเรียนรู้และโลกการทำงานอย่างเต็มรูปแบบหลายคนกังวลว่า AI จะเข้ามาแทนที่คนทำงานเกี่ยวกับเรื่องราวของ AI วันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณวีรยุทธ์พลาดกล่าวผู้ก่อตั้งบริษัท Xfinix ซึ่งมองว่า AI คือเครื่องมือที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพให้กับพนักงานองค์กรจึงไม่จำเป็นต้องลดคนหรือปลดพนักงานโดยเฉพาะคนที่รู้จักปรับตัวและนำ AI มาใช้ในงานให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด
2: เราต้องยอมรับว่าการมาของ AI เนี่ยมันมีทั้งบวกและลบมันจะมีบางฟังก์ชันงานที่หายไปเลย 100% อันดับที่2บางตำแหน่งงานแค่ถูกเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแปลว่าอย่างนี้ครับคนทำงานใช้แรงน้อยลงตัวเขาเองก็วินนะครับบริษัทก็วิน productivity เพิ่มขึ้นอีก2เท่า3เท่าเราก็ไม่เห็นต้องปลดพนักงานเลยเช่นเดียวกันครับผมคิดว่าในมุมผู้ประกอบการอาจจะต้องเอาเทคโนโลยีมาแอพพลายเพื่อจะได้เก็บดูแลคนของเราเอามาทำเพื่อจะได้มีความสามารถในการแข่งขันผมพูดในฐานะผู้ประกอบการเนาะพี่คนหนึ่งใช้แรงทำงานเหมือนเดิมประสิทธิภาพเท่าเดิมแต่อีกคนหนึ่งใช้สมองทำงานมากขึ้นเอา AI มาแอพพลายมากขึ้นกลายเป็นเทียบเท่า 10-20 คนสร้าง productivity หรือเอาพุทให้เราได้เพิ่มขึ้นผมว่าต่อไปสิ่งที่เราจะได้เห็นคือผู้เชี่ยวชาญในตำแหน่งงานเดิมรายได้จะเพิ่มขึ้น2เท่า3เท่า
1: แน่นอนว่า AI อาจเข้ามาแทนที่คนทำงานในบางอาชีพแต่ความ

0: ึ้งและรู้จักใช้ AI เป็นเครื่องมือเสริมคือคนที่ AI แทนได้ยากที่สุดและเป็นคนที่องค์กรขาดไม่ได้เช่นกัน
1: สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะได้ยินในโลกของ AI ทุกวันนี้คือ1โอเคมี AI agent เค้ามีสมองที่เราเรียกว่า large language model หรือบางคนอาจจะรู้จักในนาม GPT ได้เพราะว่าไปอีกอันนึงคือคำว่า context ครับคำว่าบริบทที่จะมีคุณค่าไม่ถูก replace ในองค์กรนะครับคือ1มีในสิ่งที่ AI ยังต้องพึ่งคุณคือความเข้าใจต่อบริบทหรือสภาพแวดล้อมนั้นๆและคุณเป็นคนใช้ AI เสมือนเป็นเครื่องมือเราเคยกังวลว่าคลื่นลูกใหม่คลื่นเด็กใหม่จะมารีเพลซเราด้วยความเฟรชกว่าแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วผมบอกเลยว่าเนี่ยอายุคนแก่อย่างเราเนี่ยมีเดินยืดอกได้เลยถ้าเราเป็นคนไมเซตดี AI มันจะมาทำให้คนแก่วงเล็บเก่านะครับและปรับตัวได้นั่นแหละครับคือยุคของคนยุคเดิมเลยผมจะบอกอย่างนี้ถ้าเราไปดูเราจะเจอเลยว่าบริษัทผมประกาศเราไม่รับเด็กจบใหม่ถ้าไม่จำเป็นและทุกบริษัททำแบบนี้พาร์ทเนอร์ผมเขาลดพนักงานลง 50%จากปีที่แล้วเขาทำก่อนผมอีกทุกคนต้องการคนเก่าเพื่อมาวาทยากรวิทยามาวาทยากรมาคุม AI ให้ทำงานต่อวัตถุประสงค์เราอยากได้ประสบการณ์ที่คุณเคยลองผิดลองถูกมาสร้าง AI ให้ตอบโจทย
0: ์วันนี้อาจถึงเวลาที่เราทุกคนต้องเรียนรู้ทักษะ AI อย่างจริงจังไม่จำเป็นต้องเก่งเทคโนโลยีเพราะ AI ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและเข้าถึงได้มากขึ้นแต่สิ่งที่ยากกว่าคือ mindset ของเราการเปิดใจเรียนรู้การประยุกต์ใช้ AI ให้เหมาะกับงานและการพัฒนาทักษะในสายอาชีพอย่างต่อเนื่องทัศนคติเชิงบวกเช่นนี้จะไม่เพียงช่วยให้เราอยู่รอดแต่ยังช่วยให้เราก้าวนำผู้อื่นในยุคของ AI ที่กำลังเปลี่ยนโลกการทำงานอย่างรวดเร็วในทุกวันนี้ด้วยค่ะ

ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: าแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐบาลยืนยันความจำเป็นของการใช้พระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาผลกระทบค่าครองชีพประชาชนอย่างเร่งด่วนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
10: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
3: รัฐบาลยืนยันความจำเป็นของการใช้พระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาผลกระทบค่าครองชีพประชาชนอย่างเร่งด่วนคาดเปิดลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมนี้
11: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชี้แจงประเด็นพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทยืนยันถึงความจำเป็นในการดูแลค่าครองชีพของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้นจากราคาต้นทุนพลังงานที่กระทบกับทุกคนรัฐบาลจึงต้องดูแลประชาชนทุกกลุ่มภายใต้งบประมาณที่จำกัดและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกจากผลกระทบของสถานการณ์ในตะวันออกกลางจึงเกิดพรก.ขึ้นถือเป็นเรื่องเร่งด่วนของประเทศส่วนกรณีที่ฝ่ายนิติบัญญัติและส.ส.ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญไปแล้วจะมีผลต่อโครงการหรือไม่นั้นยืนยันว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าต่อไปเพราะพรก.มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแล้วพร้อมระบุว่าการช่วยเหลือครั้งนี้ดำเนินการแบบมีเป้าหมายโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลจ่าย60ประชาชนจ่าย40ที่ช่วยเหลือประชาชนได้กว่า30ล้านคนสำหรับโครงการคนละครึ่งพลัสคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมและเริ่มใช้ได้วันที่1มิถุนายนนี้มาริชโยรายงาน
3: กรมการค้าภายในตรึงราคาเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนรองรับการเปิดภาคเรียนเน้นย้ำผู้ประกอบการไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาหากพบจำหน่ายสินค้าไม่เป็นธรรมจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
12: นายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้รับมอบนโยบายจากนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เร่งดูแลและลดภาระค่าของชีพของประชาชนโดยเฉพาะช่วงใกล้เปิดภาคเรียนที่ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการจัดหาเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนให้บุตรหลานจึงได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามราคาสินค้าทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมทั้งได้หารือผู้ผลิตและผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนรายใหญ่พบว่าต้นทุนวัตถุดิบไม่ได้ปรับเพิ่มสูงมากแม้จะได้รับผลกระทบจากค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังสามารถตรึงราคาสินค้าไว้ในระดับเดิมได้ขณะเดียวกันในการเปิดตัวโครงการ Back to Schoolผู้ประกอบการยืนยันว่าจะจำหน่ายสินค้าในราคาเดิมไม่มีการปรับขึ้นราคาย้ำว่าจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นกระทบต่อค่าครองชีพและกำลังซื้อของประชาชนในภาพรวมกรมการค้าภายในจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าให้นานที่สุดรวมทั้งติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนหากพบฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาหรือขายสินค้าโดยไม่เป็นธรรมจะดำเนินคดีตามกฎหมายผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: จังหวัดตรังวางมาตรการรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะนี้ป้องกันน้ำหลากเข้าพื้นที่เขตเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมสำคัญนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ติดตามการคาดการณ์สภาวะอากาศและพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในห้วงระหว่างวันที่14ถึง18พฤษภาคม2569อย่างใกล้ชิดโดยได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ทั้งนี้ท้องถิ่นต่างๆในพื้นที่จังหวัดตรังได้เร่งตรวจสอบพื้นที่เขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมที่มักเกิดปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อฝนตกหนักโดยได้เร่งเปิดทางน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำคูคลองเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนและเพิ่มอัตราการระบายน้ำให้รวดเร็วยิ่งขึ้นรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หืมทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
8: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
9: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
8: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหร ทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่ App Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
9: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
8: โอเคร
10: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
12: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตือ
11: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
12: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
11: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
12: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
11: เจ้า
10: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
13: รัฐบาลไทยมุ่งขับเคลื่อนประเทศเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนพร้อมขับเคลื่อนทุกด้าน
14: ด้าน

0: ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้เป็นรัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม
1: เพื่อก้าวสู่ประเทศไทยที่มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2: สื่อสารนโยบายภาครัฐเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำทุกท่านเข้าสู่รายการร่วมสร้างประเทศไทย
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการร่วมสร้างประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FR เราอยู่กับคุณผู้ฟังนะคะทุกเช้าวันเสาร์ 9:10 น. โดยประมาณจนถึง 10:00 น. นะคะรายการร่วมสร้างประเทศไทยจะเป็นช่วงเวลาที่นำเสนอเรื่องราวข่าวสารนโยบายรัฐนะคะเพื่อให้คุณผู้ฟังและพี่น้องประชาชนได้รับทราบรวมถึงความคืบหน้าในด้านต่างๆนะคะผ่านในช่วงเวลานี้รายการร่วมสร้างประเทศไทยรวบรวมข่าวสารทั้งหมดในรายการโดยคุณปรัชญาพรตันเกียรติชัยค่ะดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้มีหลายๆเรื่องที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ฟังเราเริ่มต้นกันที่เรื่องของรัฐบาลเฝ้าระวังไวรัสฮันตาค่ะใกล้ชิดย้ำไทยยังไม่พบการระบาดพร้อมเพิ่มมาตรการคัดกรองและประเมินความเสี่ยงต่อเนื่องนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดภายหลังองค์การอนามัยโลกรายงานการพบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับเรือสำราญในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้นะคะโดยในขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดของโรคดังกล่าวและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำนะคะอย่างไรก็ตามค่ะได้เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังทั้งที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและระบบเฝ้าระวังภายในประเทศอย่างต่อเนื่องค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวค่ะว่าโรคไวรัสซันตาเป็นโรคติดต่อที่มีสัตว์ฟันแทะเช่นหนูนาแล้วก็หนูบ้านเป็นพาหะสำคัญการติดเชื้อมาเกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระหนูในพื้นที่อับอากาศขณะที่การติดต่อจากคนสู่คนพบได้น้อยมากค่ะแล้วก็จำกัดเฉพาะบางสายพันธุ์สำหรับอาการของโรคในระยะแรกจะคล้ายกับไข้หวัดก่อนที่บางรายอาจจะมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจทั้งนี้ปัจจุบันยังไม่มียาต้านเฉพาะหรือวัคซีนป้องกันโรคการรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการค่ะรัฐบาลได้สั่งการให้กรมควบคุมโรคเพิ่มการเฝ้าระวังผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงโดยประสานข้อมูลร่วมกับสายการบินท่าเรือและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแจ้งเตือนหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศให้เพิ่มการคัดกรองโรคในผู้ที่มีประวัติสัมผัสฟันแทะสัตว์ฟันแทะนะคะนอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติยังเห็นชอบให้กรมควบคุมโรคศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558พร้อมจัดทำการประเมินความเสี่ยงเตรียมความพร้อมระบบเฝ้าระวังแล้วก็แนวทางตอบโต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ค่ะขณะเดียวกันรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสัตว์ฟันแทะและสิ่งปนเปื้อนโดยหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่อับอากาศที่อาจจะมีหนูอาศัยอยู่ค่ะหากจำเป็นต้องทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยงควรหลีกเลี่ยงการกวาดหรือดูดฝุ่นและควรใช้น้ำยาฆ่าเชื้อฉีดพ่นก่อนทำความสะอาดรวมทั้งรักษาความสะอาดของบ้านและสถานที่ทำงานไม่ให้เป็นแหล่งเพาะของแหล่งเพาะพันธุ์ของหนูนะคะ

ฐบาลให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่อย่างใกล้ชิดแม้ปัจจุบันประเทศไทยยังมีความเสี่ยงต่ำแต่ได้เตรียมความพร้อมด้านระบบเฝ้าระวังการคัดกรองและการสื่อสารเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะต่อกันที่เรื่องของจุลพันธ์หฤทัยเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยย้ำไทยพร้อมส่งแรงงานภาคเกษตรเพื่อสถานการณ์เหมาะสมพร้อมขอให้อิสราเอลดูแลความปลอดภัยแรงงานไทยเข้มงวดค่ะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับนางอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูต อิสราเอลประจำประเทศไทยและคณะค่ะในโอกาสเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีหลังเข้ารับตำแหน่งพร้อมหารือความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยกับอิสราเอลโดยเฉพาะการจะส่งแรงงานไทยไปทำงานความคืบหน้าความตกลงด้านแรงงานและแนวทางความร่วมมือในอนาคตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เปิดเผยผลการหารือไทยและอิสราเอลมีความร่วมมือด้านแรงงานที่ใกล้ชิดและดำเนินมาอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศพร้อมยืนยันว่ากระทรวงแรงงานพร้อมทำงานร่วมกับฝ่ายอิสราเอลอย่างใกล้ชิดเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยในปี2569กระทรวงแรงงานตั้งเป้าจะส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ 130,000 อัตราซึ่งอิสราเอลถือเป็นหนึ่งในตลาดแรงงานสำคัญโดยไทยพร้อมคัดเลือกแรงงานที่มีคุณภาพมีทักษะและตรงความต้องการของนายจ้างทั้งนี้หากสถานการณ์เอื้ออำนวยค่ะไทยหวังว่าจะได้ข้อสรุปเรื่องจำนวนแรงงานภาคเกษตรที่อิสราเอลต้องการในปี2569โดยเร็วเพื่อให้สามารถวางแผนจัดส่งแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการจริงขณะเดียวกันร่างความตกลงด้านแรงงานฉบับใหม่ระหว่างไทยกับอิสราเอลอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อหาข้อสรุปค่ะพร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยังขอให้อิสราเอลดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานไทยอย่างเหมาะสมรวมถึงให้แรงงานสามารถเข้าถึงพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็ที่หลบภัยในกรณีฉุกเฉินพร้อมประสานงานกับหน่วยงานไทยอย่างรวดเร็วหากเกิดสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อแรงงานไทยเพื่อให้สามารถดูแลและคุ้มครองแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปค่ะและนี่ก็คือช่วงแรกของรายการร่วมสร้างประเทศไทยค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ติดตามช่วงดีๆ3 นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

จากที่เราได้พูดคุยในเรื่องการฟ้องคดีไปแล้วนะครับทั้งคดีแพ่งคดีอาญาก็มีเสียงสะท้อนกลับออกมาว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะไม่ต้องมีเป็นเรื่องเป็นราวถึงขั้นขึ้นลงขึ้นศาลกันวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงกรณีทุกท่านที่กลัวการขึ้นศาลนะครับก็มีทางออกเวลาเรามีข้อพิพาทซึ่งกันและกันนั่นก็คือการประนีประนอมยอมความการประนีประนอมยอมความก็คือการที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายนะครับตกลงยินยอมผ่อนผันให้แก่กันว่าถ้ามีข้อพิพาทเกิดขึ้นแล้วหรือว่าข้อพิพาทที่มันมีอยู่นั้นเราตกลงที่จะยินยอมผ่อนผันให้แก่กันแล้วกำหนดเป็นข้อตกลงขึ้นมาใหม่ครับโดยมีการทำสัญญาขึ้นมาต่างหากเพื่อให้ข้อพิพาทเดิมที่เราทะเลาะกันนั้นมันสูญสลายหายไปและถูกบังคับตามข้อตกลงใหม่เราเรียกว่าการประนีประนอมยอมความนะครับซึ่งการประนีประนอมยอมความสามารถทำได้ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาโดยคดีแพ่งเราสามารถประนีประนอมยอมความกันได้ทุกคดีแต่ถ้าเป็นคดีอาญานะครับมันจะทำประนีประนอมยอมความได้เฉพาะข้อหาหรือคดีที่เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวเท่านั้นถ้าเป็นคดีความผิดต่อแผ่นดินหรือคดีที่ยอมความกันไม่ได้ก็ไม่สามารถจะทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันได้เช่นเดียวกันนะครับและการทำสัญญาประนีประนอมยอมความท่านสามารถทำได้ตั้งแต่ก่อนที่จะขึ้นศาลระหว่างอยู่ในศาลหรือแม้แต่ศาลมีคำพิพากษาแล้วถ้าเป็นคดีแพ่งนะครับ อยู่ในชั้นการบังคับคดีเราก็สามารถทำสัญญาประนีประนอมยอมความได้เช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ดีการที่จะบังคับได้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นนะครับจะต้องมีการทำเป็นสัญญาที่ชัดเจนว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันอย่างไรมีฝ่ายที่จะต้องยอมรับผิดมีฝ่ายที่จะได้รับผลประโยชน์หรือในบางสัญญาก็อาจจะมีการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันนะครับหลังจากนั้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายที่จะต้องรับผิดเป็นสำคัญนั้นจะต้องลงลายมือชื่อไว้ด้วยส่วนจะมีพยานด้วยหรือไม่ก็แล้วแต่เป็นเรื่องที่ท่านจะต้องตกลงกันเองแต่ที่ดีที่สุดนั่นก็คือการมีพยานรับรู้ด้วยนะครับในส่วนที่เป็นคดีอาญานั้นท่านต้องจำไว้นะครับท่านจะยอมความได้เฉพาะความผิดที่เป็นความผิดต่อส่วนตัวหรือที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าให้สามารถยอมความกันได้เท่านั้นนะครับ อย่างเช่นคดีทำให้เสียทรัพย์คดีหมิ่นประมาทที่เป็นคดีหมิ่นประมาทธรรมดาไม่ใช่เป็นการโฆษณานะครับก็จะสามารถยอมความกันได้ดังนั้นท่านที่ไม่คิดจะเป็นคดีความก็ลองใช้ทางเลือกนี้ดูนะครับนั่นก็คือการทำสัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อยุติข้อพิพาทที่มีอยู่หรือกำลังจะมีขึ้นในอนาคตแต่ถ้าไม่แน่ใจก็ปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับ

0: านกำลังฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทย
1: ยังอยู่ด้วยกันนะคะกับช่วงเวลาของรายการร่วมสร้างประเทศไทยพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารแล้วก็ผ่อนคลายความเครียดไปพร้อมๆกันกับเสียงเพลงที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังนะคะข่าวสารยังมีอีกมากมายค่ะคุณผู้ฟังเราไปต่อกันเลยก็แล้วกัน DITP ค่ะดันผลไม้ไทยบุกจีนจับมือผู้ไลฟ์สดแค่1ชั่วโมงกวาดยอดขายทะลุ 1.33 ล้านค่ะกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ DITP นะคะโชว์ผลงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผลไม้ไทยและสินค้าไทยร่วมกับแพลตฟอร์มซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ผู้ในเมืองเซี่ยเหมินเปิดไลฟ์สดขายแค่ชั่วโมงเดียวค่ะฟันยอดขาย 1.33 ล้านบาทคาดหลังสิ้นสุดแคมเปญทำยอดได้ไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทค่ะเผยทูตพาณิชย์ยังได้ร่วมไลฟ์สดขายทุเรียนแล้วก็มังคุดนะคะพร้อมกับชี้แจงแหล่งปลูกมาตรฐานสาธิตการปอกแล้วก็เพื่อสร้างความมั่นใจด้วยเชื่อมั่นด้วยนะคะนางสาวสุนันทากังวานกุลกิจค่ะอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ DITP กระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยค่ะว่า DITP ได้มีการสั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศหรือทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในประเทศที่เป็นเป้าหมายการส่งออกผลไม้ของไทยดำเนินการตามนโยบายของนางสุภาจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ได้สั่งการให้เร่งขยายตลาดผลไม้ไทยเพื่อรองรับฤดูกาลผลไม้ที่กำลังส่งออกสู่ตลาดโดยล่าสุดค่ะได้รับรายงานจากนางสาวสายพรใบบริบาลกุลผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณเมืองเซี่ยเหมินซึ่งถึงผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าไทยบนแพลตฟอร์มซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ผู้ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากชาวจีนค่ะให้ความสนใจเข้ามารับชมแล้วก็สั่งซื้อผลไม้ไทยอย่างต่อเนื่องนะคะโดยสินค้าไทยที่นำเข้าร่วมการจัดทำรายการส่งเสริมการขายอาทิทุเรียนมังคุดมะพร้าวลำไยส้มโอข้าวมะพร้าวบรรจุขวดทุเรียนแช่แข็งข้าวตังหมูหยองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแป้งมันสาหร่ายปรุงรสเครื่องสำอางแล้วก็แพลตฟอร์มได้จัดทำโปรโมชั่นแจกคูปองส่วนลดเฉลิมฉลองวันแม่ของจีนเป็นพิเศษมียอดขายเบื้องต้นจากการไลฟ์แล้วกว่า 280,000 หยวนคิดเป็นกว่า1,330,000 บาทภายใน1ชั่วโมงค่ะทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมทูตพาณิชย์เมืองเซี่ยเหมินที่ได้ร่วมไลฟ์ขายทุเรียนแล้วก็มังคุดกับ KOL เมื่อวันที่10พฤษภาคม2569ที่ผ่านมารวมถึงได้อธิบายให้ทราบถึงแหล่งเพาะปลูกมาตรฐานผลไม้ไทยสาธิตปอกทุเรียนและมังคุดเพื่อการันตีคุณภาพการตอบคำถามนะคะก็ตอบข้อสักถามของผู้เข้าชมไลฟ์เรื่องฤดูกาลของผลไม้ไทยรวมถึงได้ประชาสัมพันธ์คุณภาพทุเรียนแช่แข็งและทุเรียนแปรรูปของไทยหลังจากนั้นค่ะ KOL ประจำช่องก็ได้สลับกันไลฟ์ขายสินค้าไทยตลอดทั้งวันและไลฟ์ขายทุเรียนและมังคุดตลอดจนสินค้าไทยอื่นๆตลอดทั้งเดือนค่ะทูตพาณิชย์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวได้แจ้งว่าสินค้าไทยได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในแพลตฟอร์มเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและการทำรายการส่งเสริมการขายจะยิ่งทำให้ผู้บริโภคได้รับความเชื่อมั่นในสินค้าไทยมากยิ่งขึ้นโดยในปีนี้ผลผลิตทุเรียนไทยรสชาติดีและมีคุณภาพลูกค้ามีอัตราความพึงพอใจสูงคาดว่าทั้งทุเรียนและมังคุดรวมถึงสินค้าไทยอื่นๆจะได้รับความนิยมและมียอดขายตามเป้าหมายคือประมาณ100ล้านบาทเมื่อสิ้นสุดแคมเปญนางสาวสุนันทากล่าวค่ะ สำหรับแพลตฟอร์มซูเปอร์มาร์เก็ตผูผูเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันทั้งสินค้านำเข้าแล้วก็สินค้าท้องถิ่นผ่านระบบแอปพลิเคชันและมีบริการจัดส่งตรงถึงบ้านให้บริการครอบคลุมเมืองสำคัญในมณฑลฟูเจียนและพื้นที่ใกล้เคียงอาทิเมืองเชียเหมินฝูโจมณฑลฝูเจียนเมืองเซินเจิ้นเมืองกวางโจมณฑลกวางตงเมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยเมืองเฉิงตูและมณฑลเสฉวนซึ่งเป็นลูกค้าที่สั่งซื้อเป็นประจำ30ล้านบัญชีในจำนวนนี้อยู่ในมณฑลฝูเจียนสูงถึง 4.5 ล้านบัญชีค่ะทั้งนี้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศที่อยู่ในจีนทั้ง7แห่งกำลังเดินหน้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผลไม้ไทยในช่วงฤดูกาลผลไม้ที่กำลังออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องและเร่งส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตผลไม้เมืองร้อนเพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นการบริโภคผลไม้ไทยในจีนต่อไปค่ะต่อกันที่เรื่องของรัฐบาลเดินหน้าลดภาระครูครั้งใหญ่กระทรวงศึกษาธิการดันโมเดลควบรวมโครงการลดงานเอกสารคืนเวลาสอนให้ครูค่ะร้อยเอกหญิงด็อกเตอร์พัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาเชิงระบบเร่งแก้ปัญหาภาระงานครูอย่างจริงจังหลังมีการหารือระดับนโยบายเพื่อทบทวนโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการในสถานศึกษาหวังลดความซ้ำซ้อนของงานเอกสารคืนเวลาให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนและดูแลนักเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพเมื่อวันที่14พฤษภาคมในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่2กระทรวงศึกษาธิการได้หารือร่วมกับฝ่ายนโยบายและแผนของหน่วยงานในสังกัดเพื่อวางแนวทางลดภาระงานครูอย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้นการปรับระบบบริหารจัดการโครงการต่างๆที่ดำเนินอยู่ในโรงเรียนทั่วประเทศแนวทางสำคัญอยู่ที่ระหว่างการผลักดันคือการควบรวมโครงการที่มีเป้าหมายใกล้เคียงกันและพัฒนาโมเดลการประเมิน1ครั้งครอบคลุมหลายโครงการเพื่อลดขั้นตอนการจัดทำเอกสารการประเมินซ้ำซ้อนและลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนโดยตรงการดำเนินการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มเวลาให้กับครูได้ทุ่มเทกับการพัฒนาผู้เรียนมากขึ้นพร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษาในภาพรวมโดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมนำทุกโครงการของหน่วยงานในสังกัดมาทบทวนและบูรณาการใหม่อย่างเป็นระบบเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางบริหารราชการยุคใหม่ที่เน้นประสิทธิภาพและลดภาระงานภาคปฏิบัติค่ะนอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการก็ยังมีการเตรียมปรับปรุงโครงการที่ครูสะท้อนปัญหาใหม่อย่างต่อเนื่องอาทิโครงการโรงเรียนสีขาวซึ่งอยู่ระหว่างการหารือแนวทางแก้ไขให้เหมาะสมกับบริบทการทำงานของโรงเรียนและสอดคล้องกับเป้าหมายการลดภาระครูในระยะยาวพร้อมกันนี้ยังมีการเร่งขับเคลื่อนศูนย์พิทักษ์สิทธิ์และเสรีภาพเพื่อเป็นกลไกคุ้มครองสิทธิ์ความปลอดภัยเป็นการเยียวยาทั้งครูและนักเรียนอย่างครอบคลุมโดยทุกหน่วยงานในสังกัดอยู่ระหว่างบูรณาการการทำงานร่วมกันให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้ทั้งนี้การปรับระบบงานดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญของรัฐบาลในการยกระดับระบบการศึกษาไทยลดภาระที่ไม่จำเป็นของครูและสร้างสภาพแวดล้อมการศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมากยิ่งขึ้นพร้อมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต ต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะคุณผู้ฟังในเรื่องของไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเดินหน้าช่วยประชาชนทั่วประเทศค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพาณิชย์รถพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนเพื่อส่งต่อสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษถึงชุมชนทั่วประเทศความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและภาคเอกชนผ่านรถพุ่มพวงร้านค้าชุมชนและจุดบริการไปรษณีย์ไทยช่วยให้ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดได้ง่ายขึ้นเริ่มแล้วค่ะ15พฤษภาคมถึง14มิถุนายน2569ตั้งเป้าช่วยลดภาระค่าครองชีพกว่า280ล้านบาทครอบคลุมมากกว่า4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการรถพุ่มพวงทั้งค่าน้ำมันและชุดสินค้าเริ่มต้นเพื่อสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงสินค้าราคาพิเศษติดป้ายราคาชัดเจนลดค่าครองชีพจริงเข้าถึงชุมชนเพราะคนไทยต้องช่วยคนไทยค่ะรัฐบาลเดินหน้าดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกครัวเรือนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เป็นธรรมค่ะเราจะพักกันอีกสักครู่นะคะคุณผู้ฟังฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการเดี๋ยวกลับมาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: กำลังฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทย
1: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการร่วมสร้างประเทศไทยค่ะก็ยังคงที่จะต้องส่งท้ายกันด้วยข่าวสารที่เตรียมมาฝากกับคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะต่อกันที่เรื่องของรัฐบาลผนึกกำลังตั้ง Task Force เพื่อลุยกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติแฝงตัวในกลุ่มแรงงานไทยผิดกฎหมายเข้มตรวจสารเสพติดคัดกรองแรงงานทุกด่านเพื่อฟื้นความเชื่อมั่นจากเกาหลีใต้ต่อแรงงานไทยค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เผยว่ารัฐบาลโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดผนึกกำลังกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานและหน่วยงานเกาหลีใต้ตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายล้างบางเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่ใช้แรงงานไทยเป็นเครื่องมือโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานผิดกฎหมายหรือผีน้อยหลังพบพฤติกรรมเปิดบัญชีม้าสิมม้าและลำเลียงยาเสพติดผ่านประเทศไทยทั้งนี้เพื่อเดินหน้ายกระดับมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดตั้งแต่ต้นทางเพื่อทำลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและฟื้นความเชื่อมั่นของทางการเกาหลีใต้ต่อแรงงานไทยนอกจากนี้จะมีมาตรการเพิ่มการตรวจหาสารเสพติดในขั้นตอนตรวจสุขภาพสำหรับผู้ขอวีซ่า E9 พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจสารเสพติดระหว่างอบรมก่อนเดินทางและบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรวมถึงปรับหลักสูตรอบรมให้เข้มข้นขึ้นรวมทั้งจัดตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายประกอบด้วยปปส.กรมการจัดหางานและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผู้เดินทางด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแล้วอยู่เกินกำหนดหรือโอเวอร์สเตย์พร้อมประสานเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานไทยในเกาหลีใต้ในการติดตามข้อมูลค่ะรัฐบาลยืนยันว่ามาตรการทั้งหมดจะไม่กระทบต่อการพิจารณาวีซ่า E9 ของไทยในที่ถูกกฎหมายและจะเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นว่าแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศเป็นแรงงานคุณภาพและปลอดจากยาเสพติดพร้อมยกระดับความร่วมมือในการทำลายเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่ใช้แรงงานไทยเป็นเครื่องมือเพื่อเรียกคืนความเชื่อมั่นและรักษาภาพลักษณ์ของประเทศไทยต่อไปส่งท้ายกันที่16พฤษภาคม69กยศ.เตรียมเปิดระบบ Pre-approveให้ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ยื่นขอกู้ค่ะตั้งแต่วันที่16พฤษภาคม2569เป็นต้นไปกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพร้อมเปิดระบบ Pre-approveเพื่อคัดกรองนักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์อาทิเฉพาะกลุ่มที่มีสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเคยได้รับทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปีและศึกษาในสาขาวิชาที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษเป็นต้นค่ะโดยนักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมสามารถผ่านระบบ Pre-approve ได้ตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึง13มิถุนายน2569ส่วนระดับอุดมศึกษาสามารถเข้าระบบ Pre-approve ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง1กรกฎาคม2569ทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.thนักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินรายใหม่รวมถึงบิดามารดาผู้ปกครองคู่สมรสจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยดีเพื่อยืนยันตัวตนและแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อนำเอกสารเข้าข้อมูลบัญชีสินเชื่อในเครดิตบูโรแบบสรุปแนบในระบบ กรณีที่บิดามารดาผู้ปกครองคู่สมรสไม่สามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีได้สามารถใช้หนังสือให้ความยินยอมในการเข้าถึงและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแนบเข้าระบบนักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินรายใหม่เตรียมเอกสารเพื่อแนบเข้าในระบบประกอบด้วยเอกสารการรับรองรายได้ของผู้กู้ยืมเงินถ้ามีกรณีไม่มีไม่เป็นผู้มีงานประจำเช่นทำงานพาร์ทไทม์ให้แนบเอกสารการทำงานพาร์ทไทม์เพื่อยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้มีงานประจำกรณีเคยทำงานประจำและลาออกแล้วให้แนบเอกสารใบลาออกเพื่อยืนยันว่าได้ลาออกจากงานประจำแล้วเอกสารข้อมูลบัญชีสินเชื่อในเครดิตบูโรแบบสรุปจากแอปพลิเคชันทางรัฐ3. บิดามารดาผู้ปกครองคู่สมรสเตรียมเอกสารเพื่อแนบเข้าในระบบประกอบด้วยเอกสารประกอบการรับรองรายได้กรณีมีรายได้ประจำซึ่งมีหลักฐานการมีรายได้หรือไม่มีรายได้ประจำแต่มีหลักฐานการมีรายได้ใช้สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัดค่ะให้ผู้มีอำนาจของหน่วยงานลงนามหรือเอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเช่นพ.ง.ด.90สำหรับผู้มีรายได้นอกเหนือจากเงินเดือนอาทิฟรีแลนซ์ค้าขายออนไลน์ค่าเช่าปันผลหรือธุรกิจส่วนตัวหรือพ.ง.ด.91สำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงานอาทิเงินเดือนค่าจ้างโบนัสกรณีไม่มีรายได้ประจำหรือไม่มีรายได้และไม่มีหลักฐานการมีรายได้ให้ดาวน์โหลดหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงินแบบฟอร์มกยศ .102 ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา2569และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนรับรองสำเนาถูกต้องดำเนินการให้ผู้รับรองรายได้กรอกข้อความและลงชื่อเอกสารข้อมูลบัญชีสินเชื่อในเครดิตบูโรแบบสรุปของบิดามารดาผู้ปกครองคู่สมรสจากแอปพลิเคชันทางรัฐทั้งนี้หลังจากที่นักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ดำเนินการในระบบ pre-approve แล้วเมื่อผ่านการอนุมัติให้กู้ยืมให้เข้าระบบ DSL เพื่อดำเนินการยื่นแบบคำขอกู้ต่อไปกยศ.จึงขอให้นักเรียนนักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงินเตรียมความพร้อมแล้วก็เอกสารให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลาค่ะโดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.or.th ค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการร่วมสร้างประเทศไทยรวบรวมเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดในรายการโดยคุณปรัชญาพรตันเกียรติชัยดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงบ่ายวันนี้เพื่อติดตามการพัฒนามรดกโลกสีเทพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับเมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: ธนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในธนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
4: ก็ปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
3: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
5: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
7: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราน
0: ายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงบ่ายวันนี้เพื่อติดตามการพัฒนามรดกโลกสีเทพและร่วมเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยผลักดันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจท้องถิ่น
8: นางสาวลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรวมถึงพบปะประชาชนและร่วมกิจกรรมสำคัญของท้องถิ่นเพื่อผลักดันเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวชุมชนอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเพื่อติดตามการพัฒนาและการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกของไทยให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืนจากนั้นจะเดินทางต่อไปยังโบราณสถานเขาคลังนอกเพื่อเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีสำคัญและติดตามแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์สำหรับช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยประจำปี2569บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของท้องถิ่นที่สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและความร่วมมือของประชาชนในชุมชนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: รัฐบาลบูรณาการภาครัฐและเอกชน23หน่วยงานกวาดล้างธุรกิจนอมินีลงพื้นที่ตรวจธุรกิจกลุ่มเสี่ยงและผู้ใช้วิชาชีพในทางที่ผิด
9: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงวาระเร่งด่วนของรัฐบาลในการกวาดล้างธุรกิจนอมินีหรือการใช้ชื่อคนไทยบังหน้าเพื่อทำธุรกิจผิดกฎหมายโดยเปลี่ยนรูปแบบการบริหารราชการมาเป็นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนรวม23หน่วยงานเพื่อร่วมกันวางแผนและลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวดการดำเนินธุรกิจจะมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยทั้งก่อนและหลังการจดทะเบียนโดยคัดกรองนิติบุคคลที่มีความเสี่ยงซึ่งมีชาวต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ไปจนถึงเกือบระดับร้อยละ 50 พื่อค้นหาความเสี่ยงในกลุ่มธุรกิจเป้าหมายพร้อมทั้งตรวจสอบกลุ่มทนายความและผู้ตรวจสอบบัญชีบางรายที่มีพฤติกรรมใช้วิชาชีพในทางที่ไม่เหมาะสมเพื่อเอื้อประโยชน์ให้เกิดการจดทะเบียนนอมินีปฏิพลสุทธพรหมารายงาน
0: โครงการชลประทานอำนาจเจริญบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งและสถานการณ์เอลนิโญเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
10: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชนรับประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าโครงการชนรับประทานอำนาจเจริญได้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแล้งและสถานการณ์เอลนีโญซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าฤดูฝนปีนี้จะมีฝนน้อยกว่าค่าปกติ 10% ขณะที่ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ4แห่ง1เขื่อนของจังหวัดอำนาจเจริญมีปริมาณ 23.79 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 49.12 ปริมาณน้ำใช้การ 21.74 ล้านลูกบาศก์เมตรอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้อย่างไรก็ตามมีความกังวลเกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจทำให้เกิดความแห้งแล้งรุนแรงขึ้นจึงเน้นย้ำให้หน่วยงานเร่งเก็บน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ในช่วงฝนน้อยและฝนทิ้งช่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและการใช้น้ำนอกจากนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญยังมุ่งเน้นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้การจัดสรรน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนคงสิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอปพเฮาบ่ใจผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนตียาให้ตัวเอกอย่างคุณได้ปะกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นกู้เหตุประกันภัยสิทธิ์ของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอปพพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีคือกู้สิทธิ์ของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอปพ1186 Line Official @OIC Connect คอปพคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หืมทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟล์ดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
8: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
9: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
8: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
9: ต้องใจเย็นๆลงละ ขอบคุณมากนะน้อง
8: โอเคร
10: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
11: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
9: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูดกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
11: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
9: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
11: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
9: เจ้า
10: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: แม่ลูกจะจอดซื้ออะไรเหรอลูก
13: เอาล่ะครับผมเห็นไม้เท้าขาวมิดคู่เมืองสื่อคู่เท้านะครับ
12: อะไรนะลูก
13: ก็ไม้เท้าขาวของคนตาบอดนะสิครับถ้าเห็นที่ไหนขอให้พวกเราช่วยหยุดรถให้พี่ๆเขาข้ามถนนด้วยความปลอดภัยด้วยนะครับ
12: อ๋อไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจและเอื้อเฟื้อต่อกันระหว่างคนตาบอดกับคนตาดีใช่ไหมลูก
13: ครับใช้รถใช้ถนนทุกครั้งอย่าลืมสังเกตไม้เท้าขาวมิดคู่เมืองสื่อคู่เท้านะครับ
14: เอื้อเฟื้อต่อกันสร้างสรรค์สังคมไทยปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่

สมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงจากคนพิการท่านจะได้พบกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของคนพิการในจังหวัดเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงจากคนพิการโดยสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่เฮาพบปะกันเป็นประจำทุกวันเสาร์ทางสวทเชียงใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำนักประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์นะครับโดยวันนี้มีผมภารกรคำเดชในฐานะของกรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่มาอยู่ดูแลคุณผู้ฟังนะครับเหมือนเช่นกูเตื้อนะครับก็ห่างหายจากกันจะเจอคุณฟังไฟหลายติดเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเนื่องจากส่วนตัวแล้วมีภารกิจนะครับอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็บางช่วงก็มีภารกิจอยู่ต่างจังหวัดนะครับมาได้สะดวกบันทึกรายการนะครับก็เลยห่างหายจากการเจอคุณผู้ฟังไปนะครับแต่วันนี้มาเจอกันเหมือนปกติแล้วนะครับกับวันนี้วันเสาร์ที่16นะครับเดือนพฤษภาคม2569นะครับก็สำหรับรายการของเฮานะครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังได้ตั้งสวทเชียงใหม่นะครับ3คลื่นความถี่ด้วยกันที่ออกอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งคลื่น FM 93.25 MHz นะครับ FM 98.0 MHz แล้วก็ AM 639 KHz นะครับเราออกอากาศในช่วงเวลา 10:10 นจนถึง 11:00 นะครับทุกวันเสาร์นะครับก็จะมีเนื้อหาสาระต่างๆที่เป็นประโยชน์นะครับที่เกี่ยวข้องกับคนพิการในจังหวัดเชียงใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารนะครับสิทธิประโยชน์นะฮะแล้วก็ในเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนพิการนะครับบางครั้งบางทีก็อาจจะเป็นในเรื่องของผู้สูงอายุตัวนะครับก็จะนำมาบอกเล่ากันในช่วงชั่วโมงรายการตรงนี้นะครับในส่วนของวันนี้เนี่ยก็มีเนื้อหาสาระต่างๆนะครับว่าจะเป็นในเรื่องของวิธีการนะครับในการประเมิน

ะครับกันความพิการเชิงสังคมนะครับซึ่งก็ตอนนี้เนี่ยทุกอย่างก็เริ่มชัดเจนนะครับแล้วก็เปิ้ลคิกออฟไปแล้วแล้วก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการเนาะแต่ท่านอาจารย์คงว่าเฮาจะเข้าเกณฑ์ก็นะครับแล้วก็ถ้าเข้าเกณฑ์แล้วต้องยินดีพ้องเนี่ยแต่วันนี้จะบอกเล่าหลักเกณฑ์คร่าวๆคนฟังได้ฟังกันรวมถึงช่องทางนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับการรับสมัครกลุ่มเป้าหมายนะครับการฝึกอบรมนะครับเป็นอบรมในเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับยุคสถานการณ์สื่อดิจิตอลนะครับแล้วก็การให้ความรู้เกี่ยวกับการอบรมสมาร์ทโฟนเบื้องต้นกับคนพิการนะครับซึ่งสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่เฮากำลังรับสมัครกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายคนตาบอดนะครับรวมไปถึงโครงการในเรื่องของการลดความเสี่ยงจากสารภัยต่างๆนะครับของคนตาบอดนะครับที่สมาคมเฮาได้ทำงบประมาณมาแล้วจะจัดนะครับอันนี้เฮาจะได้มาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้นะครับเอาเป็นว่าทักทายกันประมาณนี้ก่อนในช่วงแรกนะครับเดี๋ยวเฮาพักฟังเพลงกันก่อนแล้วเดี๋ยวปิ๊กมาอู้กันในช่วงต่อไปของรายการเสียงจากคนพิการครับ

ครับคุณผู้ฟังก็ปิกมาอู้กันต่อนะครับในช่วงต่อไปของรายการเสียงเจ้าคนพิการนะครับในช่วงนี้เนี่ยเป็นฤดูกาลตั้งกรมอุตุมันก็ประกาศมาแล้วนะครับว่าในส่วนของเชียงใหม่เฮาเองเนี่ยรวมถึงประเทศไทยเฮาเนี่ยได้เข้าสู่ฤดูฝนนะครับตั้งแต่วันที่15เดือนพฤษภาที่ผ่านมานะครับผมก็ถือว่าเป็นฤดูกาลที่หลายๆคนนะครับต้องลุ้นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับว่าจะเป็นในเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะครับในเรื่องของสภาพอากาศบ้านเฮานะครับหลายๆสิ่งหลายอย่างก็ต้องติดตามนะครับในส่วนของเชียงใหม่บ้านเฮาเองเนี่ยสิ่งที่น่าดีใจก็คือปัญหาในเรื่องของวิกฤตหมอกควันก็คลี่คลายไปนะครับเพราะว่าตั้งแต่เดือนนี้นะครับก็มีฝนตกลงมานะครับทำให้สถานการณ์ในเรื่องของหมอกควันหรือว่าสภาพอากาศในเรื่องของ PM 2.5 เนี่ยมันขี้คายลงไปแล้วนะครับก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับว่าเราจะช่วยกันได้ในส่วนของปีต่อไปอย่างใดพ้องเพื่อให้ปัญหาเราเนี้ยมันถูกหมดไปโดยถาวรนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับจังหวัดเชียงใหม่เราเองเนี่ยมีประเพณีนะครับที่สำคัญแห่งหนึ่งประเพณีก็คือในเรื่องการใส่ขันดอกอินทขินนะครับซึ่งเปิ้นจัดมาตั้งแต่วันที่13นะครับจนถึงวันที่19นะครับที่จะถึงนี้นะครับโดยที่สามารถไปใส่ขันดอกอินทขินได้ที่วัดเจดีย์หลวงนะครับผมแล้วก็วันที่3เนี่ยก็จะมีการออกอินทขินกันนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะไปทำบุญนะครับไปร่วมกันในเรื่องของประเพณีที่ดีงามก็เชิญชวนได้นะครับวันที่13ถึงวันที่19ในส่วนของประเพณีใส่ขันดอกอินทขินที่วัดเจดีย์หลวงนะครับมาถึงในเรื่องของสิ่งที่เตรียมมาฝากคุณผู้ฟังนะครับวันนี้ก็จะอู้กันในเรื่องของการประเมินความพิการเชิงสังคมนะครับซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยเปิ้ลคิกออฟมาตั้งแต่เดือนมีนาที่ผ่านมานะครับก็โดยคร่าวๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคือการที่จะมีบัตรคนพิการเนี่ยเปิ้ลจะใช้ปัจจัยในเรื่องการแพทย์นะครับมาเป็นตัวประเมินนะครับนั่นก็คืออาจจะต้องมีใบรับรองความพิการจากแพทย์มาก่อนนะครับเพื่อที่จะมาประเมินถ้าแพทย์ออกใบรับรองความพิการมาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะมาขึ้นทะเบียนเป็นคนพิการแล้วก็สิทธิ์ต่างๆก็จะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ประสบปัญหานะครับสามารถจะใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปนะครับแต่ว่าในส่วนของแพทย์เนี่ยอาจจะยังบาถึงเกณฑ์ที่เป็นคนพิการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางภาครัฐเองเนี่ยเปิ้นก็ได้มีแนวโดยเฉพาะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์นะครับเปิ้นก็มีแนวคิดว่าอาจจะพักดันในเรื่องของการใช้เกณฑ์ทางสังคมนะครับนั่นก็คือการที่อาจจะลำบากนะครับในการใช้ชีวิตในการร่วมสังคมในการร่วมกิจกรรมต่างๆเนี่ยมาเป็นตัวในเรื่องของการเกณฑ์นะครับในการประเมินความพิการซึ่งก็ได้คิกออฟมาตั้งแต่วันที่23เดือนมีนาที่ผ่านมาแล้วนะครับสำหรับใครที่มีคนรู้จักนะครับหรือว่ามีญาตินะครับที่เป็นคนพิการนะครับหรืออาจจะเป็นคนที่อย่างที่ผมบอกนะครับคืออาจจะดูแล้วเข้าเกณฑ์เนาะอาจจะดูแล้วเป็นคนที่มีความยากลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับท่านก็สามารถที่จะติดต่อนะครับเปิ้ลมาว่าต้องเตรียมเอกสารก่อนนะครับอันดับแรกนะครับเตรียมเอกสารส่วนตัวเนาะบัตรประชาชนนะครับสำเนาทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็รูปถ่ายนะครับเต็มตัวนะครับรวมไปถึงรูปถ่ายนะครับที่สื่อถึงในเรื่องของข้อบกพร่องที่ทำให้บัตรสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมนะครับอย่างละ3ชุดนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็จะต้องเตรียมนะครับผู้ที่รู้เห็นนะครับหรือว่าประจักษ์พยานนะครับแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของผู้นำชุมชนนะครับต้องประสานเบื้องต้นไว้นะครับแล้วก็สามารถติดต่อยื่นเอกสารนะครับได้ที่สำนักงานศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงใหม่นะครับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือศูนย์บริการคนพิการใกล้บ้านท่านได้นะครับตรงนี้นะครับเปิ้ลก็จะมีในเรื่องของการประเมินเอกสารนะครับมีการประเมินจากผู้รู้เห็นนะครับประจักษ์พยานต่างๆเนี่ยถ้าเข้าเกณฑ์แล้วเนี่ยก็เปิ้ลจะออกใบรับรองความพิการให้นะครับแต่ว่าสำหรับคนพิการที่เป็นคนตาบอดตาใสนะครับอันนี้อาจจะต้องมีใบรับรองแพทย์
นะครับมานิดหน่อยว่าเป็นคนตาบอดตาใสนะครับเป็นคนตาบอดนะอันนี้ก็ต้องมีเอกสารประกอบนี้ตัวนะครับจะได้แล้วนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1300ได้เลยนะครับ1300นะครับหมายเลขของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าสายด่วนพม.นะครับสามารถสอบถามได้นะครับซึ่งทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับคุณนิกรสมกลางเนี่ยเปิ้นก็เป็นห่วงเป็นใยในส่วนนี้นะครับก็อยากจะให้คนพิการนะครับได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์นะครับก็อยากเชิญชวนให้ทุกท่านเนี่ยไปเข้าสู่ในเรื่องของการมีบัตรคนพิการและก็มีในเรื่องของการประเมินคนพิการเชิงสังคมนะครับซึ่งหากว่าผ่านคุณสมบัตินะครับท่านจะได้บัตรคนพิการนะครับซึ่งระบุคนพิการความพิการเป็นประเภทที่3นะครับหลังจากท่านก็สามารถจะเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆนะครับก็จะเป็นสิทธิ์ในเรื่องของเบี้ยคนพิการนะครับสิทธิ์ในเรื่องของการเข้าถึงที่เขาเคยบอกสิทธิ์ต่างๆของคนพิการได้เหมือนคนพิการทั่วไปเลยนะครับตรงนี้ก็จะพยายามนำมาประชาสัมพันธ์ในรายการเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นแคมเปญที่เปิ้นรัฐบาลเปิ้นพยายามมุ่งเน้นนะครับแล้วก็ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ของเองเนี่ยจากที่ผมได้ประชุมคณะอนุกรรมการนะครับส่งเสริมแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านศิวะธรรมิกานนท์เปิ้นก็กังวลตรงนี้แล้วก็อยากจะให้ต่างท้องถิ่นหรือว่าต่างศูนย์บริการคนพิการเนี่ยได้ผลักดันนะครับตรงนี้นะครับเกิดการเพิ่มขึ้นของคนพิการตรงนี้นะครับเพราะว่าเพื่อนก็เป็นห่วงว่าถ้ายังมาเข้าถึงการประเมินเนี่ยก็อาจจะมาได้สิทธิ์ต่างๆนะครับเมื่อรัฐมันเปิดให้โอกาสที่แล้วก็อยากจะให้เชิญชวนนะครับหรือว่าอยากจะให้ปู่พรมไปค้นหาคนพิการนะครับเพื่อที่จะนำมาประเมินความพิการเชิงสังคมตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ตัวเองนะครับย้ำนะครับสอบถามเรียนเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1300นะครับสายด่วนของพม.นะครับอันนี้ก็เป็นช่วงแรกที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนนะครับเดี๋ยวปิ๊กมาอู้กันต่อในช่วงต่อไปครับ

ครับคุณฟังก่อปิกมาอู้กันต่อในช่วงต่อไปของรายการเสียงจากคนพิการนะครับในช่วงนี้นะครับทางสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีโครงการดีๆมาฝากคุณผู้ฟังนะครับถึง2โครงการด้วยกันนะครับโครงการแรกเนี่ยอันนี้เราได้ครับงบประมาณนะครับจากทางสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยนะครับโดยผ่านทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับจัดโครงการในเรื่องของการเข้าถึงนะครับเทคโนโลยีดิจิทัลของคนพิการนะครับหรือของเราเนี่ยจะเป็นการอบรมสมาร์ทโฟนเบื้องต้นนะครับเป็นขั้นพื้นฐานเลยนะครับโดยที่คุณสมบัติเนี่ยเป็นคนตาบอดนะครับประจำการภูมิลำเนาเลยนะครับเป็นคนตาบอดท่านจะเป็นคนรู้จักคนตาบอดหรือมีคนตาบอดที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าจังหวัดอื่นนะครับที่มาทำงานที่นี่นะครับก็สามารถสนใจเนี่ยสามารถเข้าร่วมอบรมได้นะครับโดยที่ในหลักสูตรของการอบรมเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการวิวัฒนาการของเทคโนโลยีนะครับระบบโทรศัพท์ Android ต่างๆนะครับการเข้าถึงในเรื่องของกฎหมายนะครับเบื้องต้นนะครับเราต้องรู้ในเรื่องของกฎหมายเบื้องต้นนะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีในเรื่องของการอบรมนะครับสมาร์ทโฟนขั้นพื้นฐานนะครับตั้งแต่การเปิดเครื่องนะครับการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับสำหรับคนพิการทางสายตาหรือว่าคนตาบอดเนี่ยใช้อย่างในห้องนะครับการใช้ร่วมกับโปรแกรมอ่านหน้าจอนะครับการฝึกท่าทางสัมผัสต่างๆซึ่งตั้งตัวของโครงการเนี่ยเพิ่นจะมีในเรื่องของตัวสมาร์ทโฟนที่เราได้ลองใช้ตัวนะครับโดยกำหนดจัดขึ้นนะครับที่โรงแรมสิริปันนานะครับวิลล่ารีสอร์ทเชียงใหม่นะครับในวันที่31แล้วก็วันที่1นะครับ31พฤษภาถึง1มิถุนายนนะครับจำนวน2วันด้วยกันนะครับก็มีที่พักมีอาหารนะครับมีการเดินทางให้ทุกท่านนะครับโครงการนี้ครับจำนวน50ท่านด้วยกันนะครับข้อแม้เนี่ยต้องเป็นคนตาบอดที่เราเคยเข้าอบรมนะครับโครงการนะครับดังกล่าวนะครับในหลายๆองค์กรที่บรรจัดที่ผ่านมานะครับก็สนใจนะครับมาเอาความรู้นะครับก็สอบถามได้นะครับที่สมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับในวันทำการนะครับจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่8โมงเกินจนถึง4โมงเกินนะครับหมายเลขโทรศัพท์052-000-344นะครับ052-000-344หรือโทรศัพท์สอบถามผมด้วยตรงก็ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์063-991-4499นะครับ063-991-4499นะครับนี่ก็เป็นโครงการดีๆที่สำหรับคนตาบอดที่อยากจะเข้าอบรมนะครับเพราะว่าต้องยอมรับนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับมันมีผลกับคนพิการหรือคนตาบอดเขาเยอะนะครับใครที่สามารถใช้สมาร์ทโฟนได้เนี่ยก็เข้าถึงหลายสิทธิ์หลายสวัสดิการได้ตรงนี้นะครับก็จะเชิญชวนมาอบรมด้วยกันนะครับแถมโครงการหนึ่งนะครับอันนี้อาจจะเป็นประกาศไปยังสมาชิกของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับเนื่องจากเราได้ครับงบประมาณสนับสนุนนะครับจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับในเรื่องของโครงการการลดความเสี่ยงนะครับสารภัยนะครับสำหรับคนตาบอดนะครับเพื่อลดความสูญเสียนะครับโครงการนี้เนี่ยจะจัดขึ้นในวันที่6ถึงวันที่8เดือนมิถุนายนนะครับที่โรงแรมคุ้มภูคำนะครับโครงการนี้ก็ครับกลุ่มเป้าหมายจำนวน60ท่านด้วยกันนะครับในโครงการเนี่ยก็จะได้รู้นะครับถึงเรื่องของการช่วยเหลือนะครับขององค์กรคนตาบอดนะครับเมื่อเราพบกับสถานภัยต่างๆได้ว่ามันมีแนวทางช่วยเหลืออย่างใดพ้องนะครับการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายนะครับโดยป้องกันและสถานภัยจังหวัดเชียงใหม่นะครับการเสวนานะครับในเรื่องของประสบการณ์นะครับสำหรับผู้ที่เคยประสบสถานภัยต่างๆนะครับการช่วยเหลือนะครับอันนี้เป็นกู้ภัยนะครับที่ผมจะมาแนะนำนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือนะครับที่ถูกต้องเมื่อมีภัยต่างๆนะครับการทำ CPR นะครับการช่วยเหลือเมื่อภัยแผ่นดินไหวภัยไฟไหม้ต่างๆเนี่ยผมจะมาแนะนำเฮานะครับตรงนี้ก็เป็นโครงการที่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าถ้าเราฝึกไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้นำเอาองค์ความรู้เนี่ยไปใช้นะครับเผื่อเราเจอสารภัยต่างๆนะครับซึ่งเราบอกรู้นะครับว่าสารภัยต่างๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อใดนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีแห่งโครงการหนึ่งนะครับที่อยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับหรือสมาชิกคนตาบอดนะครับมาสมาชิกสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่มาเข้าร่วมนะครับตรงนี้ก็
ลงทะเบียนได้ที่สมาคมเหมือนกันนะครับมี2โครงการด้วยกันนะครับโครงการแรกเนี่ยบัตรจำกัดนะครับคนตาบอดทั่วไปเลยนะครับแต่โครงการที่2เนี่ยอาจจะต้องจำกัดสิทธิ์เฉพาะในส่วนของสมาชิกของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผมได้นะครับ0639914499 0639914499ก็ยินดีที่จะให้คำแนะนำนะครับสำหรับ2โครงการนี้หรืออยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิคนพิการนะครับข่าวสารด้านคนพิการต่างๆก็ยินดีนะครับเอาเป็นว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราพักแค่ช่วงนึงแล้วปิกมาอู้กันต่อในช่วงท้ายของรายการครับ

ครับคุณฟังก่อมาถึงในช่วงสุดท้ายของรายการเสียงจากคนพิการวันนี้แล้วนะครับในส่วนของช่วงนี้นะครับในนามของรายการเสียงจากคนพิการนะครับต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับทางสปทเชียงใหม่นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับในจังหวัดเชียงใหม่เฮานะครับที่เมื่อวันที่14เดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยเปิ้ลได้ครบรอบ55ปีแล้วนะครับของการก่อตั้งนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสื่อที่อยู่กู้กับเจ้าเชียงใหม่มาอย่างเมินเลยทีเดียวนะครับก็ในนามของรายการเสียงเกี่ยวคนพิการก็ต้องขอแสดงความยินดีกับสวทเชียงใหม่นะครับแล้วก็ขอฮือเจ้าหน้าที่นะครับของสวทเชียงใหม่นะครับตั้งแต่ท่านผู้อำนวยการนะครับทีมงานทุกท่านเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับมีแต่ความสุขนะครับแล้วก็เพราะว่ามีกำลังใจกำลังใจนะครับในการผลิตสื่อคุณภาพนะครับผลิตข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องคนตาบอดรวมถึงพี่น้องคนฟังทุกท่านต่อไปนะครับก็ขอแสดงความยินดีตัวและก็ขอให้สปทเชียงใหม่เนี่ยอยู่กู้กับเจ้าเชียงใหม่ไปอย่างเมินต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจาก55ก็จะเป็น60 70 80ไปเรื่อยๆจนถึงเป็น100ปีได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับในนามของรายการเสียงจากคนพิการเนี่ยต้องขอบคุณไปยังผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับฟังในเรื่องของสปทเชียงใหม่นะครับผมเชื่อว่าทีมงานทุกท่านนะครับรวมถึงนักจัดรายการทุกท่านเนี่ยก็มุ่งหวังที่จะส่งในเรื่องของสาระนะครับสาระเนี่ยจะต้องเป็นสาระที่หนึ่งเนี่ยคือสาระที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นสาระที่น่าเชื่อถือนะครับอันนี้สำคัญเลยนะครับต้องเป็นความสิ่งที่น่าเชื่อถือนะครับสิ่งที่ออกจากสถานีนะครับออกจากรายการเราในทุกช่วงเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือได้นะครับเพราะว่าเกิดจากการค้นหาข้อมูลที่มีแหล่งอ้างอิงอยู่แล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วก็ยังมีในเรื่องของความบันเทิงนะครับอยู่เป็นกู้กับทุกท่านนะครับในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีเพลงม่วนๆนะครับมีสาระมีสิ่งดีๆมาฝากคุณฟังนะครับก็ฝากติดตามสปทเชียงใหม่ไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับสำหรับในส่วนของคุณฟังทุกท่านนะครับหมดเวลาแล้วคุณฟังสำหรับทิศนี้นะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกการติดตามภาพฟังนะครับขอบคุณทุกท่านที่โทรศัพท์มาสอบถามนะครับบางทิศหายไปนะครับถามว่าคุณตุ้ยไปไหนนะครับมาได้มาจัดรายการกล้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นฟีดแบ็กนะครับเป็นกำลังใจที่ดีนะครับของทีมงานของเรานะครับทั้งผมแล้วก็น้องธเนศนะครับตรงนี้นะครับแนะนำที่ชมรายการได้นะครับเฮายินดีนะครับอยากจะให้เพิ่มอยากจะให้ลดอยากจะให้ปรับอย่างใดนะครับเฮายินดีเพราะว่าชั่วโมงตรงนี้เนี่ยทางสถานีเองแล้วก็ทางตัวผมเองเนี่ยก็มุ่งหวังที่จะเป็นเวทีที่ให้องค์ความรู้นะครับให้สาระให้ความบันเทิงกับพี่น้องคนพิการอาจจะรวมถึงผู้สูงอายุนะครับตรงนี้คือนักที่สุดนะครับก็ฝากติดตามรายการของเราแล้วก็แนะนำที่ชมได้นะครับหมดเวลาแล้วสำหรับทิศนี้นะครับผมจะขออนุญาตนำรายการล่ำลาคุณผู้ฟังไว้ก่อนนะครับปิ๊กมาเจอกันใหม่ในทิศต่อไปสำหรับรายการเสียงของคนพิการเราทิศนี้ล่ำลาคุณฟังไปแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาฟังนะครับล่ำลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: ุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ไทยเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2569นำเสนอศักยภาพการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์
3: นางสาวรัชนาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยว่าประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ซึ่งถือเป็นข่าวดีระดับโลกที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนานาชาติที่มีต่อศักยภาพของประเทศไทยในการจัดงานระดับใหญ่ความพร้อมด้านทรัพยากรสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมที่พักและมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดโดยจะมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากถึงประมาณ 15,000 คนซึ่งรวมถึงระดับผู้นำประเทศประมุขแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากหลากหลายประเทศทั่วโลกสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวซึ่งขณะนี้เริ่มมีการจองห้องพักล่วงหน้าจากผู้เข้าร่วมงานแล้วรัฐบาลเตรียมใช้โอกาสนี้ในการประชาสัมพันธ์ความสวยงามของประเทศและสอดแทรกซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้ชาวโลกได้รับรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆตลอดการจัดงานโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่ารัฐบาลยังแสดงความเชื่อมั่นว่าแม้ในปัจจุบันประชาชนทั่วโลกและคนไทยจะต้องเผชิญกับผลกระทบจากวิกฤตต่างๆโดยเฉพาะด้านพลังงานแต่รัฐบาลมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดูแลประคับประคองพี่น้องประชาชนให้ก้าวข้ามความยากลำบากและพร้อมเดินหน้าปรับตัวในเชิงรุกเพื่อคว้าโอกาสทางเศรษฐกิจที่กำลังจะมาถึงนี้อย่างเต็มที่ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
2: ผู้ค้ารถพุ่มพวงไทยช่วยไทยจังหวัดประจวบคีรีขันเผยประชาชนตอบรับสินค้าราคาประหยัดเป็นอย่างดีช่วยลดค่าครองชีพประชาชนในชุมชนห่างไกลเสริมรายได้ผู้ค้าน
4: างจิดาภาภูมิศิลป์ผู้ค้ารถพุ่มพวงไทยช่วยไทยจังหวัดประจวบคีรีขันเปิดเผยว่าจากการนำสินค้าชุดเริ่มต้นที่ได้รับการจัดสรรให้ฟรีตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงไปจำหน่ายตามหมู่บ้านชุมชนในพื้นที่อำเภอบางสะพานพบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกเดินทางไปซื้อของนอกบ้านเพราะสินค้ามีคุณภาพและราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปเมื่อหมดสินค้าชุดนี้แล้วตั้งใจว่าจะสั่งซื้อมาจำหน่ายต่ออย่างแน่นอนโดยจะได้รับบัตรเติมน้ำมันฟรีด้วยถือว่าช่วยสร้างรายได้และลดค่าครองชีพให้กับผู้ค้ารถพุ่มพวงได้อีกทางหนึ่งทั้งนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีเครือข่ายรถพุ่มพวงจำนวน50คันนำสินค้าราคาประหยัดไปจำหน่ายในพื้นที่นอกเขตชุมชนเมืองเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยผู้ค้าต้องจำหน่ายตามราคาป้ายที่กำหนดเท่านั้นธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
2: บริษัทโบอิ้งของสหรัฐยืนยันว่าจีนสั่งซื้อเครื่องบินจำนวน200ลำหลังการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการของผู้นำสหรัฐนายเคลลี่ออสเบิร์กประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทโบอิ้งผู้ผลิตอากาศยานและอวกาศรายใหญ่ของสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าจีนตกลงที่จะสั่งซื้อเครื่องบินจำนวน200ลำและหวังว่าจะมีคำสั่งซื้อเพิ่มเติมอีกพร้อมแสดงความขอบคุณรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ช่วยผลักดันให้ความสำเร็จครั้งสำคัญนี้เกิดขึ้นถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์และคณะผู้แทนของสหรัฐเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่13ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและสามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้าหลายรายการ ทั้งนี้จีนสั่งซื้อเครื่องบินจากโบอิ้งครั้งสุดท้ายเมื่อปี2560ซึ่งสั่งซื้อเครื่องบินประเภทลำตัวแคบและลำตัวกว้างรวมเป็นจำนวน300ลำที่มีมูลค่าสูงถึง 37,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษา
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเป็นทีมเชียงใหม่ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM2.5 เพื่ออากาศสะอาดป่าไม้สมบูรณ์มุ่งสู่เป้าหมายฟ้าใสไร้ฝุ่นขอความร่วมมือช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่หากพบเห็นไฟไหม้แจ้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่โทร053-112-808จังหวัดเชียงใหม่งดเผาเด็ดขาดทุกกรณีตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายร่วมกันดูแลเชียงใหม่บ้านของเราทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่มาร่วมเป็นทีมเชียงใหม่รักษาสิ่งแวดล้อมสร้างอากาศสะอาดฟ้าใสไร้ฝุ่น
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หืมทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
9: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
8: นฮู้อันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
9: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตา ตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่เฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
8: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
9: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอ
8: เจ้า
10: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนกรมประชาสัมพันธ์ขอนำท่านเข้าสู่รายการใต้สันติสุข
12: กว่า10ปีของเหตุความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้เราสูญเสียอย่างมากทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
11: ทำอย่างไรที่เราจะก้าวผ่านความเจ็บปวดที่ผ่านมาก
12: รมประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนมาร่วมจับมือกันก้าวผ่านความรุนแรงแสวงหาสันติสุขและมุ่งสู่อนาคตที่ดีกว่าเพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้กลับมามีรอยยิ้มอีกครั้ง
13: เพื่อนของผมมีทั้งชาวไทยพุทธคริสและอิสลาม
14: เพื่อนของฉันมีทั้งคนเหนืออีสานภาคกลางภาคใต
15: ้ไม่ว่าจะภาคไหนศาสนาใดก็อยู่อย่างร่มเย็นใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของปวงไทย
16: เพราะเราคือคนไทยและรักเมืองไทย
15: สนับสนุนความสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกรมประชาสัมพันธ
17: ์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะทักทายกันนะคะกับช่วงราวของรายการใต้สันติสุขค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของความดี6ประการรอมฎอนนะคะเป็นเดือนแห่งความเมตตาฉะนั้นความดีทั้ง6ประการในเดือนรอมฎอนเป็นสุดยอดแห่งความดีค่ะเมื่อเราขออภัยจากพระผู้เป็นเจ้าได้เราต้องเป็นผู้ให้อภัยแก่ผู้อื่นได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าการให้อภัยนั้นยังสามารถทำให้โลกนี้สงบสุขปราศจากความขัดแย้งติดตามได้ในช่วงหน้าของรายการใต้สันติสุขค่ะ
12: กว่า10ปีของเหตุความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้เราสูญเสียอย่างมากทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
11: ทำอย่างไรที่เราจะก้าวผ่านความเจ็บปวดที่ผ่านมาก
12: รมประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนมาร่วมจับมือกันก้าวผ่านความรุนแรงแสวงหาสันติสุขและมุ่งสู่อนาคตที่ดีกว่าเพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้กลับมามีรอยยิ้มอีกครั้ง
13: เพื่อนของผมมีทั้งชาวไทยพุทธคริสและอิสลาม
14: เพื่อนของฉันมีทั้งคนเหนืออีสานภาคกลางภาคใต
15: ้ไม่ว่าจะภาคไหนศาสนาใดก็อยู่อย่างร่มเย็นใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของปวงไทย
16: เพราะเราคือคนไทยและรักเมืองไทย
15: สนับสนุนความสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกรมประชาสัมพันธ์

0: ัติอิบาดะทำการภักดีต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาอย่างเข้มแข็งค่ะทั้งยามเช้ายามเย็นและยามค่ำรอมฎอนเป็นเดือนที่เหล่าผู้ศรัทธานะคะจะรับผลตอบแทนอันมากมายจากความเมตตาของพระผู้อภิบาลของพวกเขาทั้งยังเป็นเดือนแห่งการฝึกฝนทักษะแห่งความดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอดทนการประหยัดการบริจาคและการละหมาดค่ะการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานและการให้อภัยความดีทั้ง6ประการที่จะกล่าวดังต่อไปนี้เป็นสุดยอดแห่งความดีที่เราสามารถฝึกฝนให้เกิดทักษะเพื่อเราจะได้เป็นผู้ชำนาญการในเรื่องเหล่านั้นและสามารถที่จะนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตได้ค่ะความดีทั้ง6ประการได้แก่การอดทนการประหยัดการบริจาคการละหมาดการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานและการให้อภัยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาลงลึกในแต่ละประเด็นนะคะทั้งความดี6ประการนี้ล่ะค่ะสักครู่ค่ะ
1: กว่า10ปีของเหตุความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้เราสูญเสียอย่างมากทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
2: ทำอย่างไรที่เราจะก้าวผ่านความเจ็บปวดที่ผ่านมาก
1: รมประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนมาร่วมจับมือกันก้าวผ่านความรุนแรงแสวงหาสันติสุขและมุ่งสู่อนาคตที่ดีกว่าเพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้กลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งเพื่อนของผมแม่มีทั้งชาวไทยพุทธคริสต์และอิสลาม
2: เพื่อนของฉันมีทั้งคนเหนืออีสานภาคกลางภาคใต
3: ้ไม่ว่าจะภาคไหนศาสนาใดก็อยู่อย่างร่มเย็นใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของปวงไทย
4: เพราะเราคือคนไทยและรักเมืองไทย
3: สนับสนุนความสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกรมประชาสัมพันธ์

0: รายการใต้สันติสุข
1: กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะในเรื่องของความดี6ประการประการแรกก็คือการอดทนในความหมายของอิบาดะนั้นเป็นความอดทนที่ต้องอดกลั้นต่อกิเลสตัณหาทั้งปวงทั้งร่างกายวาจาใจและความยั่วยวนจากสิ่งรอบข้างในปัจจุบันที่มีมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองอันเป็นทั้งกิเลสและตัณหาของมนุษย์ที่มนุษย์ได้มองและสัมผัสจนหลงเข้าไปในวังวนของมันดังนั้นเดือนรอมฎอนจึงเป็นเดือนที่ผู้ศรัทธาได้มีโอกาสฝึกฝนตนให้รอดพ้นจากสิ่งเลวร้ายเหล่านี้ค่ะท่านศาสดาได้กล่าวว่าการถือศีลอดนั้นเป็นเครื่องหนึ่งของการอดทนดังนั้นบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอาศัยเรื่องการถือศีลอดและการละหมาดเพื่อยืนหยัดสู่หนทางแห่งความสำเร็จและท่านศาสดายังกล่าวว่าผู้ที่แข็งแกร่งนั้นไม่ใช่ผู้ที่สามารถล้มคู่ต่อสู้ได้แต่ผู้ที่แข็งแกร่งคือผู้ที่สามารถควบคุมตนเองได้ในยามโกรธค่ะท่านอิบนุกะซีรได้กล่าวว่าการอดทนนั้นมีอยู่2ประเภทก็คือการอดทนต่อการละทิ้งสิ่งที่เป็นข้อห้ามและเป็นบาปทั้งหลายและการอดทนต่อการปฏิบัติเพื่อแสดงถึงการเคารพภักดีและการเข้าใกล้อัลเลาะห์ซึ่งการอดทนประเภทที่2นี้เองค่ะที่มีผลนิสงส์อย่างมากมายเพราะว่าเป็นเป้าประสงค์ของการอดทนประการที่2ก็คือการประหยัดก็เป็นส่วนหนึ่งของอิบาดะอัลเลาะห์ได้ตรัสความว่าจงกินจงดื่มและจงอย่าสุรุ่ยสุร่ายมุสลิมที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ศรัทธานั้นจะต้องปฏิบัติในสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้และละเว้นในสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามก็คืออิบาดะค่ะยังมีคนในโลกนี้อีกมากมายนะคะที่ไม่มีโอกาสที่จะกินอาหารดีๆที่มีประโยชน์และเครื่องนุ่งห่มที่จะสวมใส่ไม่มีแม้กระทั่งที่อยู่อาศัยและการรักษาพยาบาลมีหลายสิ่งหลายอย่างในโลกนี้ค่ะที่เป็นทรัพยากรร่วมของมนุษย์ถ้าหากว่าคนหนึ่งใช้มากเกินไปอย่างสุรุ่ยสุร่ายคนอีกส่วนหนึ่งที่ด้อยโอกาสก็จะไม่มีโอกาสได้ใช้ค่ะเช่นน้ำพลังงานและอาหารมีหลายประเทศในโลกนะคะที่พยายามที่จะรณรงค์ให้ประชาชนของตนนั้นมีความประหยัดและแบ่งปันค่ะประการที่3นั่นคือการบริจาคเป็นอิบาดะห์อย่างหนึ่งนะคะที่ต้องการให้มนุษย์ส่วนหนึ่งเป็นมือบนก็คือเป็นผู้ที่ให้แก่เด็กกำพร้าผู้ขัดสนและยากไร้นี่เป็นส่วนสำคัญและก็เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในระบบเศรษฐกิจค่ะที่ทำให้เกิดกำลังซื้อเป็นการทำให้ผู้

0: ยากจนนั้นได้มีเงินและมีโอกาสซื้อปัจจัยที่ต้องการเมื่อมีความต้องการก็เกิดกำลังการผลิตอันทำให้ระบบเศรษฐกิจนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองค่ะก็จะพบว่ารัฐบาลในหลายประเทศนะคะเวลาที่เศรษฐกิจตกต่ำขาดกำลังซื้อรัฐบาลของประเทศนั้นๆก็จะแจกเงินให้กับประชาชนด้วยวิธีการต่างๆนะคะเพื่อให้ประชาชนนั้นได้นำเงินที่ได้มาไปใช้จ่ายซื้อสินค้าเพิ่มกำลังการผลิตซึ่งก็จะทำให้เกิดการสร้างงานทางอ้อมนั่นแหละค่ะดังนั้นการบริจาคก็คือการที่คนมั่งมีเอาเงินไปแจกจ่ายแก่คนจนทำให้คนจนที่ไม่มีเงินใช้จ่ายซื้อสินค้าที่เรียกกันว่าการสร้างกำลังซื้อเพื่อเพิ่มความต้องการและการที่รัฐให้ประชาชนนั่งรถไฟฟรีหรือรถสาธารณะขนส่งฟรีนั้นก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นการแจกเงินทางอ้อมเมื่อประชาชนไม่ได้จ่ายค่าโดยสารก็จะมีเงินเหลือในกระเป๋าไว้ใช้จ่ายซื้อสินค้ากำลังซื้อก็จะเกิดขึ้นการผลิตก็เกิดขึ้นการจ้างงานก็เกิดขึ้นคนก็จะมีรายได้การใช้จ่ายก็เกิดขึ้นอีกก็จะวนเวียนกันไปมาไม่สิ้นสุดนั่นแหละค่ะช่วงนี้กลับมาพูดคุยกับความดีอีก3ประการที่เหลือค่ะสักครู่ค่ะ
1: กว่า10ปีของเหตุความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้เราสูญเสียอย่างมากทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
2: ทำอย่างไรที่เราจะก้าวผ่านความเจ็บปวดที่ผ่านมาก
1: รมประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนมาร่วมจับมือกันก้าวผ่านความรุนแรงแสวงหาสันติสุขและมุ่งสู่อนาคตที่ดีกว่าเพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้กลับมามีรอยยิ้มอีกครั้ง
3: เพื่อนของผมมีทั้งชาวไทยพุทธคริสต์และอิสลาม
4: เพื่อนของฉันมีทั้งคนเหนืออีสานภาคกลางภาคใต
5: ้ไม่ว่าจะภาคไหนศาสนาใดก็อยู่อย่างร่มเย็นใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของปวงไทย
6: เพราะเราคือคนไทยและรักเมืองไทย
5: สนับสนุนความสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกรมประชาสัมพันธ์รายการใต้สันติสุข
0: กลับมาพูดคุยกันนะคะสำหรับความดีในข้อที่4ก็คือการละหมาดค่ะเป็นอิบาดะห์ที่สำคัญมากอย่างหนึ่งที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้านะคะและการสร้างปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคมก็คือมนุษย์กับมนุษย์ที่ผู้ที่มาละหมาดได้รับรู้เรื่องราวของกันและกันและเรื่องราวของสังคมได้รับรู้ปัญหารับรู้ความทุกข์ความสุขของผู้คนในสังคมเดียวกันทำให้มีการร่วมมือกันและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งยังทำให้เกิดการช่วยเหลือการแบ่งปันซึ่งกันและกันนั่นแหละค่ะความดีประการที่5คือการอ่านอัลกุรอานเป็นอิบาดะห์ที่สำคัญแห่งความยำเกรงนะคะทำให้เรามีความใกล้ชิดต่อพระผู้อภิบาลของเราเป็นการขัดเกลาสติปัญญาและการฝึกฝนความจำค่ะอันเป็นพื้นฐานแห่งความรู้ทำให้มนุษย์นั้นมีความยำเกรงต่ออำนาจของพระเจ้าอย่างแท้จริงเกรงกลัวต่อบาปด้วยการอ่านอัลกุรอานเป็นการฝึกฝนหาความรู้ที่มีห่วงโซ่ผูกพันกับความดีการอ่านอัลกุรอานก็จะเป็นการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีคุณธรรมผู้ใดที่อ่านอัลกุรอานมากๆจะได้รับการศึกษาเรียนรู้วิชาการแขนงต่างๆจนสำเร็จค่ะเขาก็จะได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตที่ทรงคุณธรรมที่สร้างความสุขให้แก่ผู้คนบนแผ่นดินและจะเป็นตัวแทนของพระเจ้าบนหน้าผืนแผ่นดินนี้ได้อย่างดีด้วยค่ะประการสุดท้ายนะคะความดีข้อนี้ก็คือการให้อภัยค่ะเป็นอิบาดะห์ที่สำคัญที่ทำให้มนุษย์นั้นถ่อมตนมีความยำเกรงต่ออำนาจที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามนุษย์พยายามขออภัยโทษจากพระผู้ลิขิตชีวิตตนเพื่อเขาจะได้เป็นผู้บริสุทธิ์และได้เป็นชาวสวรรค์ตามความปรารถนาค่ะและการขออภัยจากพระเจ้ามากๆก็สามารถที่จะบรรเทาทุกข์แก่มนุษย์ในโลกนี้ได้เพราะว่าเป็นการถ่ายบาปในความผิดของตนได้เป็นอย่างดีและเป็นการทำสัญญากับพระผู้เป็นเจ้าผู้มีอำนาจเต็มเขาจะปฏิญาณตนว่าเขาจะไม่กระทำผิดอีกเมื่อเราขออภัยจากพระผู้เป็นเจ้าได้นะคะเราก็ต้องเป็นผู้อภัยแก่ผู้อื่นได้เหมือนกันเพราะการให้อภัยนั้นยังสามารถทำให้โลกนี้สงบสุขปราศจากความขัดแย้งสงครามเมื่อไม่มีความขัดแย้งไม่มีสงครามการแบ่งปันก็จะมีขึ้น ความสงบสุขสันติก็จะเกิดขึ้นตามมาด้วยค่ะนั่นก็คือการมีอิสลามอันเป็นวิถีแห่งการดำเนินชีวิตเป็นวิถีธรรมที่ปราศจากการเป็นเจ้าของอันเป็นกระบวนการการดำเนินชีวิตที่แท้จริงของสรรพสิ่งที่มีชีวิตในโลกนี้ค่ะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการใต้สันติสุขสวัสดีค่ะ

0: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
1: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
0: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติ ด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
1: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
0: โอเคร
2: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟล์ดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
4: สุขภาพใจไปพร้อมๆกันในรายการ

0: สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Mental Health Round รายการที่จะทำให้คุณได้รอบรู้ในเรื่องสุขภาพจิตในชีวิตประจำวันของเรานะครับก็ส่วนวันนี้เราก็มีเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับในหัวข้อพฤติกรรมเรียนแบบเรื่องไม่เล็กที่คุณควรรู้คุณเคยได้ยินไหมครับกับข่าวเด็กโรงเรียนมัธยม1เรียนแบบพฤติกรรมในภาพยนตร์ก่อเหตุยิงเพื่อนเรียนด้วยกันเสียชีวิตหรือไม่เหตุการณ์นี้นับเป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงถึงผลกระทบของพฤติกรรมเรียนแบบพฤติกรรมเรียนแบบอาจทำไปสู่พฤติกรรมที่รุนแรงหรืออันตรายได้ดังนั้นเราจึงควรเข้าใจพฤติกรรมเรียนแบบนี้และหาวิธีป้องกันไม่ให้พฤติกรรมเรียนแบบที่จะนำไปสู่ผลเสียในอนาคตพอดแคสต์นี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับพฤติกรรมเรียนแบบนี้และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมเรียนแบบโดยเรามีผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้นะครับโดยทั้งคู่เป็นแพทย์ที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลสวนปรุงนายแพทย์กรัญวงศ์ประการสันติและแพทย์หญิงกัญญาภักอภิรมพรสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับกับพฤติกรรมเรียนแบบนี้เราก็ได้เห็นกันตามหน้าข่าวทั่วไปนะครับซึ่งก็เราก็จะเห็นนะครับว่าส่งผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างมากนะครับคำถามแรกที่ทุกๆท่านอยากจะทราบเลยก็คือคุณหมอครับความหมายของพฤติกรรมเรียนแบบนี้คืออะไรครับ
1: ก็เอาสิ่งแรกก่อนนะครับคือพฤติกรรมการเรียนแบบนะครับคือ1การเรียนแบบเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งคือต้นแบบเนาะต้นแบบที่เราจะเรียนแบบทั้งในด้านของแนวคิดพฤติกรรมท่าทางความรู้ซึ่งจริงเรามักจะเข้าใจอย่างเดียวว่าการเรียนแบบคือเรียนแบบพฤติกรรมท่าทางอย่างจริงๆไม่ใช่นะการเรียนแบบเราเรียนแบบการเรียนรู้แนวคิดของเขาการเรียนรู้ภาษาของเขาอะไรเงี้ยมันก็คือการเรียนแบบประเภทหนึ่งการโดยสรุปก็คือการเรียนแบบเนี่ยต้องมีต้นแบบแล้วเราได้มีการเรียนรู้ทั้งพฤติกรรมท่าทางแนวคิดภาษาวัฒนธรรมต่างๆครับ
0: ครับผมแสดงว่าเป็นอะไรที่ลึกซึ้งเหมือนกันเพราะโดยทั่วไปแล้วเราก็แค่คิดว่าแค่เรียนแบบโดยทั่วไปแต่ความจริงแล้วมันก็มีกระบวนการของมันอยู่นะครับคราวนี้พฤติกรรมเรียนแบบนี้มีกี่ประเภทครับ
1: จริงๆแล้วพฤติกรรมการเรียนแบบเนี่ยมีได้หลายแบบเนาะแต่เอาที่เราเข้าใจก่อนก็คือ1เอาแบบง่ายๆก็คืออย่างเหมือนสัตว์เลี้ยงลูกนมครับที่มีสมองชั้นสูงเนี่ยเขาก็จะมีสัตว์เหล่านี้ก็จะมีการเรียนแบบเช่นสมมติเป็ดเนี่ยเห็นแม่เงี้ยเราเดินยังไงก็เดินตามอย่างเงี้ยอันนี้คือทั่วไปแต่ว่ามนุษย์เป็นสัตว์ชั้นสูงเนาะวิธีการเรียนแบบของมนุษย์จะแตกต่างจากสัตว์เราจะเริ่มมีการสมมุติเราอยากเรียนแบบต้นแบบสักต้นแบบหนึ่งแต่ว่าต้นแบบเนี้ยมันเป็นต้นแบบที่เอ๊ะดีไม่ดีพฤติกรรมเนี้ยเรียนแบบแล้วดีไม่ดีสังคมยอมรับหรือไม่ยอมรับอันเนี้ยก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงละครับคือกล่าวโดยสรุปก็คือพฤติกรรมเรียนแบบเนี่ยมีกี่ประเภทก็ที่จริงแล้วพฤติกรรมเรียนแบบเนี่ยมันจะแบ่งในแง่ของเราเรียนแบบโดยที่เราไม่ได้คิดอะไรเลยเป็นก๊อปปี้ไปเลยอันนึงหรือเรียนแบบแล้วมีการเทียบเคียงกับสังคมแล้วมันทดสอบว่ามันดีหรือไม่ดีถ้าตอบในแง่แบบเข้าใจง่ายๆนะครับ
0: ก็ถือเป็นความรู้ใหม่ให้กับเราได้เรียนรู้กันนะครับไม่ทราบว่าจะมีอะไรจะเสริมอีกไหมครับ
2: อ๋อค่ะก็ในสังคมยุคนี้นะคะก็เป็นยุคที่โซเชียลมีเดียเนี่ยมันแพร่กระจายไปค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็กระจายไปในทุกกลุ่มช่วงอายุเลยไม่ว่าจะตอนนี้เราก็จะเห็นว่าเด็กตั้งแต่เด็กๆ 5-6 ขวบหรือว่า 2-3 ขวบเนี่ยก็ยังมีการใช้ iPad ใช้โซเชียลมีเดียนะคะแล้วเด็กที่โตมาประถมเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการใช้ TikTok หรือว่าโซเชียลมีเดียอะไรในการติดต่อสื่อสารกับคนแล้วก็การแสดงออกไปในรูปแบบของพฤติกรรมต่างๆนะคะทั้งในทางที่อาจจะเราเห็นว่าสร้างสรรค์แล้วก็ในบางพฤติกรรมที่บางทีอาจจะต้องใช้ในการคิดวิเคราะห์นิดสักนิดว่ามันถูกต้องก็เหมาะสมในบริบทหรือเปล่านะคะก็อย่างยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราเป็นเด็กวัยรุ่นสักคนหนึ่งเนาะแล้วก็มีการชอบไอดอลนะคะหรือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์อะไรสักคนหนึ่งเนาะที่เราอยากเรียนแบบพฤติกรรมของเขาความอยากแต่งตัวเหมือนเขาอยากใช้เสื้อผ้ากระเป๋าในลักษณะที่คล้ายคลึงกันนะคะเด็กก็จะเรียนรู้แล้วก็เอาไปทำตามได้อย่างไรก็ตามนะคะมันก็จะมีการเรียนแบบพฤติกรรมที่นอกเหนือจากการแต่งกายกันอย่างอื่นเช่น อยากเรียนให้เก่งเหมือนเขาอยากเป็นคนที่ทุกคนชื่นชมเหมือนเขาอย่างนี้ก็เกิดขึ้นในสังคมในปัจจุบันค่อนข้างเยอะแล้วก็หลากหลายค่ะ
0: แล้วพอจะมีตัวอย่างพฤติกรรมเรียนแบบอย่างอื่นไหมครับที่คุณหมอพอจะนึกได้บ้างไหมครับ
1: ก็เอาแบบง่ายๆก่อนเลยครับผมก็อย่างสมมติเด็กแบบเด็ก 2-3 ขวบเงี้ยเวลาเขาเรียนแบบเขาก็เรียนแบบจากต้นแบบที่ใกล้ชิดสุดกับเป็นพ่อคุณพ่อคุณแม่เนาะอย่างป้ามะอะไรเงี้ยอืมอันนี้ก็เป็นการเรียนแบบง่ายๆก่อนแล้วก็พอเด็กเริ่มโตขึ้นเงี้ยเด็กเจอคุณครูที่ประทับใจสอนสนุกอะไรเงี้ยเด็กก็เริ่มเหมือนแบบว่าอยากที่จะเป็นแบบคุณครูคนนั้นอย่างเงี้ยคุณครูหน้าตาดีอย่างเงี้ยเด็กก็อยากที่จะเรียนรู้แล้วก็ซึมซับแนวคิดแล้วก็วิธีการของคุณครูคนนั้นดังนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือต้นแบบอย่างคุณครูเงี้ยก็คือต้นแบบที่สำคัญนะครับดังนั้นถ้าถามผมว่าต้นแบบที่คุณครูเงี้ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญนะครับอย่างอื่นๆอีกเช่นโฆษณาอะไรเงี้ยโฆษณาการกินอย่างเงี้ยเห็นดาราใช้ของอย่างเงี้ยเด็กก็จะเริ่มรู้สึกว่าดาราใช้ดีจังเลยเราก็อยากใช้บ้างเป็นการเรียนแบบอย่างเงี้ยก็เป็นอีกรูปแบบนึงหรือเริ่มแบบไปทางด้านสังคมอย่างเงี้ยเช่นการเรียนแบบหนังครับแต่ว่ามนุษย์เราจริงๆแล้วมีความซับซ้อนกว่านั้นเราไม่ใช่แบบว่าเห็นสิ่งแล้วเราก็เรียนแบบทันทีนะครับมันจะมีเรื่องของการทดสอบอย่างที่พูดเกริ่นไปตอนต้นว่าเอ๊ะเราได้มีการเทียบเคียงกับสังคมไหมว่าสังคมยอมรับหรือสังคมไม่ยอมรับนี่ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเดี๋ยวอาจจะมีคำถามต่อไปที่อาจจะพูดถึงประเด็นนี้ครับ
0: ครับเราเคยได้เห็นนะครับว่าพฤติกรรมเรียนแบบนั้นเราเห็นตัวอย่างแต่เด็กเล็กๆไปจนถึงโตรวมถึงในสังคมสมัยนี้ที่สื่อออนไลน์หรือสื่อต่างๆที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและทำให้เกิดพฤติกรรมเรียนแบบในผู้คนในสังคมนี้นะครับคราวนี้เราจะเห็นตัวอย่างพฤติกรรมเรียนแบบมามากมายนะครับก็อยากจะเรียนถามคุณหมอนะครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับพฤติกรรมเรียนแบบในปัจจุบันครับโดยเฉพาะพฤติกรรมต่างๆที่ไม่เหมาะสมตามสื่อออนไลน์ที่เข้าถึงได้ง่ายครับ
1: ครับคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นคำถามที่ในยุคปัจจุบันเนี่ยก็เจอกันเยอะแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือที่อยากจะนำย้ำเน้นนิดนึงก็คือยิ่งแล้วพฤติกรรมที่เหมาะสมไม่เหมาะสมเนี่ยบางทีอาจจะใช้คำนี้อาจจะเด็กอาจจะรู้สึกว่าแบบมันดูต่อต้านเนาะคำว่าไม่เหมาะสมบางทีสิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือหนึ่งผู้ปกครองต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องละเวลาถ้าสมมติว่าเด็กอายุน้อยๆเนี่ยการที่เขาตระหนักรู้ว่าเอ๊ะอันนี้ควรทำไม่ควรทำเนี่ยอันนี้เขายังต้องการไกด์แดนยิ่งเด็กอายุต่ำกว่า4ขวบอย่างเงี้ยอันนี้ยิ่งต้องมีผู้ปกครองเข้ามาชี้แนะเลยครับเพราะว่าเราไม่ควรที่จะปล่อยเด็กอายุต่ำกว่า4ขวบเนี่ยปล่อยกับสื่อออนไลน์แบบเพียวๆโดยไม่มีใครไกด์อะไรเงี้ยอันนี้สำคัญนะครับรวมถึงพฤติกรรมเรียนแบบบางอย่างที่บางทีมันเขาใช้คำว่าไม่เหมาะสมแต่ว่าบางทีผู้ปกครองอาจจะใช้คำว่าไม่เหมาะสมเด็กเขาจะเริ่มต่อต้านแล้วเราอาจจะต้องให้ผู้ปกครองใช้คำถามในการค่อยๆให้เด็กค่อยๆคุ้นคิดว่าเอ๊ะไอ้คำว่าไม่เหมาะสมมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยถ้าทำไปแล้วทำสิ่งที่ทำเหมือนที่คลิปนั้นมันทำคิดว่ามันจะส่งผลกระทบต่อใครอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยเด็กก็จะเริ่มคิดแล้วมันคือการฝึกเด็กให้คิดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งที่คิดว่าสำคัญไม่แพ้กันก็คือนอกจากปัญหาของผู้ปกครองแล้วเนี่ยอีกอันหนึ่งที่อาจจะต้องมองให้กว้างขึ้นก็คือของทางด้านสังคมบริบททางสังคมเช่นได้มีการจำกัดเรื่องของการเข้าถึงไหมมีการกำหนดเรื่องของสื่อแต่ละประเภทว่าสื่อไหนควรให้เหมาะสมแต่วัยเท่าไหร่เพราะจริงแล้วปัญหาในตรงเนี้ยส่วนหนึ่งมันเราคุมเฉพาะแค่โทรทัศน์แต่ว่าออนไลน์ต่างๆเนี่ยเราไม่ได้คุมเลยครับผมเช่น YouTube TikTok เนี่ยโดยยิ่ง TikTok ในเด็กแบบเขาเด็กตั้งแต่อายุกี่ขวบก็เข้าได้หมดเลยอย่างเงี้ยมันจึงเป็นประเด็นที่ค่อนข้างสำคัญวิวมีอะไรเสริมไหมเอ่ย
2: ก็จะเสริมจากที่อาจารย์กาลันพูดไปนะคะว่าเดี๋ยวนี้พฤติกรรมเรียนแบบมันเกิดขึ้นมากมายตั้งแต่คลิป TikTok ที่มันจะมีรูปต้นแบบคลิปแล้วเราก็เต้นตามหรือทำพฤติกรรมตามอย่างในคลิปแล้วก็เกิดการแพร่กระจายไปผ่านการแชร์นะคะแล้วก็มีผ่านการกดไลค์ซึ่งบางคนเนี่ยก็ถือว่าส่วนเนี้ยการกดไลค์กดแชร์ยอดติดตามที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาเหมือนได้รับคำชมแล้วก็เหมือนเป็นการซัพพอร์ตว่าสิ่งที่เขาทำตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เหมาะสมแต่ในบางครั้งเนี่ยบางทีมันอาจจะยังไม่ได้ถูกคัดกรองทั้งหมดเพราะว่าด้วยช่วงวัยด้วยการเจริญเติบโตด้วยประสบการณ์ที่เขาสะสมมาเนี่ยบางครั้งอาจจะต้องมีผู้ปกครองที่อาจารย์เนี่ยพูดไปแล้วคอยชี้นำแล้วก็ชี้แนะนะคะให้เห็นว่าถ้าทำสิ่งนี้ไปเกิดผลลักษณะแบบนี้เป็นสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำหรือถ้าทำไปแล้วเกิดผลอะไรตามมามันอาจจะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียถ้าข้อเสีย แล้วมันเกิดที่มันเกิดขึ้นมันส่งผลกระทบต่อกับตัวเขาแล้วก็คนรอบข้างเขาก็จะได้ข้อคิดแล้วก็ได้เรียนรู้ในครั้งต่อๆไปว่าพฤติกรรมตรงเนี้ยเขาไม่ควรทำหรือว่าถ้าจะทำพฤติกรรมแบบนี้อีกควรจะปรับเปลี่ยนไปในทางวิธีไหนได้บ้างที่มันเหมาะสมกว่าการกระทำในครั้งนี้ค่ะยังไงก็ตามนะคะก็อาจจะอยากฝากถึงผู้ปกครองแล้วก็คุณครูนะคะช่วยอาจจะช่วยดูแลแล้วก็ให้เวลาในการจัดสรรเรื่องการดูแลพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียในกลุ่มวัยรุ่นรวมถึงช่วงวัยอายุด้วยค่ะว่าอาจจะมีบางอย่างที่อาจจะต้องคัดกรองหรือว่าชี้แนะหรือว่าให้คำแนะนำเพื่อให้เขาได้มีการเรียนรู้แล้วก็เอาไปคิดวิเคราะห์ต่อไปค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของคุณหมอทั้งสองท่านนะครับที่แสดงเห็นถึงความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมของพฤติกรรมเรียนแบบที่เกิดขึ้นมาอย่างที่คุณหมอกรันได้พูดนะครับว่าอย่างน้อยให้เขาได้คิดสักหน่อยนึงให้คุณพ่อคุณแม่เขาได้ดูแลสักหน่อยนึงให้เขาได้เรียนรู้สักหน่อยนึงว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนี้มันเหมาะสมหรือไม่อย่างไรคราวนี้นะครับหลายท่านก็คงอาจจะอยากจะทราบนะครับว่าเอ๊แล้วพฤติกรรมเรียนแบบนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับ
1: ครับก็อันนี้สิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจก่อนก็คืออาจารย์ขอยกทฤษฎีอันหนึ่งก็เรียกว่าทฤษฎีการ observation theory หรือทฤษฎีการลอกเลียนแบบเนาะการสังเกตการเนี่ยเรียกทฤษฎีนี้ซึ่งคนคิดเนี่ยก็เป็นนักจิตวิทยาชื่ออัลเบิร์ตแบนดูล่าอัลเบิร์ตแบนดูล่าเป็นคนที่ยกทฤษฎีนี้ขึ้นมาแล้วก็อธิบายว่าภาวะทางจิตใจที่เกิดพฤติกรรมการสังเกตการการเรียนแบบเนี่ยเขาเกิดขึ้นมาได้ยังไงก็จะแบ่งออกเป็น4เฟสหรือ4ขั้นหลักๆเนาะขั้นที่1เนี่ยเราจะเรียกว่าขั้น attention phase หรือขั้นสังเกตก็คือ attention เนี่ยก็คือการสังเกตเนาะซึ่งสิ่งสำคัญของขั้นนี้ก็คือตัวแบบต้นแบบเนี่ยต้องเป็นต้นแบบที่น่าสนใจคำว่าน่าสนใจคืออาจจะตัวอย่างเช่นสวยหล่อหรือมีบางอย่างที่คล้ายคลึงกับเขาเช่นสมมติเด็ก5ขวบเนี่ยเขาก็จะเริ่มเรียนแบบต้นแบบที่ไม่มีอายุใกล้เคียงกับเขาอย่างเงี้ยสังเกตไหมครับพวกโฆษณาเด็กเนี่ยก็จะเอาแบบตัวละครที่แบบว่าอายุใกล้กัน 5-6 ขวบ 7-8 ขวบเนี่ยเพราะว่ายิ่งโฆษณาขายของเล่นเนี่ยเขาไม่เอาแบบผู้ใหญ่มาเล่นของเล่นเนาะก็เอาแบบเด็กมาเล่นใช่ไหมครับเนี่ยเขาเรียกว่าขั้นแรก attention phase การเรียกร้องให้เด็กให้ต้นแบบได้มีความสนใจเนาะโอเคพอผ่านขั้นแรกเสร็จปุ๊บเราก็จะเข้าสู่ขั้นที่2ก็คือขั้นของการbehavior production ก็คือขั้นของการที่เราจะได้ไม่ใช่ behavior production เรียก retention phase retention phase ก็คือเราได้ถอดความคิดถอดแนวคิดเรียนรู้ว่าต้นแบบนี้เขากำลังสอนอะไรหรือมีท่าทางไงถ้าเราสนใจเราก็จะทำตามและเริ่มเหมือน copy ถอดความคิดเข้าไปในสมองละแล้วก็3ก็คือ behavioral production phase คือขั้นทำตามละแต่พอทำตามเสร็จปุ๊บเรามนุษย์เรามีความซับซ้อนกว่านั้นเราไม่ได้ทำทุกอย่างตามต้นแบบเราจะเช็คก่อนว่าสังคมเนี่ยมันยอมรับขั้นตอนนั้นไหมพฤติกรรมนั้นไหมยกตัวอย่างดีกว่าเช่นสมมติเด็กคนนึงเนี่ยเขาเรียนแบบนักเรียนคนนึงที่แบบนักเรียนเท่ๆอย่างเงี้ยแต่งตัวไม่เรียบร้อยเงี้ยแต่ว่าคุณครูกลับมาถึงครูตีเลยอย่างเงี้ยสมมติอย่างเงี้ยเด็กก็เริ่มเรียนรู้ว่าอุ้ยสังคมไม่ยอมรับอะไรเงี้ยแล้วพอไปอยู่ในสังคมที่เขาแต่งตัวดีแล้วก็เท่ได้เงี้ยแล้วก็ไปอย่างเงี้ยเด็กก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วการโดยสรุปคือมนุษย์เราไม่ได้ก๊อปปี้ทุกสิ่งทุกอย่างตามต้นแบบแต่มนุษย์จะมีการสอดส่องสังเกตการตามสังคมด้วยประกอบกันมีอะไรเสริมไหมเอ่ยประเด็นนี
2: ้ค่ะก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะก็คือเราก็ส่วนมากเนี่ยเราก็จะมีการสังเกตการก่อนว่าต้นแบบหรือว่าพฤติกรรมแบบไหนที่เราชอบอยากยึดเอามาเป็นเหมือนสัญลักษณ์หรือว่าเป็นนิสัยลักษณะนิสัยที่เราได้เรียนรู้มาว่าเขาได้รับคำชมหรือว่าได้รับชื่อเสียงอะไรต่างๆเราก็เลยอยากจะทำตามเนี่ยค่ะก
1: ็ครับก็เสริมต่อนะครับเสริมต่อสิ่งหนึ่งที่จากที่ผมพูดถึงทฤษฎีตัวนี้ไปแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือต้นแบบยิ่งคุณครูผู้ปกครองอะไรเงี้ยหรือดาราเงี้ยบางทีสำคัญนะครับที่บางทีดาราบอกว่าอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของฉันที่จะต้องแบบว่าทำตัวไม่ดีทำตัวดีไม่ดีไม่ใช่หน้าที่ฉันจริงๆไม่ใช่นะครับด้วยความที่คุณเป็นบุคคลสาธารณะแล้วเนี่ยมันมีความเป็นต้นแบบด้วยตัวมันเองอยู่แล้วดังนั้นมันจึงต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมครับอันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันสำคัญแล้วก็จำเป็นนะครับ
0: ท่า ดีฟังคุณหมอดูแสดงว่ากระบวนการในการเกิดพฤติกรรมเรียนแบบนี้ก็ไม่ได้ที่เกิดขึ้นมากันได้ง่ายๆนะครับคราวนี้สมมติผมอาจจะเป็นคำถามเล็กน้อยที่ว่าแล้วพฤติกรรมเรียนแบบนี้มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ง่ายไหมครับคุณหมอ
1: พฤติกรรมในการเรียนแบบเกิดขึ้นได้ง่ายไหมที่จริงเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับไม่ใช่ง่ายแต่คงอยู่เนี่ยอันนี้แล้วแต่บุคคลละวิธีเวลาเราเรียนแบบบางอย่างเนาะถ้าเป็นตัวอย่างเช่นผมตัวอย่างโฆษณาเนี่ยเราเห็นดาราใส่โฆษณาใส่รองเท้าหรูๆเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากใส่รองเท้าหรูๆนั่นบ้างอะไรเงี้ยจริงๆเนี่ยสมองเราจริงแล้วเราเรียนแบบเพราะว่าอันนี้ผมอธิบายทฤษฎีหนึ่งละกันมันจะมีอยู่2ทฤษฎีก็คือการเชื้อเชิญ persuasion เนาะซึ่งปกติแล้วถ้าเราเรียนแบบง่ายๆก็คือสมองเราบอกว่าคนนี้ดังน่าจะทำแล้วมันดูดีอ่ะก็เรียนแบบปุ๊บแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่จะอยู่ไม่ได้นานถ้าสมมติว่ามีคนตั้งคำถามมีคนที่จะเหมือนกับคอยกระตุกคิดว่าเอ๊ะสิ่งที่เขาเรียนแบบนี้มันถูกหรือมันผิดนะแล้วพอเราผ่านคำถามหลายๆอย่างแล้วก็เริ่มคุ้นคิดไอ้สิ่งนี้มันก็จะเริ่มกลายเป็นการเรียนแบบการคุ้นคิดแล้วก็ตกตะกอนและอย่างเงี้ยจะเป็นการเรียนแบบที่ยาวนานละเราเรียกสิ่งนี้ว่า central persuasion นะครับก็การโดยสรุปก็คือการเรียนแบบถามว่าง่ายไหมง่ายถ้าต้นแบบนั้นมันมีความน่าดึงดูดแต่อยู่ได้นานไหมอาจจะไม่ถ้าเราฝึกให้เด็กได้คิดแล้วได้ไต่ตองได้ตระหนักรู้เงี้ยไอ้การที่เขาได้ตกตะกอนความรู้ตรงนี้นี่แหละที่มันจะทำให้การเรียนแบบการเรียนรู้มันอยู่ได้นานขึ้นครับ
0: ครับก็ถือว่าชัดเจนนะครับในหลายๆมุมมองหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะมันอาจจะเกิดขึ้นมาง่ายหรือว่ามันอาจจะเกิดขึ้นมายากแต่ที่คุณหมอได้ต่อมาทำให้เราได้ทราบถึงกลไกในการเกิดพฤติกรรมเรียนแบบได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นคราวนี้นะครับเมื่อพฤติกรรมเรียนแบบเกิดขึ้นมาแล้วอยากจะถามคุณหมอสักนิดนะครับว่าพฤติกรรมเรียนแบบสามารถส่งผลกระทบต่อบุคคลและสังคมอย่างไรได้บ้างครับ
2: ผลกระทบในวงแคบๆไปถึงผลกระทบในวงกว้างนะคะผลกระทบต่อวงแคบๆก็จะเริ่มจากตัวเองเลยแล้วก็เป็นครอบครัวที่เกิดจากที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมเรียนแบบของเราอาจจะยกตัวอย่างเช่นสมมติเราติดตามดาราคนนึงเราชอบเขามากเลยแล้วเขาก็แต่งตัวดีซื้อของแบรนด์เนมแล้วเขาก็มีชีวิตที่ดีมีชื่อเสียงบางคนก็จะเกิดพฤติกรรมว่าอยากใช้ของในยี่ห้อเดียวกับเขาสีเดียวกับเขารุ่นเดียวกับเขาซึ่งบางครั้งเนี่ยมันมีราคาค่าใช้จ่ายค่อนข้างแพงเขาอาจจะมีการกู้หนี้ยืมสินนะคะเพื่อให้ไปซื้อของสิ่งนั้นตามที่ตัวเองต้องการอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลกระทบทำให้เกิดหนี้ขึ้นมาได้ซึ่งบางครั้งเนี่ยถ้าเราอายุยังน้อยยังไม่ได้มีเงินเลี้ยงดูตัวเองไม่ได้มีเงินรายได้ประจำเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อครอบครัวต่อที่บ้านได้ที่ต้องมาดูแลแล้วก็รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนที่มันเกินออกมาตรงนี้ได้เงี้ยค่ะอาจจะส่วนต่อไปเนี่ยก็อาจจะเป็นผลกระทบในวงกว้างเช่นเป็นผลกระทบต่อสังคมเงี้ยค่ะเช่นเป็นการเลียนแบบพฤติกรรมการตบตีทำร้ายร่างกายอะไรเงี้ยค่ะในระดับสังคมซึ่งสมมติว่ามีปัญหากันระหว่างกลุ่มเพื่อนก็จะเป็นมีการแก้ปัญหาแทนการจับมือพูดคุยปัญหาร่วมกันหาทางออกร่วมกันก็อาจจะเป็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการที่มันรุนแรงขึ้นตามสถานการณ์ที่ได้เรียนรู้มาเช่นมีการทำร้ายร่างกายใช้อาวุธยิงกันหรือว่าตบตีกันอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยก็อาจจะส่งผลกระทบในวงกว้างมากขึ้นดังนั้นผลกระทบที่ได้รับจากพฤติกรรมเรียนแบบเนี่ยก็อาจจะมีผลกระทบทั้งในวงแคบๆซึ่งกระทบต่อตัวเองต่อครอบครัวจนกระทั่งลามไปถึงผลกระทบในวงกว้างในระดับสังคมโรงเรียนแล้วก็ในระดับประเทศได้ค่ะ
1: ครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับอันนี้ถ้าให้ผมสรุปแบบเข้าใจง่ายๆคือการเรียนแบบเนี่ยที่จริงมีทั้งบวกและลบเนาะบวกเนี่ยก็คืออย่างวัฒนธรรมเนี่ยการเคารพอ่อนน้อมเนี่ยการพูดจาไพเราะอ่อนหวานจริงแล้วคือการเรียนแบบนะครับคือการเรียนแบบต้นแบบคือครอบครัวเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็คือเราเรียนแบบสิ่งที่ดีวัฒนธรรมที่ดีมันสืบทอดส่งกันมานี่คือสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีเช่นความก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยก็เป็นสิ่งนึงที่มันก็เกิดขึ้นมาดังนั้นสิ่งที่สำคัญจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องของต้นแบบนี่แหละครับที่ทำให้การเรียนแบบเนี่ยจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่ตรงนี้ครับ
0: ครับสุดท้ายแล้วก็อยากจะขอฝากคุณหมอทั้งสองท่านครับว่าเอ๊ะแล้วเราจะมีวิธีในการป้องกันพฤติกรรมเรียนแบบนี้เพื่อที่จะไม่ส่งผลกระทบที่ด้านไม่ดีได้อย่างไรบ้างครับ
1: อันนี้วิวก่อนเลยคิดยังไงบ้าง
2: ค่ะก็อาจจะย้อนกลับไปเนาะที่ตั้งแต่เด็กๆเลยที่อาจจะต้องท, ที่ตะกี้อาจารย์กลันได้ให้ข้อคิดคำถามมาแล้วว่าอาจจะต้องมีการตั้งคำถามโดยผู้ปกครองแล้วก็เป็นคุณครูที่เป็นสังคมที่เด็กเนี่ยได้ใช้ชีวิตอยู่เป็นส่วนหลักก็คือสังคมที่โรงเรียนกับสังคมที่บ้านในการช่วยกันดูแลนะคะแล้วก็ในการชี้แนะแล้วก็ตั้งคำถามให้เด็กได้คิดว่าพฤติกรรมเรียนแบบที่เขากำลังทำหรือกำลังเรียนรู้จากสื่อต่างๆทางโซเชียลมีเดียจากคนรอบตัวจากคุณพ่อคุณแม่จากเพื่อนรอบตัวจากรุ่นพี่เนี่ยมันมีจุดที่ดีหรือว่ามีจุดที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อตัวเขาเองต่อบุคคลรอบข้างอย่างไรทำให้เขาเกิดการตั้งคำถามขึ้นมาว่าสิ่งที่เขาจะทำต่อไปนี้มันดีหรือไม่ดีมันส่งผลกระทบอย่างไรบ้างถ้าให้เขาคิดแล้วเนี่ยเขาก็จะคิดได้เองแล้วก็เอากลับมาประยุกต์ใช้ในอนาคตต่อไปเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่เขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่มันมากขึ้นเนาะจากการคิดวิเคราะห์แล้วก็ เรียนรู้และจากประสบการณ์ว่าถ้าทำแบบนี้จะเกิดยังไงเขาก็จะเวลาเขาเจอสื่อหรือพฤติกรรมเรียนแบบที่อาจจะต้องพิจารณาว่าดีหรือไม่ดีหรือส่งผลกระทบเป็นอะไรเนี่ยเขาก็จะคิดวิเคราะห์ได้มากขึ้นแล้วก็มีสติในการเลือกในการเสพสื่อให้มากขึ้นค่ะ
1: เพิ่มเติมจากของวิวต่อนะครับผมซึ่งเป็นประเด็นที่ดีมากเลยในเรื่องประเด็นครอบครัวนะครับจริงแล้วประเด็นอื่นๆที่จะช่วยทำให้การลอกเลียนแบบเนี่ยลดผลกระทบลงก็คือหนึ่งทางด้านของการศึกษาเนาะเช่นการให้เด็กได้มีการตระหนักรู้ว่าสื่อเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเพราะอะไรสื่อตัวนี้มันมีกำลังสอนอะไรเขาแล้วเขาควรจะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไรรวมถึงที่วิวบอกเมื่อสักครู่นี่คือการตั้งคำถามแล้วก็สติมีสติก่อนที่จะตระหนักรู้ว่าสื่อที่เขาเรียนรู้มันเป็นยังไงรวมถึงในภาวะปัจจุบันที่จะต้องคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่กำลังท้าทายสังคมเราก็คือเฟกนิวเนี่ยแหละครับเฟกนิวเนี่ยแหละเป็นประเด็นที่เวลามันเข้าถึงง่ายมากแล้วมันทำให้เกิดการเรียนแบบแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสังคมวงกว้างดังนั้นสิ่งที่สำคัญสุดคือสร้างวัคซีนในการตั้งคำถามตระหนักรู้ว่าสื่อเนี่ยเราควรเชื่อหรือไม่เชื่อหรืออย่าเพิ่งเชื่อทันทีพิจารณาก่อนว่าแหล่งอ้างอิงแหล่งที่มามันคือยังไงอย่างเงี้ยเชื่อแล้วจะส่งผลกระทบต่อตัวเองต่อคนอื่นยังไงเนี่ยครับเป็นสิ่งสำคัญครับ
0: ครับเราก็ได้เห็นนะครับตั้งแต่เริ่มต้นมาในรายการของเราทั้งความหมายของพฤติกรรมเรียนแบบว่ามันคืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรรวมถึงตอนสุดท้ายที่คุณหมอได้แนะนำตัวอย่างแล้วก็รวมถึงวิธีในการป้องกันพฤติกรรมเรียนแบบของเรานี้นะครับก็ขอขอบพระคุณคุณหมอทั้งสองท่านเลยนะครับที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ในเรื่องของเราของสุขภาพจิตในเรื่องของพฤติกรรมเรียนแบบนะครับก็อย่างที่เราได้กล่าวกันไปว่าแม้มันจะเป็นเรื่องเล็กแต่เราก็ควรจะรู้พ้นปันเป็นสิ่งที่อยู่กับเราเรื่องใกล้ๆตัวนะครับสำหรับวันนี้รายการ Mental Health เรารายการที่สร้างความรอบรู้ทางสุขภาพจิตให้กับทุกท่านเราก็ขอจบรายการไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันความจำเป็นของการใช้พระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาผลกระทบค่าครองชีพประชาชนอย่างเร่งด่วนคาดว่าโครงการคนละครึ่งพลัสเปิดลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมนี้กรมการค้าภายในตรวจสอบราคาเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนก่อนเปิดภาคเรียนพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนรัฐมนตรีต่างประเทศจีนเรียกร้องให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยเร็วที่สุดเดชาพลพัววรานุเคราะห์สุพิศราเพียวสามพรานเล่น3เกมชนะคู่เจ้าของแชมป์ออลอิงแลนด์ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่นได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการธนาคารสมอง
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญกับผู้ที่เกษียณอายุแล้วแต่ยังมีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านต่างๆที่สามารถสร้างประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการธนาคารสมองขึ้นเมื่อปี2543เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลและเชิญชวนผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพหลากหลายที่เกษียณอายุแล้วมาเป็นวุฒิอาสาเป็นพลังอาสาช่วยพัฒนาประเทศช่วยกันระดมสมองและถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อันทรงคุณค่าให้แก่คนรุ่นหลังโดยไม่หวังผลตอบแทนเพื่อไม่ให้ความรู้เหล่านั้นสูญเปล่าทั้งยังทรงส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความมั่นคงในการดำรงชีวิตมีคุณค่าในตนเองและมีสุขภาพร่างกายจิตใจที่แข็งแรงนับตั้งแต่นั้นจวบจนถึงปัจจุบันมีวุฒิอาสาธนาคารสมองซึ่งเป็นผู้เกษียณอายุทั้งจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและปลัดชาวบ้านจำนวนมากสมัครเข้าเป็นคลังปัญญาของประเทศที่พร้อมร่วมพัฒนาสังคมและประเทศชาติในลักษณะการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติมากมายอาทิวุฒิอาสาธนาคารสมองกลุ่มสุขภาพที่ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางการแพทย์สาธารณสุขและนักวิชาการด้านสุขภาพได้ร่วมกันเขียนบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนด้วยแจกจ่ายไปยังห้องสมุดทั่วประเทศเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัยและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศนอกจากนี้ยังสร้างความร่วมมือด้านสาธารณสุขกับต่างประเทศการแก้ไขปัญหาช้างป่าในภาคตะวันออกการรวมกลุ่มแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 การผลักดันนโยบายเชิงรุกเพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับภูมิภาคเป็นต้นคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
3: บรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมานะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยนางทองใบทองสาประชาชนจากจังหวัดมหาสารคามกล่าวว่า เดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพรวมกว่า300ครั้งแล้วเพราะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างในหลวงรัชกาลที่9โดยเฉพาะโครงการในพระราชดำริที่ช่วยแก้ปัญหาความแห้งแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งด้านแหล่งน้ำและการเกษตรเพื่อช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: ได้มากราบตั้งแต่วันแรก9พฤศจิกามากับครอบครัวหลังจากนั้นแม่ก็มาเองครั้งนี้รู้สึกจะเป็น312ครั้งรักมากคนอีสานถ้าไม่มีสมเด็จท่านป่านนี้ก็แห้งแล้งจะไม่ได้มีข้าวหอมมะลิกินเหมือนทุกวันนี้ลูกพระองค์ไปทำให้มีน้ำดื่มกินที่สะอาดให้มีทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันนี้ก็เพราะสมเด็จแม่สมเด็จพ่อถ้าไม่มีพระองค์ท่านคงจะลืมอ้าตาอ้าปากไม่ได้ทุกวันนี้อีสานเจริญมีเมล็ดพันธุ์ข้าวสวยๆได้ไปกินต้องมาลูกไม่มาไม่ได้เพราะรักและก็ผูกพันมาก
3: ด้านนางวิภาชัยวงศ์ประชาชนจากจังหวัดพะเยากล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและรู้สึกซาบซึ้งเนื่องจากเห็นพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไหมไทยเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน
5: มาครั้งแรกแล้วก็วนออกมาแล้วค่ะแล้วก็จะเข้าอีกรอบนึงไม่รู้มันจะร้องไห้ยังไงมันขนลุกยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกเห็นแต่ในทีวียังไม่เคยที่จะแบบว่าเจอจริงๆส่วนมากก็จะเป็นผ้าไหมใช่ไหมส่วนมากที่รู้แล้วก็ที่มีชื่อเสียงก็คือผ้าไหมมาถ้าสะดวกจะมาอีกจะมาถึงจนกว่าที่ว่าท่านจะเผา
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:15 นถึง 20:00 นโดยจะปิดจุดคัดกรองในเวลา 19:00 นสำหรับประชาชนที่ต้องการแจ้งความประสงค์ในการนำอาหารเครื่องดื่มหรือสิ่งของเพื่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน1818ปุริมปัสสภาภาครายงาน
0: รัฐบาลยืนยันความจำเป็นของการใช้พระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบค่าครองชีพประชาชนอย่างเร่งด่วนคาดว่าโครงการคนละครึ่ง plus จะเปิดให้ลงทะเบียนได้วันที่25พฤษภาคมนี้
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชี้แจงประเด็นพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพรก.กู้เงิน400,000,000 บาทยืนยันถึงความจำเป็นในการดูแลค่าครองชีพของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้นจากราคาต้นทุนพลังงานที่กระทบกับทุกคนรัฐบาลต้องดูแลประชาชนทุกกลุ่มภายใต้งบประมาณที่จำกัดและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกจากผลกระทบของสถานการณ์ในตะวันออกกลางทำให้ราคาต้นทุนพลังงานพุ่งสูงถือเป็นเรื่องเร่งด่วนของประเทศพร้อมย้ำถึงกรณีฝ่ายนิติบัญญัติและส.ส.ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญไปแล้วที่อาจมีผลต่อโครงการนั้นยืนยันว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าต่อไปเพราะพรก.มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแล้ว
7: ภายใต้ความเดือดร้อนในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วเราก็ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศอย่างนี้สถานการณ์ตะวันออกกลางจะจบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ความจำเป็นต้องใช้พรก.กู้เงินเนี่ยถึงต้องเกิดขึ้นและมันเป็นเรื่องที่เร่งด่วนนะคะแล้วที่ฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายค้านไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าการกู้เงินครั้งนี้เนี่ยถูกต้องหรือเปล่าอันนั้นเป็นข้อคำถามของฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายค้านแต่สำหรับเราเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จะเดินหน้าต่อเพราะเรื่องพรก.กู้เงินนั้นมันมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายแล้ว
6: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการออกพรก.กู้เงินถือเป็นการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนแบบมีเป้าหมายโดยเฉพาะการดำเนินการโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลจ่าย60ประชาชนจ่าย40ช่วยเหลือประชาชนได้กว่า30ล้านคนรวมถึงการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภาคการเกษตรกลุ่ม SME ภาคการขนส่งรวมถึงการส่งเสริมให้ใช้พลังงานสะอาดและแสงอาทิตย์ทดแทนหากไม่เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาทุกภาคส่วนจะได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักสำหรับโครงการคนละครึ่งพลัสคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมและเริ่มใช้ได้วันที่1มิถุนายนนี้มาริชโยรายงาน
0: เครือข่ายรถพุ่มพวงทั่วประเทศนำสินค้าราคาประหยัดในโครงการไทยช่วยไทยกระจายไปสู่ประชาชนครบ878อำเภอลดค่าครองชีพได้ต่อเนื่องผลักดันเศรษฐกิจฐานรากคึกคัก
8: นางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโ รมการปกครองกระทรวงมหาดไทยบูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการท้องถิ่นและเครือข่ายรถพุ่มพวงจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดครั้งที่3ขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินค้าจำเป็นให้กับประชาชนในทุกพื้นที่มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200,000 คนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากกว่า26ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า 5,770,000 บาทสะท้อนถึงความสำเร็จของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและชุมชนในการนำสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดกระจายสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายช้อยสอยรวมกว่า86ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าของชีพให้กับประชาชนรวมกว่า19ล้านบาทถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชน SME และสินค้าโอท็อปควบคู่กับการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ด้านผู้ค้ารถพุ่มพวงไทยช่วยไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เผยประชาชนตอบรับสินค้าราคาประหยัดเป็นอย่างดีช่วยลดค่าครองชีพประชาชนในชุมชนห่างไกลเสริมรายได้ผู้ค้าน
9: างจิดาภาภูมิสินผู้ค้ารถพุ่มพวงไทยช่วยไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการนำสินค้าชุดเริ่มต้นที่ได้รับการจัดสรรให้ฟรีตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงไปจำหน่ายตามหมู่บ้านชุมชนในพื้นที่อำเภอบางสะพานพบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกเดินทางไปซื้อของนอกบ้านเพราะสินค้ามีคุณภาพและราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปเมื่อหมดสินค้าชุดนี้แล้วตั้งใจว่าจะสั่งซื้อมาจำหน่ายต่ออย่างแน่นอนโดยจะได้รับบัตรเติมน้ำมันฟรีด้วยถือว่าช่วยสร้างรายได้และลดค่าครองชีพให้กับผู้ค้ารถพุ่มพวงได้อีกทางหนึ่ง
10: คือนโยบายของรัฐบาลเขาดีแล้วเขาก็ช่วยเราประหยัดค่าน้ำมันได้สนับสนุนคนที่มันมีรายได้น้อยแล้วก็สนับสนุนชุมชนที่เขาไม่ถึงต้องไปซื้อของข้างนอกของแพงถ้ามีเราวิ่งก็เขาได้ประหยัดไปอีกอย่าง
9: ทั้งนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีเครือข่ายรถพุ่มพวงจำนวน50คันนำสินค้าราคาประหยัดไปจำหน่ายในพื้นที่นอกเขตชุมชนเมืองเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยผู้ค้าต้องจำหน่ายตามราคาป้ายที่กำหนดเท่านั้นธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชย์สวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: กรมการค้าภายในตรวจสอบราคาเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนก่อนเปิดภาคเรียนพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชน
11: นายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้รับมอบนโยบายจากนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เร่งดูแลและลดภาระค่าของชีพของประชาชนโดยเฉพาะช่วงใกล้เปิดภาคเรียนที่ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการจัดหาเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนให้บุตรหลานจึงได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามราคาสินค้าทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมทั้งได้หารือผู้ผลิตและผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนรายใหญ่พบว่าต้นทุนวัตถุดิบไม่ได้ปรับเพิ่มสูงมากแม้จะได้รับผลกระทบจากค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังสามารถตรึงราคาสินค้าไว้ในระดับเดิมได้ขณะเดียวกันในการเปิดตัวโครงการ Back to Schoolผู้ประกอบการยืนยันว่าจะจำหน่ายสินค้าในราคาเดิมไม่มีการปรับขึ้นราคาย้ำว่าจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นกระทบต่อค่าครองชีพและกำลังซื้อของประชาชนในภาพรวมกรมการค้าภายในจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าให้นานที่สุดรวมทั้งติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนหากพบฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาหรือขายสินค้าโดยไม่เป็นธรรมจะดำเนินคดีตามกฎหมายประชาชนสามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยผ่านกิจกรรมลดค่าครองชีพหลากหลายรูปแบบทั้งงานธงฟ้าราคาประหยัดรถโมบายและรถพุ่มพวงจำหน่ายสินค้าราคาถูกรวมถึงร่วมมือกับห้างค้าปลีกและโมเดิร์นเทรดทั่วประเทศในการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างต่อเนื่องผดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
12: นอกจากนี้กรมการค้าภายในยังร่วมกับภาคเอกชนจัดกิจกรรมเทศกาลผลไม้ไทยปี2569เดินหน้ากระจายผลไม้คุณภาพจากสวนสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนเปิดตัวกิจกรรมเทศกาลผลไม้ไทยสดจากสวนสู่บิ๊กซีปี2569เพื่อเดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรไทยในการกระจายผลผลิตผลไม้คุณภาพจากสวนสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศภายใต้แนวคิดผลไม้สดคุ้มต้องบิ๊กซีตลอดเดือนพฤษภาคมนี้โดยความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการผลผลิตผลไม้ไทยให้มีประสิทธิภาพทั้งด้านการรับซื้อการกระจายสินค้าและการสร้างโอกาสทางการตลาดให้เกษตรกรรวมถึงสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับกิจกรรมไฮไลท์คือบุฟเฟ่ทุเรียนและผลไม้ไทยอิ่มไม่อั้นซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่30เมษายนถึง31พฤษภาคมนี้โดยมีผลไม้หลากหลายรายการอาทิทุเรียนหมอนทองมังคุดเงาะมะม่วงแตงโมข้าวเหนียวมะม่วงและไอศกรีมคุณภาพทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่บิ๊กซี22สาขาที่ร่วมรายการอาทิสาขารัชดาพิเศษลาดพร้าวสงสะพานควายพระรามสงและบางพลีขณะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมพร้อมมาตรการรับมือผลผลิตทุเรียนฤดูกาลผลิต2569คุมเข้มป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด
13: นายเอกชัยสุน

0: ยกระดับคุณภาพของทุเรียนให้มีคุณภาพเสริมสร้างภาพลักษณ์ผลไม้คุณภาพดีของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นที่รู้จักและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคในการซื้อสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยทั้งนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ปลูกจำนวน 137,283 ไร่คาดการผลผลิตในปี 2,569 จำนวน 124,263 ตันเพิ่มขึ้นจากปี 2,568 ร้อยละ 30.65ปัจจุบันมีพื้นที่ผลิตทุเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดีหรือ GAP คิดเป็นร้อยละ 89.27 ของพื้นที่ให้ผลผลิตทั้งหมดเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาช่วงฤดูกาลผลไม้ออกสู่ท้องตลาดระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมนี้
2: นายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเป็นช่วงที่ผลไม้ของจังหวัดพังงาให้ผลผลิตออกสู่ท้องตลาดและมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกินผลไม้จากสวนโดยมีทั้งทุเรียนสาลิกาและมังคุดทิพย์พังงาซึ่งเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ของจังหวัดพังงาจึงถือเป็นโอกาสอันดีที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงาในช่วงนี้นอกเหนือจากจะได้สัมผัสกับความสวยงามทางธรรมชาติในช่วงกรีนซีซั่นแล้วยังได้สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรลิ้มรสผลไม้ของจังหวัดพังงาสดจากสวนทั้งนี้ผลไม้ทั้ง2ชนิดปลูกมากในพื้นที่อำเภอกระพงเป็นส่วนใหญ
3: ่จังหวัดพังงาของเรานะครับยังมีของดีของเด่นของจังหวัดพังงานะครับก็คือผลไม้นะครับซึ่งถือว่าเป็นสินค้า GI นะของจังหวัดพังงาเลยนั่นคือทุเรียนสาลิกาเป็นทุเรียนสาลิกาหนึ่งเดียวที่มีอยู่ที่พังงาแล้วก็รสชาติของทุเรียนเนี่ยทุเรียนที่มีรสชาติที่เนื้อละมุนละเอียดนะครับหอมหวานจริงๆนะครับและยังไม่เพียงเท่านั้นนะครับในสวนทุเรียนเรายังมีสินค้า GI ของจังหวัดพังงาอีกชนิดหนึ่งก็คือมังคุดทิพย์พังงา
2: ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาได้มีการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปยังสวนผลไม้ทั้งมังคุดทิพย์พังงาและทุเรียนสาลิกาโดยมีการจัดทำโปรโมชั่นร่วมกับผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เพจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาททสำนักงานพังงา TAT พังงาออฟฟิศฉัตรชัยกิจจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรเน้นย้ำเกษตรกรเร่งปรับปรุงทะเบียนให้เป็นปัจจุบันเพื่อรับความช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติฉุกเฉินบรรเทาผลกระทบจากภาวะอากาศแปรปรวน
4: นางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่าปัจจุบันโลกกำลังเผชิญภาวะโลกรวนส่งผลให้สภาพอากาศแปรปรวนรุนแรงและคาดการณ์ได้ยากรวมถึงการระบาดของศัตรูพืชที่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรโดยตรงซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการภัยพิบัติในทุกมิติควบคู่กับการสร้างความรู้ความเข้าใจและการเข้าถึงสิทธิการช่วยเหลือของภาครัฐโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันซึ่งถือเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างรวดเร็วและตรงเป้าหมายเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นทั้งนี้ในกรณีที่พื้นที่เกษตรเสียหายจริงและอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือจะช่วยเหลือไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่โดยอัตราการช่วยเหลือประกอบด้วยข้าว 1,340 บาทต่อไร่พืชไร่และพืชผัก 1,980 บาทต่อไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ 4,048 บาทต่อไร่สำหรับความคืบหน้าหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในอัตราใหม่ยังอยู่ระหว่างที่กระทรวงการคลังพิจารณาชวนันท์มาลีรายงาน
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงบ่ายวันนี้ตรวจเยี่ยมการพัฒนาแหล่งมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพและเป็นประธานเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยปี2569
6: นายอนุ

0: ชินชันวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจเดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามการพัฒนาในพื้นที่และพบปะประชาชนในช่วงบ่ายวันนี้16พฤษภาคม2569โดยเวลา 15:05 นาทีนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพมรดกโลกและจากนั้นเวลา 16:10 นาทีนายกรัฐมนตรีและคณะชมโบราณสถานเขาคลังนอกเพื่อติดตามการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดส่วนช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางไปยังสำนักงานเทศบาลตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยประจำปี2569ประเพณีบั้งไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือในเวลา 18:30 นาทีบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลผู้เตยพร้อมพบปะประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อติดตามการพัฒนาพื้นที่เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: รัฐบาลบูรณาการ23หน่วยงานกวาดล้างธุรกิจโนมินีลงพื้นที่ตรวจธุรกิจกลุ่มเสี่ยงและผู้ใช้วิชาชีพในทางที่ผิด
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 ซึ่งวาระเร่งด่วนของรัฐบาลในการกวาดล้างธุรกิจนอมินีหรือการใช้ชื่อคนไทยบังหน้าเพื่อทำธุรกิจผิดกฎหมายโดยเปลี่ยนรูปแบบการบริหารราชการมาเป็นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนรวม23หน่วยงานตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อร่วมกันวางแผนและลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวดการดำเนินการจะมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยทั้งก่อนและหลังการจดทะเบียนโดยคัดกรองนิติบุคคลที่มีความเสี่ยงซึ่งมีชาวต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ไปจนถึงเกือบระดับร้อยละ 50เพื่อค้นหาความเสี่ยงในกลุ่มธุรกิจเป้าหมาย
3: สิ่งที่มีความเสี่ยงเนี่ยก็จะมีท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์อีคอมเมิร์ซโรงแรมโรงเกษตรและก่อสร้างทนายและผู้ตรวจสอบบัญชีบางรายที่ใช้วิชาชีพของตัวเองเนี่ยในทางที่ไม่เหมาะสมคือไปเอื้อให้เกิดการจดทะเบียนในลักษณะนอมินีได้ท่านนายกก็สั่งให้กระทรวงยุติธรรมกับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยไปเร่งดำเนินการไปตรวจสอบไปดูเรื่องมาตรฐานจริยธรรมแล้วก็ปปง.ตามไปประกบตรวจสอบเส้นเงินอีกนะคะ
2: ขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการตรวจสอบที่เข้มงวดเพื่อไม่ให้กลายเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนจึงมีมาตรการเร่งยกเลิกกฎระเบียบที่ซ้ำซ้อนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนที่สุจริตให้สามารถเข้ามาลงทุนตั้งบริษัทและนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนไทยได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: รัฐบาลตั้งคณะกรรมการผู้แทนพิเศษแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งเน้นแนวทางความยั่งยืนขณะเดียวกันยังคงเดินหน้าพูดคุยสันติสุขอย่างต่อเนื่องรายละเอียดติดตามได้จากรายงาน
4: ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหนึ่งในเรื่องที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญจนนำมาสู่การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานคณะกรรมการนอกจากนั้นยังมีบุคลากรระดับสูงจากทั้งฝ่ายการเมืองความมั่นคงและข้าราชการพลเรือนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการรวม22คนที่จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตนายศิริศักดิ์กล่าวว่าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งต้องแก้ไขปัญหาตั้งแต่เชิงโครงสร้างทางด้านอัตลักษณ์ ความยุติธรรมและการพัฒนาพื้นที่โดยต้องครอบคลุมทั้งมิติการเมืองการทหารและการต่างประเทศซึ่งการพูดคุยสันติสุขยังมีอีกแนวทางที่สำคัญเนื่องจากมีประเทศมาเลเซียเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องในกระบวนการพูดคุยสันติสุขและกระทรวงกลาโหมยังได้เสนอแนวทางที่มุ่งเน้นการพูดคุยทั้งกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐและประชาชนในพื้นที่ควบคู่กันไป
5: การพูดคุยเพื่อสันติมันก็เป็นเส้นทางหนึ่งนะครับเราเป็นการพูดคุยกับกลุ่มที่ก่อการร้ายอยู่ใช่ไหมครับแต่การแก้ไขทางการเมืองเราก็ต้องคุยกับประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับเพราะนั้นก็ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นทางจริงๆแล้วก็คือทางฝ่ายกลาโหมเขาเป็นคนเสนอนะครับก็ผมคิดว่ามันบางส่วนก็เรื่องการเมืองบางส่วนก็เรื่องการทหารตราบใดที่เราไปในทางเดียวกันนะครับอันนั้นสำคัญที่สุดครับ
4: และจากที่สภาความมั่นคงแห่งชาติแต่งตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขคนใหม่ที่ไม่ใช่ทหารแต่นำโดยฝ่ายพลเรือนอย่างนายธนสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติที่เน้นเดินหน้าพูดคุยกับทุกกลุ่มยึดหลักการเมืองนำการทหารและนำบทเรียนเดิมมาปรับปรุงนั้นทำให้ในวันมูฮัมหมัดนอมัทาในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มองว่าเวทีเจรจายังมีประโยชน์เพราะทำให้นานาประเทศเห็นถึงความจริงใจของไทยในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเห็นว่าหลักการเจรจาของคณะผู้แทนไทยต้องมีการพูดคุยระหว่างกันให้เกิดความชัดเจนเป็นไปในแนวทางเดียวกันทุกระดับและมุ่งเน้นหาพื้นที่ปลอดภัยระหว่างกันอีกทั้งต้องทำคู่ขนานกันไปทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ
6: หัวข้อของการเจรจาเราก็อยู่บนหลักที่ว่าเราอยากจะได้พื้นที่ปลอดภัยเขาก็อยากได้มีส่วนร่วมในทางการเมืองมากขึ้นไอ้ตรงนี้จะประสานยังไงความปลอดภัยนะเราก็เห็นว่าจำเป็นประชาชนก็ต้องการแต่เขาก็พยายามบอกว่าจะเกิดความภัยต้องให้เขามีส่วนร่วมในทางการเมืองทีนี้เราก็ต้องดูว่าความมีส่วนร่วมทางการเมืองเขามันขนาดไหนขัดกันรัฐธรรมนูญหรือเปล่าแล้วทำแล้วจะเกิดผลดีหรือเปล่า
4: แม้การพูดคุยสันติสุขจะมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องแต่รัฐบาลปัจจุบันจะให้ความสำคัญกับการประสานการทำงานและการสร้างความเข้าใจร่วมกันมากยิ่งขึ้นโดยตระหนักว่าการเจรจากับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบไม่ใช่คำตอบทั้งหมดของการแก้ไขปัญหาแต่ต้องยึดประชาชนในพื้นที่เป็นศูนย์กลางเพื่อให้การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไปจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
7: บางครั้ง
8: ความจริงถูกหยุดไม่ใช่เพราะไม่มีหลักฐานแต่เพราะมีคนมาฟ้องคดีปิดปาก
9: ผมเมธามาศขาวผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงครับสื่อมวลชนมีพลังมากนะครับในการที่จะเปิดโปงการทุจริตเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงให้สาธารณชนว่าความจริงที่ว่านั้นมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่การที่สื่อมวลชนหรือคนออกมาพูดเพื่อผลประโยชน์สาธารณะไม่ควรให้มีการฟ้องปิดปากคดีทุจริตจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมประชาธิปไตยเพื่อให้สังคมไทยเราได้พัฒนาต่อไปอย่างโปร่งใสพลเมืองมีส่วนร่วมครับ
8: สื่อเข้มแข็งสังคมโปร่งใสส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศ
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
10: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเปิดเผยระหว่างการแถลงข่าวเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กรุงปักกิ่งของจีนซึ่งเสร็จสิ้นลงไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยนายหวังอี้เรียกร้องให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยเร็วที่สุดหลังจากช่องแคบแห่งนี้ถูก ปิดตั้งแต่สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านเริ่มขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในช่องแคบฮอร์มุซคือการที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเป็นการถาวรรัฐมนตรีต่างประเทศจีนยังกล่าวเพิ่มเติมว่าจีนสนับสนุนให้สหรัฐและอิหร่านเดินหน้าแก้ไขความขัดแย้งระหว่างกันและข้อพิพาทต่างๆต่อไปด้วยกระบวนการเจรจาซึ่งรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐสามารถจับกุมตัวนายโมฮัมหมัดบาเกอร์ซาอัดดาวูดอัลซาดีผู้บัญชาการของกลุ่มติดอาวุธคาตาอิบฮิสบอลลอห์ที่เคลื่อนไหวในอิรักและได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยบุคคลรายนี้เป็นผู้วางแผนให้สมาชิกกลุ่มคาตาอิบฮิสบอลลอห์ก่อการร้ายโจมตีชาวยิวที่อยู่ในทวีปยุโรปแคนาดาและสหรัฐเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐและอิสราเอลดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านกระทรวงยุติธรรมสหรัฐยังเปิดเผยว่านายอัลซาดีถูกตั้งข้อหาทั้งหมด6กระทงที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายอย่างไรก็ตามทนายความของนายอัลซาดีอ้างว่าบุคคลดังกล่าวกำลังเผชิญกับการถูกดำเนินคดีที่มีแรงจูงใจทางการเมืองประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่ากองกำลังยูเครนจะดำเนินปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในดินแดนของรัสเซียเพิ่มเติมเพื่อตอบโต้ที่กองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีอาคารที่อยู่อาศัยแห่งหนึ่งในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวบนเครื่องบิน Air Force One โดยเตือนว่าการที่กองทัพรัสเซียเปิดฉากโจมตีอย่างรุนแรงในยูเครนอาจส่งผลให้กระบวนการสันติภาพที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งยังคงยืดเยื้อมานานกว่า4ปีต้องล่าช้าออกไปอีกสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ที่เรียกร้องประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกาเสริมสร้างศักยภาพเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งมีหนูเป็นพาหะเนื่องจากมีหลายประเทศในทวีปแห่งนี้ยังขาดระบบเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับการตรวจพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสฮันตาได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจึงทำให้ไม่สามารถตรวจพบการระบาดที่อาจเกิดขึ้นในประเทศดังกล่าวได้นายโทลเบิร์ตเนียนสวาผู้อำนวยการฝ่ายป้องกันเตรียมความพร้อมและรับมือการระบาดใหญ่ของแอฟริกา CDCเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสฮันตาตั้งแต่ระยะแรกรวมถึงการดำเนินมาตรการติดตามเฝ้าระวังเป็นเวลา45วันสำหรับผู้ที่สัมผัสเชื้อหรือเป็นบุคคลอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอย่างทันท่วงทีต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
13: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกดีกรีแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบเอาชนะลักย่าเซนมืออันดับ11ของโลกจากอินเดียไป2เกมรวด 21-19 21-16ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับโจเทียนเฉินมืออันดับ6ของโลกจากไชนีสไทเปขณะที่ประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานมืออันดับ3ของโลกตบเอาชนะยีฮงเว่ย กับนิโคกอนซาเลสชานมืออันดับ10ของโลกจากไชนีสไทเปเจ้าของแชมป์ออลอิงแลนด์ปี2026ไปแบบสนุก2ต่อ1เกม21-17 20-22 และ21-10ส่งผลให้บาสเดชาพลกับเฟรมสุพิศราผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับจูยี่จุนกับหลี่เฉียนมืออันดับ45ของโลกจากจีนหญิงเดี่ยวรอบ8คนสุดท้ายพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัทมือ27ของโลกเอาชนะหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกไป2ต่อ1เกม21-19 13-21 และ21-15 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกและมืออันดับ1ของรายการจากญี่ปุ่นในวันนี้ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่มีรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกและมือวางอันดับ3ของรายการแพ้ฮินะอาเคชิมืออันดับ28ของโลกจากญี่ปุ่นไป0ต่อ2เกม13-21 และ21-16ตกรอบอย่างน่าเสียดายด้านชายคู่รอบ8คู่สุดท้ายพีรัชชัยสุพันธ์กับพักพลธีระรัศกุลคู่มือ60ของโลกแพ้ลีโอโรลี่คานันโดกับดาเนียลมาตินคู่มือ21ของโลกจากอินโดนีเซีย2ต่อ0เกม18-21 และ15-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2026แอสตันวิลล่าเปิดสนามวิลล่าพาร์คเอาชนะหงส์แดงลิเวอร์พูลไป4ต่อ2เก็บเพิ่มเป็น62คะแนนแซงขึ้นมาอยู่อันดับ4พร้อมการันตีคว้าตั๋วลุยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าส่วนลิเวอร์พูลมี59คะแนนเท่าเดิมขยับลงไปอยู่ที่อันดับ5ของตารางนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายพรพิทักษ์แม้นสิริและนายชัยวัฒน์บุญชวลิศรองอธิบดีนายคเชนกันนิกาและนางสาวอรัญญาเกตแก้วที่ปรึกษารวมถึงผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุดได้ร่วมประชุมหารือและเจรจาผ่านทางระบบออนไลน์กับผู้แทนสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเพื่อพิจารณาเงื่อนไขและค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026ในประเทศไทยตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักประสานงานเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาผลการหารือเบื้องต้นยังไม่ได้ข้อสรุปแม้ว่าราคาตามข้อเสนอของฟีฟ่าในครั้งนี้จะเป็นไปตามอัตรามาตรฐานสากลแต่งบประมาณที่ไทยต้องจ่ายเพื่อการนี้จำเป็นต้องพิจารณาจากหลายปัจจัยอาทิสภาวะทางเศรษฐกิจรวมทั้งจากการศึกษาข้อมูลการแข่งขันครั้งที่ผ่านมาพบว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่เพียงค่าลิขสิทธิ์เท่านั้นแต่ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นภาษีค่าใช้จ่ายด้านเทคนิคและด้านปฏิบัติการต่างๆซึ่งต้องใช้งบประมาณจากผู้สนับสนุนเพิ่มเติมอีกพอสมควรซึ่งในห้วงเวลาอันกระชั้นชิดเกรงว่าอาจจะไม่ทันการอย่างไรก็ดีด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวกรมประชาสัมพันธ์จึงจำเป็นต้องดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบต่อไปนายเทวัญลิปตพันลบที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานบริหารสโมสรนครราชสีมามาสด้า FC เปิดเผยถึงเป้าหมายของทีมในฤดูกาลหน้าหลังทีมตกชั้นสู่ไทยลีก2ว่าในเร็วๆนี้จะมีการประชุมบอร์ดบริหารถึงเป้าหมายในฤดูกาลหน้าว่าจะมีทิศทางเป็นอย่างไรโดยอาจจะไม่ได้ทำทีมต่อแล้วเนื่องจากต้องแสดงความรับผิดชอบต่อผลงานที่ไม่สามารถทำให้ทีมอยู่ในไทยลีกต่อไปได้แต่จะมีทีมบริหารชุดใหม่เข้ามาบริหารทีมแทน
14: ก็ต้องดูครับบริหารชุดใหม่เพราะผมเองก็ต้องแสดงความรับผิดชอบในฐานะของเป็นผู้บริหารแล้วไม่สามารถที่จะให้เราอยู่ในไทยลีกต่อไปได้ผมก็มีโอกาสจะให้ผู้บริหารชุดใหม่มาทำดีกว่าน
13: ายเทวันกล่าวต่อว่าสำหรับตัวผู้เล่นต่างชาติอาจจะมีการคัดเลือกใหม่ทั้งหมดส่วนนักเตะไทยคนไหนที่ยังเหลือสัญญากับทีมหรือนักเตะคนใดพร้อมสู้ต่อกับทีมในที2ก็ยังจะเดินหน้าต่อไปด้วยกันทางนี้ต้องรอทีมบอร์ดบริหารชุดใหม่ประชุมอีกครั้งนายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดการแข่งขันเอสโคล่า 3x3 บาสเกตบอลยูลีก2026ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3เพื่อให้นักกีฬานิสิตนักศึกษาได้โชว์ทักษะบาสเกตบอลโดยจะแข่งขันทั้งหมด4ภูมิภาครวม5สนามระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมนี้เพื่อชิงแชมป์ระดับประเทศและเงินรางวัลรวมกว่า1ล้านบาทพร้อมคว้าโอกาสเติบโตสู่เส้นทางนักกีฬาระดับอาชีพทีมชาติไทยไปจนถึงระดับนานาชาติ TCU Sport Complex จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการร่วมมือกับเอสโคล่าในการจัดการแข่งขันเอสโคล่า 3x3 บาสเกตบอลยูลีก2026ครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญคือการยกระดับศักยภาพนักกีฬาบาสเกตบอลระดับมหาวิทยาลัยของไทยให้ก้าวสู่ระดับนานาชาติโดยสมาคมได้จัดทีมงานและโค้ชทีมชาติมาร่วมให้คำแนะนำแก่นักกีฬารวมถึงร่วมทำหน้าที่ตัดสินการแข่งขันเพื่อให้ทุกแมตช์เป็นไปตามมาตรฐานระดับนานาชาติซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างฐานนักกีฬา 3x3 ในประเทศไทยให้มีโอกาสสะสมคะแนนและยกระดับอันดับของประเทศในระบบ FIBA ได้ในระยะยาวอีกด้วยนายชวันวิทย์กองวิสัยสุขประธานบริษัท Facility Excellence จำกัดเป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการฟุตบอลเยาวชนคืนความสุข PYNS Youth League 2026โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อผลักดันนักฟุตบอลเยาวชนไทยให้มีโอกาสได้ฝึกฝนแข่งขันและทำความฝันกับการเป็นนักฟุตบอลเริ่มจากพื้นที่ภาคใต้4จังหวัดได้แก่ปัตตานียะลานราธิวาสและสงขลานายชวันวิทย์กองวิสัยสุขกล่าวว่าเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เดินทางไปฝึกทักษะฟุตบอลยังต่างประเทศอาทิสาธารณรัฐประชาชนจีนอังกฤษสเปนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้สำหรับโครงการฟุตบอลเยาวชนคืนความสุขกำหนดจัดการแข่งขันสนามแรกในวันที่ 6-7 มิถุนายนนี้ที่จังหวัดปัตตานีต่อด้วยวันที่ 13-14 มิถุนายนที่จังหวัดสงขลาวันที่ 20-21 มิถุนายนที่จังหวัดยะลาวันที่ 27-28 มิถุนายนที่จังหวัดนราธิวาสโดยผู้ชนะอันดับ1และ2ของแต่ละจังหวัดจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและไปดวลแข่งกันที่สนามตินสุรานนท์จังหวัดสงขลาซึ่งทีมที่คว้าแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมสิทธิ์ไปฝึกทักษะฟุตบอลที่ต่างประเทศผ่านิดคาดนาครายงาน
15: วิกฤตพลังงาน
16: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
17: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่าชิมลางชิมลางประกอบด้วยคำว่าชิมกับคำว่าลางคำว่าชิมหมายถึงลองลิ้มรสดูเช่นแม่ชิมแกงแล้วบอกว่าจืดไปให้เติมน้ำปลาอีกหน่อยคำว่าลางหมายถึงสิ่งหรือปรากฏการณ์ที่เชื่อกันว่าจะบอกเหตุดีหรือเหตุร้ายเช่นผึ้งทำรังทางทิศตะวันออกของอาคารเป็นลางดีแมงมุมตีอกเป็นลางร้ายเมื่อประกอบคำว่าชิมกับคำว่าลางเป็นชิมลางจึงหมายถึงคอยดูว่าจะมีลางบอกเหตุร้ายหรือดีอย่างไรเช่นในเรื่องราชาธิราชมหาเทวีสั่งฆ่าหลวง3คนให้ผลีกรรมบวงสรวงเทพยาดาแล้วเที่ยวชิมลางทุกประตูเมืองปัจจุบันชิมลางมีความหมายเปลี่ยนไปโดยใช้หมายถึงอย่างดูท่าทีหรือเหตุการณ์ว่าจะดีหรือร้าย
17: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
19: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันตกของประเทศเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้น ื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายและบึงกาฬอุณหภูมิต่ำสุด24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรและเวลา 20:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:59 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง38เซนติเมตรและเวลา 13:57 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลา โดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150
20: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องข้าวแช่ปรับสมดุลร่างกายคลายร้อนท่านผู้ฟังครับในช่วงฤดูร้อนข้าวแช่ถือเป็นเมนูไทยโบราณที่ทรงคุณค่าและได้รับความนิยมโดยมีต้นกำเนิดมาจากอาหารมอญที่เรียกว่าเปิงดาดหรือข้าวน้ำทั้งนี้ข้าวแช่เป็นเมนูที่ผสานกลิ่นหอมและสรรพคุณของสมุนไพรไทยไว้ได้อย่างลงตัวโดยแบ่งคุณประโยชน์ออกเป็น2ส่วนหลักดังนี้1สมุนไพรที่มีรสหอมเย็นโดยการใช้สมุนไพรที่มีกลิ่นหอมเช่นดอกมะลิใบเตยดอกกระดังงาหรือกุหลาบมอญเป็นต้นโดยมาใช้ปรุงน้ำข้าวแช่มีสรรพคุณแก้ร้อนในกระหายน้ำและกลิ่นหอมยังช่วยบำรุงหัวใจผ่อนคลายความเครียดบรรเทาอาการอ่อนเพลียจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด 2. เครื่องเคียงที่มีส่วนประกอบจากสมุนไพรเช่นตะไคร้กระชายหอมแดงซึ่งมีรสร้อนเล็กน้อยจะช่วยขับลมบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อช่วยให้เลือดลมไหลเวียนสะดวกขึ้นบรรเทาอาการวิงเวียนที่มักเกิดในช่วงหน้าร้อนได้เป็นอย่างดีครับทั้งนี้นอกจากข้าวแช่แล้วเมนูอาหารว่างอย่างปลาแห้งแตงโมก็ได้รับความนิยมในช่วงอากาศร้อนๆด้วยเช่นกันครับเนื่องจากแตงโมนั้นเป็นผลไม้ฉ่ำน้ำที่มีรสหวานเย็นช่วยดับกระหายคลายร้อนได้เป็นอย่างดีและยังรวมไปถึงเครื่องดื่มสมุนไพรรสเย็นที่ช่วยปรับสมดุลร่างกายในช่วงอากาศร้อนอาทิน้ำตรีพลาช่วยล้างสารพิษและปรับสมดุลธาตุน้ำสับปะรดน้ำบัวบกน้ำใบเตยน้ำเก๊กฮวยและเฉาก๊วยช่วยเติมความสดชื่นและลดความร้อนในร่างกายได้ครับสำหรับการรับประทานข้าวแช่หรือปลาแห้งแตงโมนั้นไม่เพียงแต่ดีต่อสุขภาพเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยที่สอดคล้องกับวิถีธรรมชาติอย่างไรก็ตามในสภาพอากาศที่ร้อนจัดควรดื่มน้ำสะอาดเพิ่มขึ้นให้เพียงพอหลีกเลี่ยงอาหารรสเผ็ดร้อนหรืออาหารที่มีไขมันสูงเพื่อรักษาสมดุลของร่างกายในช่วงอากาศร้อนอย่างยั่งยืนครับจบบทความประจำวันเรื่องข้าวแช่ปรับสมดุลร่างกายคลายร้อนเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
21: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
22: ๆเห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
23: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
22: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
23: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าว จุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวบุญมาสีมาศอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษา
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเป็นทีมเชียงใหม่ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 เพื่ออากาศสะอาดป่าไม้สมบูรณ์มุ่งสู่เป้าหมายฟ้าใสไร้ฝุ่นขอความร่วมมือช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่หากพบเห็นไฟไหม้แจ้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่โทร053-112-808จังหวัดเชียงใหม่งดเผาเด็ดขาดทุกกรณีตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายร่วมกันดูแลเชียงใหม่บ้านของเราทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่มาร่วมเป็นทีมเชียงใหม่รักษาสิ่งแวดล้อมสร้างอากาศสะอาดฟ้าใสไร้ฝุ่น
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หึทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
9: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
8: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
9: กุมติดบ้านก็เป็นกุมที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตลบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตา ตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่เฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
8: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
9: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
8: เจ้า
10: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
8: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากไป
11: เฮ้ยพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติ ด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
8: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
11: โอเคร
10: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟล์ดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
12: ร้อยเรื่องราวร้อยสาระความรู้รอบตัวที่สรรหามาเล่าทางด้านศิลปะวัฒนธรรมนวัตกรรมแหล่งท่องเที่ยวและการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยพบกับรายการร้อยเรื่องเล่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเล่าพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับแจงอลิสาเปียงตังสัปดาห์นี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องที่เป็นปัญหาโลกแตกโลกแตกของหลายๆครอบครัวเลยจริงๆนะโดยเฉพาะเรื่องเงินทีนี้เราก็ได้รับเกียรติจากผู้ที่จะมาให้คำแนะนำดีกว่าค่ะให้ทางออกเผื่อว่าการเงินของเราที่เงินหาได้มาจะได้เก็บอยู่ไม่ต้องใช้หมดให้เหลือเก็บบ้างอะไรแบบนี้นะคะหลายๆคนก็ช่วงนี้เครียดกับสถานการณ์โลกแต่เราก็ไม่รู้จะไปหาทางออกทางไหนวันนี้แจงก็เลยหาทางออกมาให้คุณผู้ฟังเผื่อว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาเกี่ยวกับด้านการเงินของแต่ละครอบครัวลงได้บ้างนะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์เอค่ะอาจารย์เอสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมนาพันธ์ศิลป์วิรุฒไทยครับ
0: อาจารย์คะหาเงินมาเท่าไหร่ก็ออกหมดอาจารย์คะมีเงินเท่าไหร่มีทรัพย์สินเก็บไม่อยู่ทำยังไงดีคะแล้วตามหลักฮวงจุ้ยแล้วเขามองยังไงเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของการเงินเราจะต้องไปดูที่ตรงไหนของบ้านตรงไหนของอาคารธุรกิจร้านค้าเราถึงจะสามารถอุดรอยรั่วหรือว่าบรรเทาเบาบางปัญหาเรื่องการเงินให้มันดีขึ้นได้บ้างค่ะ
1: อ๋อครับอันเนี้ยเป็นปัญหาใหญ่เกือบทุกครอบครัวและทุกๆคนนะครับปัญหาโดยส่วนใหญ่ในเรื่องของการเงินนะครับในการที่เราหาเงินได้นะครับทำมาหาได้แล้วจะทำยังไงให้เงินก้อนเนี้ยอยู่กับเราไปนานๆหรืออยู่กับเราให้ตลอดรอดฝั่งเท่าที่เราจะรักษาไว้ได้นะครับในหลักของฮวงจุ้ยเนี่ยเราจะทำการพิจารณาหลักๆเลยตำแหน่งที่อยู่ในตัวบ้านนะครับเช่น1ห้องครัว2ห้องนอนนะครับ3ห้องน้ำหลักๆ ก็จะมีอยู่3 4ตำแหน่งที่เราจะต้องพิจารณาดังนั้นวันนี้ผมจะคุยในประเด็นหลักก่อนในเรื่องของการที่จะเก็บรักษาเงินที่เราหามาแล้วเข้ามาเก็บสะสมอยู่ในบ้านเนี่ยทำยังไงให้เงินก้อนเนี้ยอยู่กับเราได้นานที่สุดแล้วสามารถงอกเงยขึ้นมาให้เราได้ด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงตำแหน่งแรกก่อนเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญมากนะครับมันคือตำแหน่งที่บ่งบอกถึงโชคลาภความอุดมสมบูรณ์ของครอบครัวความมีอยู่มีกินมั่งมีสีสุขของคนในบ้านนะครับตำแหน่งนี้คือตำแหน่งของห้องครัวนะครับท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินคนบอกว่าอย่าให้เตาไฟชนกับประตูแล้วมันไม่ดีนะครับมันจะมีปัญหานะครับเราอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างนะครับแต่ทีนี้ในหลักฮวงจุ้ยมีเหตุและผลในการที่ทำไมถึงไม่ให้เตาไฟชนกับประตูหรืออยู่ใกล้กับหน้าต่างนะครับในฮวงจุ้ยบอกว่าเมื่อไหร่ที่เตาไฟอยู่ตรงข้ามกับประตูหรือตรงกับประตูเลยหรืออยู่ติดกับหน้าต่างปัญหาที่มันจะเกิดก็คือไฟที่เราหุงหาอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นจากการหุงต้มด้วยแก๊สนะครับหรือการใช้เตาถ่านก่อฟืนเพื่อให้ไฟมีกำลังในการที่จะหุงต้มอาหารทำอาหารให้กับคนในบ้านได้รับประทานกันนะครับการที่ไม่ให้ประตูตรงกับเตาไฟแล้วไม่อยู่ใกล้กับหน้าต่างเกินไปเพราะว่าประตูกับหน้าต่างเนี่ยมันเป็นช่องทางของลมที่จะเข้าผ่านเข้ามาในตัวบ้านผ่านเข้ามาในตำแหน่งแต่ละตำแหน่งของตัวบ้านนะครับเมื่อมันอยู่ใกล้เตาไฟเนี่ยมันจะทำให้เปลวไฟที่

จะมองกันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ถ้ามันมีสม่ำเสมอทุกๆวันต่อเนื่องมันคือการที่เรากำลังเผาเงินของตัวเองออกไปหรือเผาโชคลาภของตัวเองออกไปเพราะว่าแก๊สก็จะหมดเร็วขึ้นฟืนหรือถ่านที่เราซื้อมาเนี่ยมันก็ต้องใช้มากขึ้นกว่าปกตินะครับมันก็เลยจะเป็นการสิ้นเปลืองทำให้เราต้องมีรายจ่ายที่เพิ่มมากขึ้นกว่าปกตินะครับดังนั้นเนี่ยการที่เรามีเตาไฟอยู่ใกล้ประตูหรืออยู่ใกล้หน้าต่างเหตุผลก็คือมันทำให้เราสูญเสียการควบคุมความร้อนของไฟที่อยู่ในเตาให้มันสม่ำเสมอและคงที่แล้วใช้เวลาในการทำอาหารที่น้อยลงแต่เมื่อไรที่มันอยู่ใกล้ประตูแล้วความเสถียรของไฟมันไม่สม่ำเสมอการที่เราจะปรุงอาหารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะใช้ระยะเวลาที่นานขึ้นความสิ้นเปลืองก็จะมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำไมถึงไม่ให้เตาแก๊สหรือเตาถ่านอยู่ตรงข้ามประตูมันหมายถึงการที่เราจะทำให้รายจ่ายของเราเนี่ยที่เป็นรายจ่ายที่เราอาจจะมองไม่เห็นเพราะมันไม่ใช่รายจ่ายที่เราจ่ายทุกวันนะครับอย่างประมาณถังแก๊สอาจจะมาสัก1เดือนซื้อถังนึงนะครับถ่านอาจจะเดือนนึงซื้อสัก1กระสอบนะครับแต่อาจจะทำให้เราใช้งานแก๊สหรือถ่านเนี่ยสั้นลงเช่นจากที่เราเคยซื้อ เดือนละ1ถังอาจจะเหลือประมาณสัก 25วัน1ถังใน1ปีระยะเวลาที่เราจะต้องใช้งานจำนวนถังอาจจะเคยใช้ ปีนึง12ถังอาจจะเพิ่มขึ้นมาเป็นปีนึง14ถังมันเป็นรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นด้วยสถานการณ์ปัจจุบันด้วยเรื่องของพลังงานราคาของแก๊สหุงต้มเนี่ยขยับสูงขึ้นนะครับมันจะเป็นรายจ่ายที่ทำให้เราหมดเปลืองไปโดยที่เราไม่ได้คาดคิดเพราะนานๆทีเราถึงจะสั่งถังเพื่อมาใช้ในบ้านมันจะเป็นรายจ่ายที่เหมือนเป็นรูรั่วของเราในการที่เงินจะไหลออกไปนะครับทีนี้ปัญหาที่สองการที่เรามีเตาแก๊สนะครับอยู่ใกล้ๆกับอ่างล้างจานหรืออ่างล้างมือนะครับอันนี้ตามหลักฮวงจุ้ยก็ไม่ควรที่จะไว้ใกล้กันนะครับการที่เรามีอ่างล้างจานอยู่ใกล้ๆกับเตาไฟปัญหาก็คือเมื่อไรที่เรากำลังทำการหุงต้มนะครับหรือการใช้แก๊สนะครับเราล้างจานหรือล้างผักไปด้วยเนี่ยมันจะมีละอองของน้ำนะครับที่อาจจะกระเด็นไปโดนเตาไฟเนี่ยมันจะทำให้ความเสถียรของพลังงานเนี่ยมันไม่สม่ำเสมอนะครับเช่นเวลาเราล้างมือสะบัดผักเสด็จน้ำฝอยของน้ำมันจะถูกกระเด็นออกไปโดนที่เตาไฟนะครับทำหนึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเมื่อไรคุณเสด็จน้ำผักหรือเสด็จน้ำมือเนี่ยหนึ่งมันมีแรงลมจากมือเราหรือผักที่เราเสด็จน้ำมันก็จะไปกระทบกับเปลวไฟที่เราใช้หุงต้มอาหารสองน้ำที่เราเสด็จมันก็จะเป็นฝอยละอองนะครับลงไปปะปนกับอาหารที่เราใช้รับประทานรวมถึงส่วนหนึ่งก็จะไปที่เตาไฟซึ่งจะทำให้เปลวไฟนะครับมันจะเป็นลักษณะที่กระพือวูบวาบในบางตำแหน่งทำให้ความ
ความแรงของไฟไม่สม่ำเสมอและไม่คงที่นะครับ

0: อาหารบางอย่างก็จะสุกไม่ทั่วถึงนะครับเราอาจต้องใช้เวลาระยะเวลานานขึ้นในการปรุงอาหารมันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งของห่วงจุ้ยที่ไม่ควรจะไว้สิ่งนะครับ ใกล้ๆเตาไฟเพราะมันเป็นการที่เรากำลังเผาผลาญพลังงานสิ่งดีๆแล้วก็เผาผลาญเงินของเราให้รั่วไหลออกไปซึ่ง ทั้งสองเหตุผลที่ผมบอกไปแล้วว่าทำไมถึงไม่อยากให้อยู่ใกล้ประตูไม่อยากให้อยู่ใกล้หน้าต่าง ไม่อยากให้อยู่ใกล้ซิงค์น้ำนี่คือหลักเหตุผลแล้วมันเป็นหลักเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่เราสามารถพิสูจน์ได้ห่วงจุ้ยเขาพิสูจน์มาให้เราแล้วและเขาเลยเป็นการถ่ายทอดเพื่อบอกต่อว่าเราควรจะทำยังไงนะครับทีนี้ท่านฟังอาจจะถามว่าอ้าวแล้วอย่างนี้ถ้าเป็นในลักษณะของคอนโดล่ะคอนโดจะไม่ค่อยได้มีเตาหุงต้มที่เป็นเตาหุงต้มที่ใช้แก๊สอาจจะใช้เตาไฟฟ้านะครับจะมีปัญหาด้วยไหมถ้าเป็นลักษณะของเตาไฟฟ้าเนี่ยโอเคคุณอาจจะลดปัญหาในเรื่องของผลกระทบของลมไปได้บ้างบางส่วนแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับทำไมผมต้องบอกว่าไม่ทั้งหมดโอเคในการที่เราใช้เตาไฟฟ้าในการหุงต้มความเสถียรของไฟมันถูกปล่อยออกมาตามขดลวดที่อยู่ในฐานของเตาอยู่แล้วนะครับความสม่ำเสมอมันอาจจะมีทั่วถึงแต่ถ้าคุณเปิดอยู่ตรงข้ามกับประตูหรือหน้าต่างเนี่ยคุณอย่าลืมว่าบริเวณนั้นจะมีอากาศที่ไหลเวียนเข้ามาอยู่ตลอดสม่ำเสมอนะครับบางครั้งอาจจะเป็นอุณหภูมิในช่วงหน้าหนาวอาจจะเป็นอุณหภูมิที่ค่อนข้างที่จะเย็นนะครับถ้าใครได้ประกอบอาหารตอนเช้าๆเราจะรู้เลยว่าช่วงเช้าจะเป็นช่วงที่อากาศเย็นต่อให้คุณเสียบเตาไฟฟ้าแล้วอุณหภูมิที่เย็นเนี่ยกว่าเขาจะวอร์มเครื่องกว่าเขาจะทำให้คุณติดได้เขาจะใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้นกว่าหรือช่วงฤดูร้อนมันจะทำให้การทำงานเขาทำงานนานขึ้นมันก็จะเป็นการสิ้นเปลืองอีกส่วนหนึ่งด้วยเช่นกันนะครับทีนี้มาในเรื่องของเตาไมโครเวฟที่เราใช้กันบ่อยๆเตาไมโครเวฟเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเราสามารถวางไว้ในมุมใดมุมหนึ่งของตัวห้องครัวได้นะครับไมโครเวฟอาจจะไม่ได้มีผลมากมายนักในการที่จะวางอยู่ใกล้กับประตูหรือหน้าต่างนะครับเพราะว่าเขาจะอยู่ในระบบที่เป็นระบบปิดนะครับสามารถทำงานปกติของเขาได้เพราะว่าเขาใช้คลื่นไมโครเวฟในการที่จะทำงานนะครับดังนั้นเนี่ยความสม่ำเสมอความเสถียรของคลื่นความร้อนเนี่ยมันเป็นปกตินะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่อยากจะให้ไว้ในตำแหน่งที่ตรงข้ามกับประตูหรือหน้าต่างอันนี้จะเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ผมสัมผัสมาด้วยการอย่างที่ผมบอกแล้วว่าเมื่อไหร่ที่เราวางเตาไมโครเวฟหรือเตาไฟฟ้าไว้ใกล้ประตูหรือตรงข้ามประตูหรือใกล้หน้าต่างอุณหภูมิข้างนอกกับข้างในตัวครัวอุณหภูมิค่อนข้างต่างกันดังนั้นเนี่ยการที่ดึงพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในการวอร์มเครื่องหรือในการเปิดใช้งานเครื่องเนี่ยอาจจะใช้ระยะเวลาที่นานขึ้นนะครับมันก็เลยจะเป็นการที่อาจจะทำให้เราสิ้นเปลืองโดยที่เราไม่รู้ตัวอันนี้คือหลักการนะครับทีนี้ถ้าถามผมว่าในตามหลักฮวงจุ้ยล่ะแล้วเราจะวางเตายังไงเพื่อให้เงินอยู่กับเราความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งอยู่กับครอบครัวเรานะครับหลักการก็คือเราจะต้องวางเตานะครับไว้1ติดกับกำแพงนะครับอย่างน้อยควรจะติดกำแพงด้านใดด้านหนึ่งด้านหลังของเตาเป็นกำแพงไม่ติดหน้าต่างไม่ใกล้หน้าต่างไม่ชนหน้าต่างนะครับเป็นกำแพงทึบดีที่สุดนะครับ สองเวลาลักษณะของเวลาเตาที่เราจะต้องทำงานเนี่ยที่ดีที่สุดนะครับควรจะหันซ้ายหรือหันขวามันเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับในเรื่องของโชคลาภนะครับท่านผู้ฟังอาจจะบอกอ้าวแล้วทำยังไงบ้านฉันไม่สามารถทำได้บ้านฉันหันในทิศเฉียงเช่นอยู่หลังบ้านหันที่ตะวันตกเฉียงใต้มันไม่ใช่ทิศตะวันออกไม่ใช่ทิศตะวันตกแล้วฉันจะทำยังไงหลักการแก้ไขง่ายๆก็คือหนึ่งถ้าบ้านหลังบ้านเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับให้เรามาถ้าเรามองเข้าไปในบ้านให้เราวางเตาไว้ทางด้านขวามือนะครับวางเตาไว้ทางด้านขวามือของตัวบ้านมันจะอยู่ในแนวของทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับมันก็ยังได้ในทิศของตะวันตกอยู่เช่นกันนะครับอันนี้จะเป็นหลักการแก้ไขถ้าบ้านเป็นบ้านทิศตรงบ้านที่หันหลังทิศเหนือหรือทิศใต้เนี่ยจัดวางเตาได้ง่ายแต่ถ้าเป็นทิศเฉียงเนี่ยเราอาจจะจัดวางเตาแล้วเราจะวางยังไงอย่างที่ผมบอกว่าหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นทิศเฉียงเราอาจจะวางอีกมุมหนึ่งที่ยังอยู่ในแนวของทิศตะวันตกนะครับนั่นคือเป็นทิศทางที่เราจะสะสมโชคลาภนะครับแต่ประเด็นสำคัญที่เราจะต้องพิจารณาอยู่เสมอในการที่จะวางเตาต่อให้มันเป็นตำแหน่งของโชคลาภก็ตามแต่เราวางตำแหน่งโชคลาภแต่เมื่อใดที่ไปชนกับประตูหรืออยู่ใกล้กับประตูหรืออยู่ใกล้หน้าต่างจัดที่จะเป็นโชคลาภของเรามันจะเป็นการที่ทำให้โชคลาภเราสูญหายนะครับถ้าเราไม่สามารถที่จะวางในตำแหน่งนั้นได้เราจะต้องเลี่ยงนะครับไปวางอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วหลบประตูหรือหน้าต่างดีที่สุดอย่างที่ผมบอกไปแล้วขั้นต้นว่าตำแหน่งดีที่สุดของการวางเตาคือ1ชิดกำแพงด้านหลังของเตาจะต้องเป็นกำแพงไม่เป็นช่องลมไม่เป็นช่องประตูฝั่งตรงข้ามของเตาแก๊สไม่ควรจะเป็นประตูหรือหน้าต่างรวมถึงบริเวณเตาแก๊สด้วยนะครับหลักการพิจารณาถ้าเราสามารถทำได้1เตาแก๊สด้านหลังเป็นกำแพงทึบเลยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดมันจะรักษาความเสถียรของพลังงานของแก๊สของไฟไว้ให้เราและจะเป็นการที่ไม่ทำให้เงินของเราที่หาได้รั่วไหลนะครับ2เราจะไม่วางเตาไว้ใกล้กับซิงค์น้ำนะครับที่เราใช้ล้างผักหรือล้างจานทำความสะอาดภาชนะต่างๆนะครับผมบอกไปแล้วว่าผลกระทบของน้ำมันจะก่อเกิดทำให้ไฟมีปัญหาแล้วสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่มันจะตามมาจากการที่ซิงค์น้ำอยู่ใกล้เตาไฟมันจะไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวนะครับมันจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวการขัดแย้งกันมันจะก่อเกิดเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นดังนั้นเนี่ยเราควรจะแยกซิงค์น้ำให้ไกลจากเตาไฟในระยะพอประมาณนะครับอาจจะห่างไปช่วงประมาณสักหนึ่งช่วงแขนนะครับในเพื่อป้องกันน้ำไม่ให้กระเด็นมาโดนเตาไฟนะครับสิ่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะเป็นการป้องกันได้แล้วเป็นการป้องกันไม่ให้เงินทองที่เราหามาได้เนี่ยรั่วไหลออกไปในสิ่งที่สูญเปล่าหรือเป็นการสูญเสียที่เราไม่ทันสังเกตนะครับ รายจ่ายทั้งหมดแล้วเงินทองของเราก็แล้วแต่นะครับที่มันสูญหายสูญเสียไปเนี่ยถ้ามันเป็นรายจ่ายที่เราเห็นชัดเจนเนี่ยเรายังทำแก้การแก้ไขได้แต่รายจ่ายที่มันถูกสะสมถูกลดทอนไปเล็กๆน้อยๆรั่วไหลออกไปทุกวันทุกวันทุกวันโดยที่เราไม่ทันสังเกตอันเนี้ยมันจะเป็นรายจ่ายที่จะถูกขยายใหญ่ออกไปเรื่อยๆอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าอย่างเราเคยปีนึงล่ะจะใช้แก๊สแค่ประมาณปีนึง12ถังเฉลี่ยเดือนละถังนะครับแต่ถ้าเราให้เตาแก๊สเตาไฟอะไรของเราไปอยู่ในใกล้ประตูหน้าต่างชนประตูหน้าต่างเนี่ยเราอาจจะใช้แก๊สมากขึ้นนะครับจากปีนึงใช้แค่12ถังอาจจะกลายเป็นว่าปีนึงใช้14หรือ15ถังมันเป็นการสูญเสียแบบที่เราไม่ทันสังเกตนะครับด้วยค่าของชีพค่าพลังงานทุกวันนี้ถูกขยับเพิ่มสูงขึ้นมันจะเป็นรายจ่ายที่เราไม่ควรจะเสียดังนั้นเราอยากให้ผู้ฟังลองเอาไปพิจารณาห้องครัวที่บ้านว่าอิตรงกับหน้าต่างประตูไหมเราจะทำการแก้ไขอย่างไรได้บ้างนะครับ
1: ในกรณีถ้าเปิดประตูไปปุ๊บเปิดประตูไปปุ๊บนะคะ
0: ครับ
1: ถ้าสมมติว่าย้ายเตาแก๊สมาอยู่ฝั่งขวาเนาะจ๊ะเนาะ
2: ค่ะในกรณีที่ถ้าเปิดประตูไปปุ๊บปกติเตาแก๊สตู้กับข้าวอะไรที่อาจจะอยู่ซ้ายหมดเลย
0: ครับ
2: ถ้าเราต้องย้ายมาขวาซึ่งฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นหน้าต่าง
0: ครับ
2: แล้วถ้าเราต้องย้ายมาขวาเนี่ยแต่มันก็อยู่ฝั่งเดียวกับประตูเป็นอะไรไหมคะอาจารย
0: ์ฝั่งเดียวกับตู้ที่เป็นตู้อาหารตู้กับข้าว
2: ประตูห้องครัว
0: ตู้ห้องครัวแล้วไม
2: ่ประตูค่ะประตู
0: ไม่ตรงประตูห้องครัวเจอตู้เลย
2: ประตูห้องครัวเจอโต๊ะเจอเตาแก๊สเจอซิงค์น้ำได้ไหม
0: อ
2: ๋
0: อเปิดมาแล้วเจอยังไงก็เจอเตาก่อนถูกไหมครับ
2: ใช
0: ่ก็ไม่ควร
2: แต่มันเป็นฝั่งเดียวที่ผนังทึบนะคะนอกนั้นหน้าต่างโล่ง
0: อืมอย่างนั้นวิธีการ
2: แก้
0: ที่ง่ายที่สุดเราอาจจะต้องขยับเตา
2: ขยับเตาให้อยู่ฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายคะ
0: ให้ถ้าสมมุติว่ามีหน้าต่างโดยรอบถูกไหมครับ
2: หน้าต่างรอบ
0: ด
2: ัง
0: น
2: ั้
0: นเน
2: ี่
0: ยเราอาจจะต้องขยับเตาเนี่ยไปอยู่ชิดในถ้าเราขยับไปแล้วเราเจอหน้าต่างดังนั้นเนี่ยหน้าต่างบานนั้นเนี่ยเราจะต้องปิดไว้ตลอด
2: หมายถึงว่าหน้าต่างอยู่ฝั่งซ้ายนะคะฝั่งทึบเดียวที่มีคือฝั่งขวา
0: ใช่แต่ว่ามันเปิดแล้วมันจะชนกับประตูถูกไหมครับมาชนกับประตูปุ๊บมันก็มีปัญหา อย่างที่ผมบอกไปมันเจอหนึ่งเนี่ยพอมันเจอกับประตูเนี่ยความเสถียรของไฟในการประกอบอาหารเนี่ยมันจะไม่คงที่มันจะทำให้เราสิ้นเปลืองในการใช้แก๊สนานขึ้นกว่าปกตินะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะแก้ไขปุ๊บเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนย้ายตำแหน่งของเตาแก๊สไปอยู่ฝั่งขวาไปอยู่ฝั่งซ้ายนะครับแล้วหน้าต่างบานที่มันอยู่ตรงเตาแก๊สผมก็จะบอกว่าโอเคคุณปิดนะครับแล้วหาแผ่นยิปซัมนะครับทำไมถึงให้ใช้แผ่นยิปซัมหรือเป็นแผ่นที่เป็นแผ่นหินอ่อนนะครับเราอาจจะต้องตีโครงขึ้นมาแล้ววางไว้ด้านหลังเตาที่อยู่ในตำแหน่งที่ตรงกับหน้าต่างนะครับเพราะว่า1เนี่ยแผ่นยิปซัมพวกเนี้ยจะติดไฟยากนะครับแล้วเราอยู่กับข้างเตาแก๊สเนี่ยได้อยู่ถ้าเราใช้แผ่นยิปซัมด้วยน้ำหนักของแผ่นยิปซัมเนี่ยอาจไม่ได้ส่งผลกระทบกับตัวหน้าต่างมากหนักนะครับเราอาจจะใช้แผ่นยิปซัมเพื่อ1บังช่องทางลมของหน้าต่างบานนั้นนะครับให้เตาแก๊ส1อย่างผมบอกแล้วว่าด้านหลังเตาแก๊สควรจะต้องเป็นผนังเราก็อาจจะใช้แผ่นยิปซัมทำเป็นผนังแทนแล้วบังช่องลมจากหน้าต่างบานนั้นแล้วงดใช้หน้าต่าง
2: ก็คือยังไงก็ได้ให้มันทึบไว้ก่อน
0: ใช่ครับ
2: ให้มันทึบไว้ก่อนเวลาทำกับข้าวหรือเวลาอะไรถ้าคอนโดอะไรเขาไม่ค่อยมีหรอกหน้าต่างแต่ส่วนมากจะเป็นครัวไทยอ่ะครัวไทยจะเปิดโล่งอาจารย์
0: ใช่ครับเพราะว่าอย่าง อาหารไทยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีเรื่องของสมุนไพรแล้วอาหารไทยค่อนข้างจะมีกลิ่นฉุนกลิ่นแรงนิดนึงนะครับดังนั้นครัวอาหารไทยจะเป็นครัวเปิดซะส่วนใหญ่นะครับหลักวิธีการเนี่ยมันสมัยใหม่เดี๋ยวนี้มันจะง่ายมันจะมีฮูดไว้ดูดอากาศนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรายังหลีกเลี่ยงไม่ได้คือความฉุน
2: มัน
0: ก็ยังคงหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เพียงแต่ว่าการที่เราทำอาหารไทยอยู่ในครัวแล้วเรามีหน้าต่างเราจะต้องเปิดหน้าต่างบานที่เยื้องกับเตา
2: ก็คือหน้าต่างตรงไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ตรงเตา
0: ใช่หน้าต่างที่เยื้องกับเตานะครับเพราะว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยอากาศเขาจะวิ่งหาทางออกนะครับเราเปิดใกล้กับเตาเองเนี่ยหนึ่งมันจะทำให้กลิ่นอยู่ในบ้านไม่นานก็จริงแต่ความเสถียรของเตาของไฟในเตามันจะมีปัญหาเราจะต้องทำกับข้าวทำอาหารนานขึ้นความสิ้นเปลืองมันถูกรั่วไหลออกไปโดยที่เราไม่ทันสังเกตนะครับ
2: ไม่รู้ตัว
0: ใช่ครับมันเป็นความสิ้นเปลืองที่เราไม่ทันคิดดีกว่าครับ
2: ขนาดห้องครัวเล็กใหญ่แนวนอนสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้มีผลไหมคะในลักษณะของห้องครัว
0: โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยห้องครัวเนี่ยในฮวงจุ้ยจะบอกเลยว่าครัวมันคือความอุดมสมบูรณ์
2: ค่ะ
0: คือความมั่งคั่งขนาดของห้องครัวจะต้องไม่เล็กจนเกินไปกับขนาดตัวบ้านหรือไม่ใหญ่เกินไปสำหรับตัวบ้านเพราะเนี่ยฮวงจุ้ยเขาจะบอกเลยว่าถ้าเล็กเกินไปความอุดมคือขนาดไม่เหมาะสมกับขนาดตัวบ้านก็จะบอกเลยว่าบ้านหลังเนี้ยมีกินมีใช้พอประมาณ
2: อ
0: าจจะมีเก็บสะสมน้อยแต่บ้านหลังไหนที่ครัวใหญ่นะครับเกินไปเนี่ยบ้านนี้ก็ต้องบอกเลยเป็นบ้านใจป๋าชอบมีงานสังสรรค์เอนเตอร์เทนเลี้ยงมันจะเป็นความสิ้นเปลืองจากการชอบจัดกิจกรรม
2: สัง
0: สรรค์กับเพื่อนใช่มันจะเป็นการสูญเสียมากกว่าที่จะเป็นการเก็บสะสมไม่ควรจะใหญ่หรือเล็กจนเกินไปให้เหมาะสมกับพอประมาณนิดนึงนะครับ
2: ให้สะดวกเนาะให้สะดวก
0: ใช่ครับ
2: ควรจะอยู่ในโซนของในบ้านหรือว่าควรจะเป็นครัวแยกคะอาจารย
0: ์ถ้าให้ผมแนะนำนะครับถ้าครัวไทยเนี่ยอาจจะอยู่นอก
2: เป็นครัวแยก
0: แยกนิดหนึ่งแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าการที่เราจะทำครัวแยกไปด้านนอกเนี่ยเรายังคงต้องยึดหลักพิจารณาอยู่เหมือนเดิมว่าเตาแก๊สควรจะต้องมีผนัง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับอย่างน้อยหนึ่งด้านหรือสองด้านเพื่อรักษาเสถียรภาพของเปลวไฟในการทำอาหารให้คงที่อยู่สม่ำเสมอนะครับให้อาหารเราสุกทั่วถึง
2: มันก็เป็นเรื่องของพลังงาน
0: ใช่ครับแล้วครัวที่เราจะใช้ครัวไปอยู่ด้านนอกเนี่ยวันนี้ในไหนคุยคุณแจงบอกว่าครัวไทยเราควรจะอยู่ด้านในหรือนอกบ้านดีนะครับผมบอกแล้วว่าโอเคครัวไทยเราอาจจะทำนอกบ้านแต่ทีนี้คุยไปถึงตรงนี้แล้วผมก็จะเสริมให้ว่าครัวของบ้านกับครัวของร้านอาหาร
2: ค่ะ
0: มันจะทำยังไงดี
2: ไม่เหมือนกันเหรอคะอาจารย์
0: ไม่เหมือนกันครับ
2: อ๋อถ้าครัวของบ้านเราก็พยายามหามุมทึบที่สุดแหละกำแพงทึบสองฝั่งเป็นอันดีในการวางเตาเฉพาะเตานะ
0: ใช่ครับ
2: ซิงก็อยู่ห่างๆอีกโซนนึงไปเลยฝั่งตรงข้ามหรือเยื้องๆ
0: ใช่ครับ
2: แล้วก็อาจจะมีหน้าต่างได้แต่ถ้ามันมีหน้าต่างเยอะเกินไปก็ปิดทึ
0: บ
2: ในส่วนที่มันเป็นจุดตั้งของเตาแก
0: ๊
2: สหรือการใช้ไฟหรือการหุงต้มอ่ะ
0: แ
2: ต่พอถ้าเป็นร้านอาหารละคะอยากจะทำกับข้าวลูกค้าติดใจเงินทองไหลมาเทมามัดใจลูกค้าครัวของร้านอาหารต้องมีหลักฮวงจุ้ยยังไงคะอาจารย์
0: คอนเซปต์นะครับของครัวบ้านจะต้องคนนอกบ้านจะต้องไม่เห็นนะครับ
2: อ
0: ันนี้คือหลักการ
2: ครัวบ้านคนที่อยู่ข้างนอกห้ามเห็น
0: ห้ามมองเห็นเพราะมันคือความอุดมสมบูรณ์ของคนในครอบครัวเราและตัวเราเงินทองของเราเราจะให้คนรู้ไม่ได้ว่าเรามีมากหรือน้อยแต่ถ้าในมุมของร้านค้าในตามหลักฮวงจุ้ยคุณจะต้องทำให้คนเห็น
2: อ๋อเราก็จะเห็นว่าสมมติร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรเขาครัวเขาจะอยู่ด้านหน้าเลยหม้อก๋วยเตี๋ยวก็อยู่ด้านหน้าร้านเลย
0: ใช่ครับ
2: แล้วก็คนก็เดินเข้าร้านก็แต่ข้างหน้าเลย
0: พ่อฮวงจุ้ยบอกแล้วว่าเมื่อไรที่เราสร้างครัวขึ้นมาแล้วให้คนอื่นเห็นมาเห็นปุ๊บเห็นโต๊ะอาหารเห็นเตาแก๊สเห็นตู้กับข้าวเราเนี่ยมันคือการเชื้อเชิญคนเข้ามาสังสรรค์ทานอาหารร่วมกับเราในบ้านมันจะเป็นเรื่องของการใช้จ่ายออกไปแต่ในหลักการของร้านค้าเราต้องการเชื้อเชิญคนให้มาทานอาหารในร้านเราดังนั้นครัวจะถูกย้ายจากด้านในมาไว้ด้านนอกเพื่อเชื้อเชิญคนให้มาทานอาหารในร้านเราเราจะอาจจะสังเกตว่าสัก20ปีก่อนนะครับร้านอาหารโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะทำอาหารกันอยู่หลังร้านนะครับแต่ปัจจุบันเทรนด์ใหม่ๆรวมถึงหลักการของฮวงจุ้ยเขาจะเอาเชฟครัวทั้งหมดมาทำอยู่หน้าร้านให้คนได้เห็นวิธีการทำเป็นการดึงดูดเชื้อเชิญเอ้ยเทปเชฟพ่อครัวทำอาหารน่ากินเออสดใหม่อยู่ตลอดอุ๊ยอยากลอง
2: เหมือนเชฟเทเบิลเหมือนอาหารร้านอาหารญี่ปุ่นนะเขาก็ปรุงสดปรุงทำกับข้าวทำเมนูต่างๆตรงนั้นเลยให้เราเห็นเลยเหมือนเวลาที่เราไปกินแบบโอมากาเซอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ
0: ัน
2: นี้ก็คือหลักเดียวกัน
0: ใช่ครับ
2: โอ้เป็นแบบนี้นี่เองถ้าสมมติเป็นครัวไทยอ่ะแล้วก็ปิ้งย่างทอดมันต้มยำแกงโชว์ได้เต็มที่เลย
0: ฮวงจุ้ยถึงบอกว่าจะถูกแยกฮวงจุ้ยเราจะใช้บ้านต้องเป็นลักษณะหนึ่งฮวงจุ้ยใช้กับร้านค้าก็เป็นอีกลักษณะหนึ่ง
2: มีตัวเสริมไหมอาจารย์มีตัวเสริมไหมคะนอกจากอ่ะปรับห้องครัวให้โอเคละปรับห้องครัวบ้านให้อยู่ในจุดที่เหมาะสมอ่ะต้องมีกำแพงกั้นทึบมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของการใช้พลังงานเราจะได้ประหยัดแก๊สประหยัดอะไรด้วยแล้วก็เพื่อความสะดวกอะไรต่างๆเนาะสองพอมาที่ร้านค้าร้านอาหารมันต้องโชว์มันต้องเชื้อเชิญต้องดึงดูดอะไรแบบนี้นะคะมีตัวเสริมไหมถ้าสมมุติว่าเราจัดเรียบร้อยแล้วอาจารย์มีจุดไหนที่เราจะต้องแบบมีอะไรไปวางเพื่อเพิ่มพลังงานดีๆให้เงินหมุนคล่องเข้ามาในร้านในส่วนของตัวบ้านควรจะมีอะไรไปจัดวางเหมือนของประดับตกแต่งเหมือนห้องอื่นๆไหมคะ
0: ในครัวนะครับหรือในร้านอาหาร
2: เอาเริ่มจากบ้านครัวบ้านก่อนควรจะมีของประดับตกแต่งหรืออะไรที่ไปช่วยหนุนพลังงานตรงนั้นให้มันเก็บเงินได้อยู่มีเงินเหลือกินเหลือใช้อุดมสมบูรณ์อะไรแบบนี้ค่ะ
0: ผมจะบอกว่าถ้าอยู่ในบ้านเราเนี่ยครับบนโดยส่วนใหญ่แล้วในห้องครัวก็จะมีโต๊ะอาหาร
2: มีโต๊ะ
0: นะครับหนึ่งเราจะต้องมีไม่ว่าอาหารสดหรืออาหารแห้งเราควรจะต้องมีอยู่ในตู้เสมอไม่ให้ขาด
2: หมายถึงในตู้เย็นหรือว่าในตู้กับข้าว
0: ในตู้เย็นหรือในตู้กับข้าวในตู้ข้าวอาจจะเป็นพวกเครื่องปรุงนะครับในตู้เย็นอาจจะเป็นเรื่องของ
2: เนื้อสัตว
0: ์ต่างๆเราไม่ควรปล่อยให้ขาดเมื่อไรที่เราปล่อยขาดมันหมายถึงความขาดแคลน
2: อุดมสมบูรณ์
0: ความอุดมสมบูรณ์เงินทองเราขัดสนเราไม่ควรจะปล่อยให้ขาดอย่างน้อยๆจะต้องมีติดตู้คือถ้าคุณหิวข้าวคุณจะต้องมีพร้อมที่จะทำ
2: งั้นเดี๋ยวคุยกันเสร็จเดี๋ยวไปช้อปปิ้งเลยตู้เย็นมีแต่น้ำอาจารย
0: ์ควรจะต้องมีอาหารติดไว้นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเราอยากทานเราจะต้องได้ทานมันจะเป็นความอุดมสมบูรณ์ของคนในบ้านและตัวเราเองเงินทองมีอุดมสมบูรณ์พร้อมใช้เสมอสองเราอาจจะมีตะกร้าผลไม
2: ้
0: ผลไม้สดนะครับอาจจะวางไว้ที่โต๊ะนะครับผลไม้มันคือหนึ่งมันคือโชคลาภผลไม้อย่างเทปก่อนๆที่เราคุยกันตอนตุ๊จีนที่ผมบอกไปแล้วว่าผลไม้แต่ละชนิดเขาให้เรื่องอะไรอย่างส้ม ให้เรื่องโชคและลา
2: ภ
0: เราอาจจะมีส้มวางไว้ในตะกร้าบนโต๊ะบ้างนะครับ
2: ก็เปลี่ยนบ่อยๆด้วยนะ
0: ใช่อ
2: ย่าให้รอจนเหี่ยว
0: ก็สลับกันก็คืออาจจะเป็นกล้วยบ้างส้มบ้าง
2: สับปะรดมะพร้าว
0: ได้มันคือความอุดมสมบูรณ์
2: แอปเปิ้ลสาลี่ได้แก้วมังกร
0: ใช่ครับ
2: ได้มะละกออะไรเงี้ยขอแค่มี
0: ได้ครับ
2: ต้องห้ามเหรอคะห้ามเอาวางบนโต๊ะกับข้าว
0: ถ้าบนโต๊ะกับข้าวเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วอะของที่เป็นหนามไม่ควร
2: ทุเรียนวางไม่ได้แล้ว
0: มันควรจะเป็นเรื่อง เพราะมันจะเป็นคือกว่าเราจะได้ทานมันเป็นความยากลำบาก
2: เราก็คือควรซื้อที่เขาแกะเป็นภูเรียบร้อยแล้วมาวางไว้เลย
0: อันนั้นเนี่ยถ้าเราแกะเป็นภูแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นและเลือกได้ชัดแต
2: ่
0: ว
2: ่
0: าถ้าเป็นลูกมาแล้วแกะเองเราจะสนุกตอนที่เราจะได้ลุ้นว่าจะสวยหรือไม่สวย
2: ค่ะแต่การเงินก็ไม่ต้องลุ้นขนาดนั้นก็ได้เอาง่ายๆดีกว่า
0: ใช่ครับ
2: โอเคค่ะต้องห้ามนะของที่มีหนามห้ามวางบนโต๊ะกับข้าวเด็ดขาดเลยของแหลมคมอะไรต่างๆมีดเมิดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ควร
0: จะเก็บให้เป็นที่
2: ค่ะเก็บให้เป็นที่ให้เหมาะสมนะบนโต๊ะไม่ควรจะมีของแหลมคมต่างๆในร้านอาหารค่ะครัวจะต้องมีการเสริมหรือวางอะไรให้เหมาะสมค่ะอาจารย
0: ์ในร้านอาหารนะครับจะหลักการก็จะคล้ายๆกันนะครับในห้องครัวบ้านเมื่อไหร่ที่ถ้าเราสังเกตว่าอย่างในเชียงใหม่นะครับเราจะเห็นร้านอาหารโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะวางหม้อก๋วยเตี๋ยวนะครับไว้ข้างหน้า
2: ตู้นะครับของ
0: หลักการเลยเหมือนกันคุณจะต้องหาแผ่นยิปซัมหรืออะไรก็ได้มาบัง
2: มากั้นไว
0: ้ในหม้อก๋วยเตี๋ยวนั้นหรือเตาแก๊สนั้นเพื่อให้ไฟมันเสถียรและคงที
2: ่เขาก็ปิดทึบหมดนะอาจารย์ข้างล่าง
0: ใช่ครับบางที่ปิดหมดปิด3ด้านนะครับแต่บางที่ก็ไม่ปิดยิ่งถ้าคุณไม่ปิดปุ๊บเนี่ยความเสถียรของไฟมันน้อยคุณจะต้องใช้ไฟเยอะขึ้นใช้พลังงานเยอะขึ้นความสิ้นเปลืองก็มากขึ้นด
2: ัง
0: นั้นมันจะทำให้คุณกำไรน้อยลง
2: มันไปเปลืองพลังงาน
0: ใช่กำไรน้อยลง
2: แก๊สก็หมด
0: อันดับแรกคุณปิดก่อนเลยนะครับในหม้อนั้นนะครับสองร้านอาหารควรจะต้องสว่างสะอาด
2: คลีนคลี
0: นเพื่อเชื้อเชิญให้คนเข้าหน้าทาน
2: จัดร้านให้โล่งๆเข้าไว้
0: ใช่ครับแล้วก็มีโซนที่ทำให้ลูกค้านั่งในการแบ่งโซนน่ะนั่งแบบไม่อึดอัด
2: โล่งๆ
0: ใช่ครับเมื่อไหร่ที่ลูกค้ามีความรู้สึกว่านั่งแล้วไม่สบายมันจะมีความรู้สึกว่าพอละ
2: มาครั้งเดียว
0: มาครั้งเดียว
2: อากาศไม่ถ่ายเทก็พอละมาครั้งเดียว
0: ใช่ครับคุณจะต้องทำให้ทุกอย่างมันสมดุลอากาศถ่ายเทได้ง่ายแล้วทางเดินเข้าไปสะดวก
2: ไม่ต้องไปเดินชนกับใครเดินร้านเบียดเสียดไปชนกับคนนั้นคนนี้ก็ไม่เข้าท่าหร
0: ือ
2: นั่งกินอยู่คนแบบเดินมาชนเราโต๊ะมันติดกันก็ไม่ได้แล้ว
0: ครับดังนั้นห้องครัวของบ้านกับของร้านสิ่งที่เราต้องระลึกไว้เสมอคือ 1. ความอุดมสมบูรณ์ 2. ต้องสะอาดสว่างโปร่ง
2: ค่ะแค่นี้เลย
0: ใช่ครับ
2: นี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลที่นำมาเล่าสู่คุณผู้ฟังได้ฟังกันในประเด็นหัวข้อคือเปิดมาคือว้าวมากเลยนะทุกคนหลายๆคนก็บ่นกันเรื่องการเงินมันหายากมันไม่มีเก็บเลยแล้วช่วงนี้ใกล้เปิดเทอม ค
0: ุ
2: ณพ่อคุณแม่หลายๆคนก็แบบโอ้โหหาเงินกันหัวหมุนจ่ายค่าเทอมจ่ายค่านู่นค่านี้ค่านั้นไปเยอะไปหมดค่ะทีนี้เราลองปรับพลังงานห้องครัวดูเผ
0: ื
2: ่อว่าจะมีอะไรดีๆขึ้นเนาะเผื่อว่าจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ฟังก็นำมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นประจำทุกวันเสาร์ในรายการร้อยเรื่องเล่าแล้วหวังว่าเราจะได้เคล็ดลับแล้วก็ความลับของหลักฮวงจุ้ยดีๆเอามาปรับใช้แบบนี้เสมอๆจากอาจารย์เอค่ะเดี๋ยวเทปหน้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายจะทยอยขอคิวขอเวลาของอาจารย์เอมาทักทายคุณผู้ฟังกันบ่อยๆนะอาจารย์ก็คิวทองมากๆเหมือนกันช
0: ่
2: วงน
0: ี
2: ้ทั้งมีสอนออนไลน์ด้วยนะคะแล้วก็ดูแลลูกค้าฮวงจุ้ยบ้านจัดสรรเอ่ยสถานที่ต่างๆเอ่ยค่อนข้างเยอะมากแต่ว่าต้องขอบคุณอาจารย์มากๆที่สละเวลามาแบบค่าตัวก็ไม่คิดด้วยนะ
0: ยินดี
2: ค่ะแต่ว่าเป็นการให้ความรู้นะอาจารย์
0: เราแบ่งปันกัน
2: ค่ะเหมือนเป็นการทำบุญให้กับคุณผู้ฟังท่านใดที่ติดขัดปัญหาเรื่องเงินลองปรับที่ห้องครัว ใครที่เปิดร้านค้ากิจการต่างๆก็ลองไปปรับที่หน้าร้านดูเผื่อว่าจะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเงินเกิดขึ้นนะคะก็ขอขอบคุณอาจารย์เอมากๆค่ะสำหรับข้อมูลความรู้ดีๆในวันนี้ค่ะ
3: ค
2: ุณผู้ฟังคะเดี๋ยวยังไงเราสองคนต้องขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในรายการร้อยเรื่องเล่าสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: ่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับภาคเอกชนเสนอ3ข้อเสนอใหญ่ต่อรัฐบาลตั้งคณะกรรมการปราบทุจริตปฏิรูปการเกษตรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับเมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: วิกฤตพลังงาน
7: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: ภาคเอกชนเสนอ3ข้อเสนอใหญ่ต่อรัฐบาลตั้งคณะกรรมการปราบทุจริตปฏิรูปการเกษตรและผลักดันการค้าการลงทุนเต็มรูปแบบ
8: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงผลการนำเสนอ3ประเด็นเร่งด่วนในเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเพื่อระดมสมองยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยข้อเสนอแรกมุ่งเน้นการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันแห่งชาติและศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติที่มีตัวแทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมขับเคลื่อนอย่างจริงจังเพื่อแก้ปัญหาเรื้อรังและสร้างความเชื่อมั่นต่อนานาชาติในการนำไทยเข้าสู่มาตรฐาน OECD ข้อเสนอที่2คือการเร่งปฏิรูปภาคการเกษตรทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างเสถียรภาพด้านรายได้ให้แก่เกษตรกรกว่า30ล้านคนอย่างยั่งยืนและข้อเสนอสุดท้ายคือการเดินหน้าผลักดันการค้าและการลงทุนอย่างเต็มรูปแบบเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ท่ามกลางความท้าทายจากความผันผวนด้านภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ทั้งนี้หอการค้าได้เสนอให้นายกรัฐมนตรีลงมาเป็นประธานขับเคลื่อนการทำงานบูรณาการร่วมกับกระทรวงต่างๆในรูปแบบเดียวกับคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วตรงเป้าหมายปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขับเคลื่อนนโยบายเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเชื่อมั่นในระบบรัฐบาลดิจิทัลและเศรษฐกิจ AIพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.เปิดเผยว่าปัจจุบันข้อมูลส่วนบุคคลไม่ใช่เพียงแค่ข้อมูลในโลกดิจิทัลแต่คือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ต้องได้รับความคุ้มครองสคส.จึงได้วางแผนยกระดับการทำงานผ่าน3มิติสำคัญคือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เคารพสิทธิ การคุ้มครองกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงสิทธิได้อย่างเท่าเทียมตามหลัก Universal Design และการเฝ้าระวังเชิงรุกต่อผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆโดยแนวทางการดำเนินงานในปีนี้คือการจัดทำแนวปฏิบัติด้าน AI และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวางกรอบไม่ให้มีการใช้ AI ในทางที่สร้างอคติหรือละเมิดข้อมูลอ่อนไหวของประชาชนโดยเน้นย้ำว่านวัตกรรมต้องเติบโตควบคู่ไปกับธรรมาภิบาลคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มก่อการร้ายและกลุ่มกบฏชาวมาลีร่วมกันก่อเหตุโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของมาลีคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มติดอาวุธหัวรุนแรง JNIM ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายอัลกออิดะและกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยอาซาวัดหรือ FLA ซึ่งเป็นกลุ่มกบฏที่มีชาวตูอาเร็กเป็นแกนนำที่ยังคงร่วมกันก่อเหตุโจมตีหลายพื้นที่ของมาลีรวมถึงกรุงบามาโกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมาซึ่งการโจมตีดังกล่าวนำไปสู่การเสียชีวิตของพลเอกซาดิโอกามารารัฐมนตรีกลาโหมของมาลีคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการนำตัวผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในประเทศมาลีมาลงโทษตามกฎหมายปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
9: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: มาดิฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบ่ได้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ้มใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 Line Official @OIC Connect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเป็นทีมเชียงใหม่ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 เพื่ออากาศสะอาดป่าไม้สมบูรณ์มุ่งสู่เป้าหมายฟ้าใสไร้ฝุ่นขอความร่วมมือช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่หากพบเห็นไฟไหม้แจ้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่โทร053-112-808จังหวัดเชียงใหม่งดเผาเด็ดขาดทุกกรณีตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายร่วมกันดูแลเชียงใหม่บ้านของเราทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่มาร่วมเป็นทีมเชียงใหม่รักษาสิ่งแวดล้อมสร้างอากาศสะอาดฟ้าใสไร้ฝุ่น
5: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หืมทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
10: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือน
9: ฮะวันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
10: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
9: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
10: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
9: เจ้า
11: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต3นำเสนอเรื่องเด่นรอบบ้านประเด็นร้อนรอบล้านนาใน

สวัสดีเจ้าตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบบ้านล้านนาเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ AM 639กิโลเฮิรตซ์ส่งคลื่นความถี่อยู่ด้วยกันนะเจ้าพร้อมกับน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการเจ้าบ่ายๆจี้อาจจะมาพร้อมกับอาการที่ไข้หลับมันก็มีอยู่ห้องนะน้องเก่งจ้อหรือท่านไข้หลับแต่ว่าบางท่านก็บอกว่าเราต้องบรับบ่ายนี้เราต้องมีลุ้นนะเจ้าเขาจะต้องลุ้นโชคลุ้นลาบลุ้นเลขเด็ดกันนะเจ้าแต่เจ้านี่ก็หมายไว้หลายเลขนะเจ้าบ่ายนี้เขาต้องมาลุ้นกันแล้วว่าจะยังมีเลขดีๆเด็ดๆให้เขาได้ลุ้นกันอยู่ก่อนนะเจ้าอ้าวขอให้ทุกท่านเป็นผู้โชคดีในวันนี้อย่างที่ปรารถนากันละกันนะเจ้าช่วงเวลาของรายการรอบบ้านล้านนาเจ้าคุณผู้ฟังเจียงใหม่บ้านเฮาวันนี้ตั้งอื่นตั้งไกลเป็นจะได้กันห้องน้องเก่งกับบอฮู้เหมือนกันวันนี้น้องเก่งทําหน้าที่อยู่ในห้องส่งสุดวันนะเจ้าก็ยังบอฮู้ว่าตั้งอื่นเป็นจะได้ห้องฝนตกก่อฟ้ามืดฟ้าบดกันห้องก่อนะเจ้าคือถ้าฟังเดินทางไปตั้งใดก่อของเฮ้อระมัดระวังแล้วก็บ่ประมาทนะเจ้าบ่ประมาทกับการเดินทางแต่ว่าวันเนี้ยที่เพิ่นได้รายงานกันไว้อ่ะนะเจ้าวันนี้วันที่16พฤษภาคมพื้นที่ที่จะมีฝนตกเนี่ยก็จะเป็นตั้งเจียงไฮ้พะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์นะเจ้าเนาะแต่ว่าบ่มีชื่อของเจียงใหม่เนอแต่อันนี้มันก็บ่ได้นะคุณผู้ฟังมันก็ประมาทบ่ได้เพราะว่าบางทีเนี่ยบ่มีชื่อเจียงใหม่แต่เจียงใหม่ก็ยังมีฝนตกอยู่นะเจ้าซึ่งในภาคเตียงวันนี้เจ้าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือมีการรายงานกันไว้นะเจ้าว่าภาคเหนือวันนี้นะเจ้ามีฝนตกหนักบางแห่งนะเจ้าซึ่งในส่วนของภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนบนบ้านเฮานะเจ้ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเจียงไฮ้พะเยาแล้วก็น่านนะเจ้าเนาะ3จังหวัดคุณฟังติมานเน้นในช่วงนี้กับฝนตกฝนฟ้าคะนองเนี่ยนะเจ้าเพราะนั้นใครที่เดินทางไปในพื้นที่3จังหวัดเนี่ยเจียงไฮ้พะเยาแล้วก็น่านต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะเจ้าคุณฟังเพราะว่าอาจจะต้องไปเจอกับฝนเดินทางต้องเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะเส้นทางของการเดินทางเจ้าเนาะมันก็อันตรายเนาะเป็นทางคดเคี้ยวนะเจ้าเป็นทางขึ้นเขามันเจ้ตังซื่อตังลาดนะเจ้านี่ก็จะต้องระมัดระวังกันสักหน่อยนะเจ้าบัดประมาทเนอะบัดประมาทกับเรื่องของการเดินทางในทุกๆเส้นทางน้องเก่งเชื่อว่าวันเนี้ยวันหยุดเนาะคุณผู้ฟังวันหยุดเนี่ยหลายคนก็จะมีการวางแผนไปแอลไปพักผ่อนหลังจากที่ยากการมา5วันแล้วเนี่ยก็จะพักผ่อนละนะเจ้าพักผ่อนกันตามอัธยาศัยตามสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากจะไปนะเจ้าบอกว่าจะไปแอลตั้งใดจะทำงานอยู่บ้านหรือจะต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่กับตีกับตังออฟฟิศสำนักงานนะเจ้ามีความสุขกับทุกสิ่งที่กำลังทำนะเจ้าแล้วก็ในส่วนของพ่อค้าแม่ขายหลายท่านหลายคนนะเจ้าก็ของเฮือวันนี้เป็นวันที่เฮงๆปังๆนะเจ้านับแบงค์นับเงินกันเฮือม่วนมือกันไปเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าเปิ้นบอกว่า7อำเภอพื้นที่สีแดงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเจ้าเตือน7อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่7อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เจอฝนหนัก125.1 ถึง250มิลลิเมตรคุณผู้ฟังอยู่ในพื้นที่สีแดงก็คือแม่แตงแม่ริมเจียงดาวสันป่าตองชัยปราการแม่แจ่มแล้วก็กัลยาณิวัฒนา7อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่นี้นะเจ้าขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่

ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ต่างน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะเจ้าคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็เตรียมการป้องกันกันไว้ก่อนดีที่สุดเนาะเฮาบ่ปล่อยให้มันเกิดแล้วเฮาค่อยมาระวังทีหลังนะเจ้าเมื่อเปิ้นเตือนแล้วเฮาก็ตรวจสอบดูแลรอบๆ บ้านจองของเฮาให้ดีนะเจ้าเพื่อที่จะได้พร้อมรับกับทุกสิ่งนะเจ้าพร้อมรับกับทุกสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนาะซึ่งในช่วงเวลานี้คุณผู้ฟังเจ้าต้องเก่งก็พยายามที่จะเลือกสรรงานเพลงม่วนๆนะเจ้าน้องหญิงที่บอกว่าเปิดเพลงตึงลูกทุ่งเปิดเพลงตึงกำเมืองนะเจ้าอย่างน้อยก็ผ่อนคลายความเครียดให้กับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาดีๆของคุณผู้ฟังกูท่านกูคนที่กำลังติดตามรับฟังรายการกันอยู่วันนี้น้องเก่งเริ่มต้นด้วยงานเพลงรายงานหัวใจนะเจ้าคือตึงหาเพลงนี้เสียงห้องของคุณสุนารีราชสีมาตึงม่วนม่วนนะเจ้าคุณผู้ฟังยังมีแฮมหลายๆเพลงที่เลือกสรรมาเปิดให้อยู่ด้วยกันไปจนถึงบ่ายสามโมงเจ้า

งานเพลงม่วนม่วนตี้หวังว่าจะถูกใจนะเจ้าสำหรับคุณผู้ฟังตี้กำลังติดตามนะเจ้า อยู่กับน้องเก่งในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่นะเจ้าเนาะขอบคุณนักๆเจ้าขอบคุณที่ทักทายกันเข้ามานะเจ้าบางท่านบอกว่าเคยได้ยินเสียงน้องเก่งแต่บ่เคยเห็นตัวเป็นๆ เจ้าของแต้ตัวแต้เนาะขอบคุณนักๆเจ้าถือว่าเป็นกำลังใจเนาะอยู่แต่กันในช่วงเวลาของรอบบ้านล้านนาจะอยู่กับคุณผู้ฟังกู้วันเสาร์บ่ายสองโมงไปจนถึงบ่ายสามโมงนะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เจ้าคุณผู้ฟังเจ้าในช่วงนี้น้องเก่งมีเรื่องราวข่าวสารที่นำมาอู้มาจากกับคุณผู้ฟังบอกกล่าวกันไปนะเจ้าในเรื่องของกรมประชาสัมพันธ์เจ้าเพิ่งมีการประชุมหารือในเรื่องฟีฟ่านะเจ้าเรื่องลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกฟีฟ่าเวิลด์คลับ2026ซึ่งยังปิดดีลบ่ได้ตอนนี้นะเจ้าเนาะตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้าฮับทราบแล้วก็คือกรมประชาสัมพันธ์นั้นเป็นหน่วยงานหลักประสานงานดำเนินการจัดหาลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกฟีฟ่าเวิลด์คลับ2026นั้นนะเจ้าเปิ้นมีการประชุมกันนำโดยนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายพรพิทักษ์แม้นสิรินะเจ้ารองอธิบดีนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้านายคเชนกันนิกาแล้วก็นางสาวอรัญญาเกตแก้วที่ปรึกษารวมถึงผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุดนะเจ้าเปิ้นก็ได้ห่วมประชุมหารือแล้วก็เจรจาผ่านทางระบบออนไลน์คือกับผู้แทนสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่านะเจ้าเพื่อที่จะพิจารณาเงื่อนไขนะเจ้าพิจารณาเงื่อนไขแล้วก็ค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026ในประเทศไทยซึ่งผลการหารือเบื้องต้นยังไม่ได้ข้อสรุปเนาะแม้ว่าราคาตามข้อเสนอของฟีฟ่าในครั้งนี้จะเป็นไปตามอัตรามาตรฐานสากลแต่งบประมาณที่ไทยต้องจ่ายเพื่อการนี้เนี่ยจำเป็นต้องพิจารณาจากหลายปัจจัยอย่างเช่นสภาวะทางเศรษฐกิจเนเจ้ารวมทั้งการศึกษาข้อมูลการแข่งขันครั้งที่ผ่านมาพบว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมาเพียงแต่ค่าลิขสิทธิ์เท่านั้นนะเจ้าแต่ก็ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นภาษีค่าใช้จ่ายด้านเทคนิคแล้วก็ด้านปฏิบัติการต่างๆนะเจ้าซึ่งก็ต้องใช้งบประมาณจากผู้สนับสนุนเพิ่มเติมแห่มพอสมควรเลยนะเจ้าซึ่งในห้วงเวลาอันกระชั้นชิดก็เกรงว่าอาจจะบ่ทันการเนาะจะได้ก็ตามเจ้าเหตุปัจจัยดังกล่าวกรมประชาสัมพันธ์จำเป็นต้องดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบกันต่อไปก็คงต้องมีการติดตามกันต่อไปในเรื่องของการถ่ายทอดนะเจ้าฟุตบอลโลกเนี่ยจะเป็นเป้าหมายของการถ่ายทอดที่ได้รับความสนใจมากนะเจ้าเนาะหลายตีหลายตังหลายช่องเนี่ยเปิ้นก็อยากได้นะเจ้าสำหรับการถ่ายทอดในครั้งนี้เพราะนั้นในปีนี้รอบนี้ผลสรุปจะออกมาจะไรคุณผู้ฟังก็ต้องมีการติดตามกันต่อไปนะเจ้าสำหรับช่วงเวลาของรายการรอบบ้านล้านนาวันนี้นะเจ้าอย่างที่น้องเก่งบอกว่าช่วงเวลาเนี่ยเป็นช่วงที่หลายท่านหลายคนอาจจะมีการลุ้นเนาะลุ้นอยู่เจ้าว่าวันนี้ฉันจะเป็นผู้โชคดีก่อนในงวดนี้16พฤษภาคมนะเจ้าให้นั้นก็ฟังเพลงปลอบใจไปด้วยนะเจ้าฟังติดตามเรื่องการออกสลากินแบ่งรัฐบาลประจำวันนี้นะเจ้ากันไปพร้อมๆกันเนี่ยนะเจ้าน้องเก่งลุ้นอยากให้ทุกท่านทุกคนเป็นผู้โชคดีในงวดนี้นะเจ้า

ขอบใจเด้อนะเจ้าขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะเจ้าตี้ส่งมาฮือนะเจ้าหรือขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตความรู้สึกที่ดีๆนะเจ้าตี้เป็นกำลังกายกำลังใจน้องเก่งเจือว่าหลายท่านหลายคนก็ปรารถนาเนาะคุณผู้ฟังปรารถนาที่อยากจะฮือตัวเก่านั้นได้รับแต่สิ่งดีๆอยากได้รับกำลังใจดีๆนะเจ้าอยากได้รับการดูแลความห่วงใยนะเจ้าตี้อาจจะมาจากสิ่งที่เฮาได้รับแต่หรือว่าเฮาคิดไปเองมันมีหลายอย่าง2เพลงคือคุณผู้ฟังได้ฟังแค่คนคุยเนาะแล้วก็ต่อกันที่ขอบใจเด้อนะเจ้ามันค่อนข้างจะไปด้วยกันได้ในเรื่องของเนื้อหาสาระของงานเพลงนะเจ้าเนาะก็ถือว่าเป็นเพลงม่วนๆนะเจ้าติ้นเก่งเลือกมาฝากทุกท่านทุกคนในช่วงเวลาของรายการรอบบ้านล้านนาเจ้าคุณผู้ฟังเจ้ารายการรอบบ้านล้านนาเนี่ยเราจะอยู่แต่กันวันเสาร์นะเจ้าวันเสาร์บ่าย 2:00 นไปจนถึงบ่าย 3:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการแล้วก็อยู่กับคุณผู้ฟังกันมาช่วงเวลานึงละฟังเรื่องราวข่าวสารแล้วก็ฟังงานเพลงม่วนๆตะกี้ในช่วงบ่าย 2:00 นเกินคุณผู้ฟังเจ้าเนาะรายการคุณผู้ฟังไว้กันละกันเผื่อว่าเป็นข้อมูลในการวางแผนการเดินทางนะเจ้าในช่วงบ่าย 2:00 นเกินได้รับการรายงานว่าตอนนี้จังหวัดเชียงใหม่เฮาตรวจพบกลุ่มฝนในหลายอำเภอบอกว่าจะเป็นเจียงดาวดอยเต่าอมก๋อยแล้วก็ฮอดนะเจ้าเนาะเจียงไฮก็จะมีที่เวียงป่าเป้าเจ้าที่พะเยาก็จะมีฝนตกตอนนี้ตรวจพบกลุ่มฝนที่อำเภอแม่ใจจุนภูกำยาวดอกคำใต้แล้วก็อำเภอเมืองพะเยานะเจ้าที่แม่ฮ่องสอนก็มีที่แม่สะเรียงแล้วก็ศบเมยที่น่านจะมีที่เวียงสาลำปางมีที่วังเหนือแล้วก็ห้างฉัตรส่วนที่ลำพูนมีที่อำเภอลีนะเจ้าที่จังหวัดแพร่มีที่อำเภอเด่นชัยก็ถือว่าตรวจพบกลุ่มฝนหลายพื้นที่เนาะคุณผู้ฟังหลายพื้นที่ในภาคเหนือตอนบนของเฮานะเจ้าหลายจังหวัดแต่ว่าในส่วนของเชียงใหม่เชียงดาวดอยเต่าอมก๋อยดอยสะเก็ดตึงเหนือตึงใต้นะเต่าตึงใส่เหนือใส่ใต้ของเชียงใหม่มีฝนตกนะเจ้าซึ่งถ้าหากว่าอู้ถึงต้นน้ำปิงหรือว่าการที่เฮาจะต้องติดตามนะเจ้าก็คือเชียงดาวคุณผู้ฟังเชียงดาวเป็นต้นน้ำปิงของเชียงใหม่นะเจ้าของเมืองเชียงใหม่เฮาเพราะนั้นก็ต้องมีการลุ้นนะเจ้าว่าตั้งเชียงดาวฝนตกนักก่อนนะเจ้าถ้าฝนตกนักนักระดับน้ำปิงเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะเจ้าก็ส่งเสียงเข้ามาบอกกันได้นะเจ้ามาเตือนภัยคนในคนตังลุ่มเชียงดาวได้เนอะแม่แตงแม่ริมนะเจ้าเนาะหลายท่านหลายคนบอกน้องเก่งว่าได้ยินเสียงเนี้ยพอได้ยินเสียงน้องเก่งเหมือนจะได้หันน้ำท่วมฟังเตือนนะเจ้าฟังเตือนเฮาสามารถได้ยินเสียงกันได้ในหลายๆบทบาทคุณผู้ฟังบ่ใช่แค่น้ำท่วมนะการน้ำท่วมเก่งกระใจบดีเหมือนกันเด้อเนาะมาได้ก็ได้ยินเสียงน้องเก่งปุ๊บอ๋อน้ำจะท่วมการบ่ใช่นะเจ้าบ่ใช่บ่ใช่ฝนก็ยังบ่ค่อยตกเตื้อนะเจ้าแต่ว่าประกาศว่าเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นก็ยังคงต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องดูแลในความปลอดภัยของเฮามีการป้องกันเตรียมการกันไว้พืชผลต่างการเกษตรถนนหนต่างการเดินทางทุกอย่างต้องมีการวางแผนนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าตะกี้มีคุณผู้ฟังบอกว่าอยากฟังเพลงของคุณก้านตองนะเจ้าก้านตองทุ่งเงินพออู้ถึงก้านตองน้องเก่งนึกถึงเพลงนี้เป็นเพลงแรกนั่นก็คือกุหลาบเจ้า

ุหลาบนะเจ้างานจากคุณก้านตองทุ่งเงินนะเจ้างานเพลงที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังอยากฟังเพลงของคุณก้านตองพอเปิดเพลงหนึ่งรักพี่เสียดายน้องอ่ะคุณผู้ฟังคุณก็ต้องมีเพลงม่วนๆหลายเพลงเนาะแต่ว่าพอน้องเก่งเปิดกุหลาบแล้วน้องเก่งก็คือตึงหาเพลงจือบ่อไปคนเดียวแล้วก็เจอว่าคุณผู้ฟังหลายท่านก็บับปฏิเสธนะเจ้าที่จะชอบเพลงนี้เหมือนกันนะเจ้าเนาะก็เอาเป็นว่างานเพลงกู้เพลงที่เลือกมาฝากนะเจ้าถือว่าเป็นเพลงที่ตั้งอกตั้งใจเนาะที่จะได้นำมาฝากสร้างความสุขให้กับคุณผู้ฟังบอกว่าจะยามเจ้าสายใบแรงที่เราได้มีโอกาสปะกันนะเจ้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์น้องเก่งจะอยู่ในช่วง6โมงแรงนะเจ้าหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงแล้วก็วันเสาร์จะอยู่ด้วยกันในช่วงนี้นะเจ้าบ่าย2โมงปลายจนถึงบ่าย3โมงเจ้าส่วนวันอาทิตย์นั้นส่วนมากเขาก็จะไม่ได้ปะกันเนื่องจากว่าน้องเก่งจะหยุดวันอาทิตย์นะเจ้าเนาะก็เว้นไว้หนึ่งวันกว่าคุณผู้ฟังจะกล้าเนาะจะมาฟังเสียงกันตึงวันเดียวคุณผู้ฟังจะกล้าเนี่ยเนาะคุณผู้ฟังเจ้ามาถึงช่วงนี้ต้องส่งท้ายกันแล้วเจ้าน้องเก่งยังมีงานเพลงม้วนๆที่จะเปิดส่งท้ายสำหรับคุณผู้ฟังกูท่านกูคนที่กำลังติดตามรายการกันอยู่นะเจ้าฝากกันไว้วันนี้วันหยุดหรือวันพรุ่งนี้วันหยุดนะเจ้าใครมีโอกาสบ่ดีลืมไปห่วมประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทเคียนที่วัดเจดีหลวงนะเจ้าตังว่าเจดีหลวงบอกว่าจะไปตอนเจ้าก็ได้ตั้งแต่6โมงเจ้าเนอะเจ้าจนถึงมาค่ำเมื่อคืน 3-4 ทุ่มก็ยังสามารถไปห่วมใส่ขันดอกสืบสานประเพณีที่ดีงามกันได้เนอะเจ้าเนาะหลายท่านหลายคนก็ยังจะไปใส่ขันดอกอยู่นะนะเจ้าตัวน้องเองปีนี้กว่ายังไม่ได้ไปเลยเนาะนะเจ้าจะได้ไปตอนไหนก่อนเนาะวันพรุ่งนี้กับบ้านแม่เหมือนกันเขาอาจจะได้มีโอกาสนะเจ้าช่วงเวลาของรายการรอบบ้านล้านนาวันนี้นะเจ้าน้องเก่งมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วจะต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วนะเจ้าขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการบอกว่าจะเป็นทางสวทเชียงใหม่นะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะแล้วก็ AM 639กิโลเฮิรตซ์นะเจ้าหรือว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ที่เฮาปากันอยู่ในขณะนี้ขอบคุณทุกท่านทุกคนเจ้าวันนี้น้องเก่งลาทุกท่านไปก่อนนะเจ้าปากันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับรอบบ้านล้านนาแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เฮาปากัน6โมงแรงเนอะเจ้าช่วงของรอบเวียงเจียงใหม่สำหรับวันนี้ดูแลสุขภาพร่างกายกันตัวทุกเส้นทางของการเดินทางของเพื่อเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยเนอะเจ้าสวัสดีเจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีสั่งกรมที่ดินยกระดับการปราบปรามโนมินีคุมเข้มการทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินทุกขั้นตอนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งกรมที่ดินยกระดับการปราบปรามโนมินีกำชับคุมเข้มทุกขั้นตอนการทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินหากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมที่ดินยกระดับมาตรการตรวจสอบและกำกับดูแลการทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินทั่วประเทศอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีซึ่งกรมที่ดินได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดขอให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่และบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวโดยเคร่งครัดกำชับให้สำนักงานที่ดินทั่วประเทศเร่งดำเนินมาตรการเฝ้าระวังตรวจสอบและติดตามธุรกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการกระทำความผิดกฎหมายอย่างใกล้ชิดเข้มงวดในการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมทุกขั้นตอนโดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่ที่มีการซื้อขายที่ดินของกลุ่มทุนต่างชาติจำนวนมากยืนยันว่าที่ผ่านมาได้มีมาตรการรองรับรวมถึงดำเนินการตรวจสอบมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการตรวจสอบเชิงลึกเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินทุนความเชื่อมโยงของผู้ถือครองที่ดินโครงสร้างผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายอำพรางการถือครองแทนคนต่างด้าวหากพบข้อพิรุธจะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายทันทีจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดตามการจัดการสวนทุเรียนสมัยใหม่ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการจัดสวนทุเรียนสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตด้วยมาตรฐาน GAP โดยมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมณสวนผลไม้พันมณีอำเภอนายายอามจังหวัด จันทบุรีในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยคณะได้มอบใบรับรองมาตรฐาน GAP ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ที่ผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรมอบปัจจัยการผลิตและต้นทุเรียนจากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการจับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกอบด้วยนิทรรศการการผลิตทุเรียนคุณภาพเพื่อการส่งออกมาตรฐาน GAP การวิเคราะห์การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตทุเรียนการใช้เทคโนโลยีป้องกันการกำจัดโรคเน่าโคนเน่าทุเรียนโดยวิธีผสมผสานและการจัดระเบียบสวนกระบวนการผลิตปลอดภัยชวนันท์มาลีรายงานจากจังหวัดจันทบุรี
1: สถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะจังหวัดนราธิวาสเริ่มคลี่คลายแล้วโดยเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังไฟปะทุป่าสมบูรณ์ 5,500 ไร่อย่างใกล้ชิด
10: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสประชุมติดตามสถานการณ์และอำนวยการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าพรุบาเจาะที่ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจหมู่1ตำบลตะปอย้ออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสโดยกล่าวว่าการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าพรุบาเจาะดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์โดยภาพรวมควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่3แปลงประมาณ850ไร่เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งดำเนินการทั้งการใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกลรถดับเพลิงและเครื่องหักหามเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่และควบคุมไฟให้ดับสนิทประกอบกับมีฝนตกลงมาในพื้นที่ส่งผลให้สถานการณ์ไฟป่าทั้ง3แปลงมีแนวโน้มดีขึ้นขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ป่าสมบูรณ์กว่า 5,500 ไร่อย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำเริ่มแห้งหากพื้นดินแห้งลึกกว่า50เซนติเมตรอาจเสี่ยงเกิดไฟปะทุได้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
7: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
6: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
7: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
6: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
7: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
6: เจ้า
8: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: อาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
12: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะ
11: นิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
12: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
11: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมดอย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
13: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยบ่อนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีดหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับผมบุญมาสีหมาดครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยรับฟังข้อเสนอภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมเร่งพัฒนาระบบโลจิสติกส์และเสริมความมั่นคงทางอาหารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยรับฟังข้อเสนอภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมเร่งพัฒนาระบบโลจิสติกส์และเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทย
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเมื่อวานนี้ว่าภาคเอกชนเสนอให้รัฐบาลเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์และเส้นทางขนส่งสินค้าปรับปรุงระบบคมนาคมทางรางลดอุปสรรคด้านกำแพงภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยรวมถึงเสนอให้ยกระดับภาคเกษตรและเสริมความมั่นคงทางอาหารซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญของไทยนอกจากนี้ยังเร่งให้พัฒนาโครงข่ายรถไฟส่วนที่ยังขาดการเชื่อมต่อหรือ missing link เพื่อเชื่อมโยงระบบขนส่งไปยังชายฝั่งตะวันตกและประเทศเพื่อนบ้านและอาจนำไปสู่การต่อยอดการพัฒนาโครงการ land bridge ในอนาคตกุริมปัสสภาภาครายงาน
1: รองเลขาธิการกกต.เผยแผนคุมเข้มปราบทุจริตเลือกตั้งกทม.และเมืองพัทยาย้ำขยายผลซื้อเสียงให้ถึงต้นตอเหมือนคดียาเสพติดพร้อมถอดบทเรียนเตือนเจ้าหน้าที่ต้องนิ่งและใช้ความจริงสู้ป้องกันเหตุบานปลายร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.บรรยายในหัวข้อสืบสวนสอบสวนและไต่สวนในการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาโดยระบุว่าการเลือกตั้งกทม.และเมืองพัทยาในครั้งนี้ถือเป็นช่วงท้ายของฤดูการเลือกตั้งซึ่งที่ผ่านมากกต.ได้ถอดบทเรียนและพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นระบบโดยคำร้องทุจริตจะถูกกลั่นกรองอย่างละเอียดผ่านคณะกรรมการไต่สวนก่อนเสนอกกต.และส่งสารพิจารณาโทษซึ่งมีทั้งโทษจำคุกปรับและเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมืองซึ่งการปราบปรามการซื้อเสียงในปัจจุบันจะต้องขยายผลให้ถึงต้นตอผู้บงการเช่นเดียวกับคดียาเสพติด กกต.จึงต้องส่งชุดเคลื่อนที่เร็วตั้งด่านตรวจค้นและตรวจสอบเส้นทางการเงินร่วมกับตำรวจอำเภอสิเกาจังหวัดตรังจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลเพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านการรักษาความปลอดภัยทางน้ำและการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
9: นายมานิท่าจีนอำเภอสิเกาจังหวัดตรังเปิดเผยว่าอำเภอสิเกาจังหวัดตรังได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลเพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านการรักษาความปลอดภัยทางน้ำและการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่โดยมีเป้าหมายจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลอำเภอสิเกาจังหวัดตรังทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่อำเภอสิเกาเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดตรังมีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอสิเกาเพิ่มมากขึ้นและในช่วงหน้ามรสุมที่มีฝนตกคลื่นลมแรงอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางน้ำได้ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นโมเดลของความปลอดภัยในพื้นที่ที่จะช่วยลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวได้ยอยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16พฤษภาคม2569รางวัลที่1เลขที่ออก107387รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก08รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก602และ716รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก298และ091รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกา
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
7: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
6: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
7: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
6: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
7: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
6: เจ้า
8: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: อาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
12: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแก ยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
13: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
14: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
15: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
16: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
17: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยบ่อนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีดหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: กับข่าวสวัสดีนะครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับรายการคุยข่าวอปมช.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่าสวทช.เชียงใหม่ครับวันนี้พบกับชูชาติพลทองครับอปมช.จากอำเภอสันทรายครับผมวันนี้มาพร้อมกับสาวสวยนะเขาบอกว่าผมนี่เปลี่ยนผู้หญิงบ่อยนะเปลี่ยนผู้หญิงบ่อยนะครับแต่ว่าวันนี้ผู้หญิงคนนี้เป็นใครมาฟังเสียงครับ
1: เจ้าสวัสดีเจ้าข้าเจ้าตุลากิตติกุลแม่หลวงน้อยอปมช.อำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้า
0: อันแล้วต้องฟังปูนเหรอครับมาเดี๋ยวนี้เฮากำลังรอน้องยุ้ย
1: รอน
0: ้
1: องย
0: ุ้
1: ย
0: แล้วก็น้องยุ้ยก็ยังมา
1: หาโรงเมื่อก่อน
0: อยู่กับน้องยุ้ยน้องยุ้ยบ่ยอมออกเสียงน้องยุ้ยวีระน้องเดี๋ยวรอน้องยุ้ยก่อนก่อนทักทายนะทักทายแม่หลวงสวัสดีแม่หลวงสวยเนาะนะครับวันนี้มีข่าวดีอารมณ์ดีมากเลยบ่ใช่ว่าถูกหวยนะคุณผู้ฟังที่รักป้าต้อมอาการดีขึ้นแล้วนี่
1: นะก็เหมือนจะถูกหวยนะ
0: เออนะยิ่งกว่าถูกหวยวันนี้บัตรถูกหวยเจ้ามันเตอะมาเป็นอย่างนี่เนาะเออขึ้นรัฐบาลไปนะเอาช่วยเงินรัฐบาลไปแต่ว่าป้าต้อมป้าต้อมดีขึ้นหน้าขนาดแล้วนะครับแล้วก
1: ็
0: เออแล้วมีข่าวแว่วๆมาว่าเปิ้ลจะขึ้นปิ๊กบ้านได้แล้วเนี่ยดีใจขนาดเลย
1: ก็แสดงว่าอาการดีวันดีคืน
0: แม่นครับแม่นครับแม่นครับ
1: เจ้ามันอยู่ที่กำลังใจนะ
0: มันอยู่ที่กำลังใจแล้วก็
1: คือป้าต้อมเนี่ยเราสังเกตละแกเป็นคนที่มีกำลังใจดีอยู่แล้ว
0: เข้มแข็งเป็นแข็งเป็นคนที่แบบเปิ้นท้องอย่างไรอ
1: ่
0: ะเออจังมันเตอะอย่า
1: ตามที่เราเห็นที่ผ่านมาเนาะแกมาจัดรายการเป็นคนป่วยแต่แบบใจเหมือนคนป่วยอ่ะ
0: เออแกอดทนแกเป็นความมีความอดทนสูง
1: คือเขาบอกหูเลยนะหรือว่าคนต่างนอกทหารป้าต้อมจะรู้ว่าป้าต้อมนี่แบบเป็นอย่างเสียงอ่ะ
0: ครับ
1: แบบใจคนป่วย
0: ครับ
1: แต่ว่าข้างในแกเนี่ยแกเป็นคนเข้มแข็ง
0: น
1: ะเจ้าเป็นคนที่มีกำลังใจคือเปิ้นป้าต้อมไม่เป็นอสมอตัวอ่ะ
0: แม่นครับแล้วก็หูหมดนะเป็นไอ้ยังเป็นไอ้อย่างใดนี่นะป้าต้อมจะหูหมด
1: เจ้าน
0: ะครับแล้วก็สอนคนอื่นด้วยนะ
1: แม่น
0: แล้วก็มาตาตัวเก่าอีกนะมันเป็นยังมันเป็นยังเนี่ยแล้วสุดท้ายก็หะอย่างว่านะ
1: บางทีมันก็บางทีมันก็พลาดครั้ง
0: โอ้บางทีมันก็เข้ากับลมดีเนาะหันป้าต้อมแล้วหกลม
1: ต้องไปว่า
0: ป้ายังหมายะอย่างอี้นะยังมาทำอย่างนั้นยังมาทำอย่างนี้
1: มันมาถึงตาตัวเก่าเต้อ
0: ปัจจัยก็คือหมายถึงว่าเฮากับ
1: บ
0: รรยากาศมันแบบนี้
1: คนเฮานี่ก็คือว่าเข้ามาเป็นยังก้าแม้กระทั่งตัวเฮานะบางทีเฮาก็เกิดนะว่าเออเข้ามาเป็นยังก้าฮะยะเฮาก็เคยเกิดเหมือนกันเหมือนป้าต้อมนั่นน่ะ
0: มาได้มาได
1: ้แต่ว่าทีนี้เฮาต้องมาเกิดใหม่ละ
0: ค
1: ิดใหม่แล้วว่ามันมาได้แล้วเพราะว่าคนเฮาเนาะพูดถึงว่าวัยมันก็ล่วงเลยว่าก็พระหลวงมันแก่ตัวขึ้นตึงวันไผนมห้องเปลี่ยนเพราะสอใหม่ก่อน
0: หนุ่มครับเปิ้ลนึกจะหนุ่มขึ้นเปิ้ลนึกจะไม่ยอมเท่า
1: หนุ่มลงอ่ะ
0: เปิ้ลว่ารูปธรรมนามธรรมคะแนนของอารมณ์ดีไว้ก่อนเด้อนะแต่บางคนบอกว่าฮะไอ้ยังนะอู้ยังบ่มีสาระโอ้ก็อู้คือตุกเกาให้หัว
1: เครียดลำไปกับดี
0: เออเครียดลำไปกับดีใจ
1: อย่าง
0: ล
1: ำเหนือ
0: เออบึดอันการเมืองอย่างบึดอันนั้นอย่างบึดอันนั้นกับพิษหัวกันบึดอันนี้กับตีหัวกันบึดอันนั้นกับเถียงกันบึดอันนั้นกับว่ากันมันหมายใจมวนเน
1: า
0: ะพูดถึงนะไม่หลวง
1: เครียดมันเคร
0: ีย
1: ด
0: เออมันเครียดนะอยู่อย่างเอี้ยมีความสุขนี่เน
1: า
0: ะใครเครียดก็เครียดไปฮะเอาตึงบ่เครียด
1: แต่ก็จะบ่เครียดละเพราะว่าคนละครึ่งจะมาแล้วหรอ
0: คนละครึ่งจะมาวันที่25นี่เนี่ยเตรียมตัวครับคุณผู้ฟังแต่เพิ่นบอกว่าอย่างงี้เพิ่นบอกว่าอีแม่ควรลงทะเบียนบัตรตันนี่นะแม่เปิ้นไม่ได้บอกถึงลงทะเบียนวันที่25วันเดียวหรอเปิ้นปอดเปิดเป็นเดือน2เดือนนู่น
1: เปิ้นเธอกำหนดเวลาหรอ
0: แม่นครับแล้วก็มีการคัดเลือกกันอย่างหลายอย่างนะบ่ต้องห่วงนะจะได้ก็ถึงได้ลง
1: มีเกณฑ์อยู่แล้ว
0: แม่นครับแม่นครับแล้วก็คนที่แบบเปิ้นห้องว่ามีอยากจนกับยากจนนะ
1: อ
0: ันที่อยากจนนะเปิ้นอย่างใดเปิ้นถึงหูเอออย่างใดเปิ้นถึงหูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดึงบ่ป้นบ่หลวงไปได้ไงเนาะ
1: เด
0: ี๋
1: ยวบ่หลวงต้องเป็นคนสกรีน
0: เออแม่นแล้วก็ต้องยุติธรรมนะบ่หลวงนะเพราะว่าเฮาก็จะต้องเปิ้นท้องจะได้หา
1: เฮา
0: เปิดโอกาสให้กับคนที่เปิ้นบ่มีแต
1: ่ดูตามความเป็นจริง
0: แม่นครับแม่นครับ
1: เปิ้นยากจนแต่ก
0: ็แม่นครับแต่คนเนี้ยบ่ได้คนนี้อย่างใดก็ถึงบ่ได้นะครับเพราะว่า
1: คนนี้มีกินนี้มีกินตลอดอ่ะ
0: แม่นครับบ้านกว่าหลังใหญ
1: ่
0: ถึงแม้ว่าจะหลังน้อยกว่าแม่หลวงด้วยไปน้อยก็จ้างเถอะแต่ว่ามีนะครับ
1: เปิ้นมีธุรกิจที่เจ้าตัว
0: หรอฮะเปิ้นมีธุรกิจตัวกา
1: เนี่ยเปิ้นเป็นเลี้ยงใหญ่อ่ะ
0: กาเออเฮาบ่ฮู้ว่า

0: มีกาดมีอย่างอีอีบัดได้อีน่ะลองถามดูว่าแต่บัดแต่อีเนาะสวัสดีน้องยุ้ยครับผม
1: เปิ้นมี
0: วันนี้งามเลย
2: ฮือเวลากวนกะอวย
1: เวลาหายใจ
2: ฮือเวลากวนกะเล่นจูดกันอ่ะ
0: เออเล่นจูดจ
2: ู
0: ดคืออย่างจูดคืออย่างบอกมาก่อน
2: จูดคือทันทีทันใดเออ
1: เตียวคันใดขึ้นมาหัว
2: หมูหอบแดดนี่นะเจ้า
0: เด้แค่จูดก็ยังแป๊บได้จะนำมาหมูหอบแดด
2: เจ้าน้องยุ้ยจันทร์วันขยันอปมช.จากอำเภอหางดงครับหน้าที่ดำเนินรายการนอกมาละมาจ้าน้อยหนึ่งพอดีมาถึงละแล้วพอดีน้องเขาจะออกพอดีเลยต้องปีกมาเปลี่ยนย้ายรถทุกคนก่อนแล้วก็วิ่งขึ้นมากันเลยเป็นหมูหอบแดด
0: หมูหอบแดดเออ
2: เจ้าก็ช่วงนี้ก็ติดตามในเรื่องของสภาพอากาศกันด้วยเนาะ
1: ตอนนี้แดดดี
2: แม่นดีเกิน
1: แดดจ้าเลย
2: แม่นแม่นจะอยู่อยู่กลางแดดแต่ก็บอกให้ไหว
1: แต่ก็พูดถึงว่าฝุ่นก็หายไปเน
2: า
1: ะ
2: อืมเจ้า
1: หันดอยทีเฮ้ย
0: โอ้ประเดี๋ยวมาหันดอยที
1: หัน
0: ดอยทีหันดอนเป็นหันดอยเป่ง
1: อ๋ออิ่มสบายตาเนาะม่อนหูม่อนตา
2: แต่ว่าเปิ้นก็บ่เฮ้อนิ่งนอนใจนะเจ้าเพราะว่าในช่วงนี้16ถึง18พฤษภาคมนะเจ้าจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะเจ้าเปิ้นก็ได้บอกว่าในช่วงของ16ถึง18นี้นะเจ้าภาคเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากว่ามีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะเจ้าที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันนะเจ้าประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนั้นมีกำลังแรงขึ้นนะ
1: เจ
2: ้
1: า
2: แล้วก็อาจจะทำให้ในช่วงนี้นั้นมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ขอให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมนะเจ้าโดยเฉพาะคนที่อยู่ในที่ลุ่มต่ำนะเจ้าที่ลาดเชิงเขาอันนี้ก็ต้องระมัดระวังตัวเพราะว่าเปิ้นคาดการณ์กันว่าวันนี้นะเจ้า16 17แล้วก็18นี้เชียงใหม่ก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่จะได้รับผลกระทบจากการที่อากาศมันแปรปรวนแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่นะเจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันไว้ตัวรวมถึงพี่น้องเกษตรกรนั้นควรจะเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็สัตว์เลี้ยงแล้วก็ขอให้ติดตามในเรื่องของประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะเจ้าหรือว่าทางเบอร์โทรศัพท์053 277 9119ได้ตลอด24ชั่วโมงนะเจ้า
1: เจ้าน
0: ะครับอันนี้สำคัญเนอะ
2: เจ้าเจ้าน
0: ะครับวันนี้นะครับพออันอย่างก็น่ะน้ำปิงนะ
2: เจ้า
0: เป็นสีโอนตินแล้วนะ
2: เริ่ม
0: แล้วถ้าเป็นสีโอนตินเมื่อใดนี้นะแสดงว่าน้ำลงจากเขามาละนะครับน้ำมันมีมันไหลลงมาจากเขาแล้วนะครับที่สำคัญก็คือทางกรมอุตุเนี่ยเปิ้ลประกาศมาช่วงสัก1อาทิตย์ไปแล้วเน
2: า
0: ะ
2: ตรง
0: น
2: ี้
0: เน
2: า
0: ะ
2: แ
0: ล้วเกาะจังหวัดเชียงใหม่ของเฮาเองเนี่ยยังบ่เจอพายุที่แบบหนักๆเตือนนะคร
2: ับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเฮาจะล่าสามไปได้นะครับคุณผู้ฟังเราต้องฟังกรมอุตุดี
2: ๆ
0: นะครับถ้ามันเกิดขึ้นมาอย่างเขาว่าเขาอู้เล่นๆกันเนาะเขาว่าอันหมอกควันกับหมดไปแล้ว
2: เจ้าก
0: องหมอกควันหมดปุ๊บน้ำท่วมเนี่ยเขาให้หรอมันก็มาแน่นะครับพอดีๆ
2: แม่เจ้าตั้งปัญหาว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยานะเจ้าหรือว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเพ
0: ิ่
2: งก็ได้มีการประกาศในการเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการไปเมื่อตะวันนี้บ่ได
0: ้
2: แม่นเจ้า15พฤษภาคม2569แต่ว่าหลายท่านก็เกิดข้อสงสัยว่าฮะเข้าฤดูฝนแล้วคะปกติพฤษภาคมนี่มันฤดูร้อนนะเจ้าต้องบอกว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของแม่นมีตึงเอลนีโญกับลานิญ่านะเจ้าตอนนี้คือมันบอกว่าตอนนี้นะเจ้าค่ากลางมันยังเป็นค่ากลางอยู่ยังไม่ได้เทไปทางใดทางหนึ่งแต่เปิ้นก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างรวดเร็วนะจ๊ะในปีนี
0: ้
2: แต่ว่ามันก็จะมีในช่วงของหลังจากมิถุนายนไปนี้ฝนอาจจะมีการทิ้งช่วงทิ้งช่วงไปนะจ๊ะแล้วก็จะไปมีฝนตกหนักแถมครั้งหนึ่งก่อนในช่วงของสิงหากันยา
1: หน้าน้ำท่วม
2: ซึ่งเราก็ต้องเตรียมการตัวในการรับมือกับน้ำที่มันอาจจะเป็นจากฝนที่ตกสะสมนะจ๊ะน้ำป่าไหลหลากอันนี้ก็ต้องเตรียมการรับมือตัว
0: แต่นะหูของกรมอุตุเพิ่นดูที่ไหนไม่รู้
1: นะ
0: ฮะเวลาที่จะมีฝนตกเนี่ยเพิ่นดูที่ไหนหูของ
2: เรดาร์
0: ไม่ใช่
2: ใช่ใช่เจ้า
0: เพิ่นดูว่าใส่ดอกขันดอกเมื่อใดนะฝนจะมาอะไรนะ
2: อันนี้มันของแต้อยู่แล้ว
0: นะสังเกตกับมีปีไหนเพิ่นที่ว่า
1: เ
0: ปิดตก
1: เพิ่นเอางานอินทขิน
0: เพิ่นเอางานอินทขินเวลาเนี่ยเรามาคล้องอินทขินปุ๊บก็ตก
1: แต่เนาะวันนั้นเน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวจะ
1: ม
0: ีฝนตก
1: วันนั้นนี่มันที่เพิ่นแห่นั่นน่ะ
2: แม่แม่ฝนตกไม่เฮยเนาะ
0: แต่เซ่
2: เออเจ้า
1: เพิ่นแห่นแต้กัน
0: แม่แม่
1: เป็นดีม่อนดีงานทำพอหันได้ข่าวนะ
0: ผมก็นึกว่ามันหลวงไปตัวนะ วันนั้น
1: อ๋อวันนั้นปัตตานีไปสักกรรม
0: แ
1: ต
0: ่
1: ว
0: ่
1: า
0: เพื่อ
1: นเปิดโอกาสน่าจะหนึ่งวันที่19
2: เจ้า
1: เรามีเวลาไปใส่ขันโดกันได้อยู่นะเจ้า
2: ก็ปัญหาว่าเฮาก็ได้น้ำส่งพระราชทานตัวจากในหลวงและเจ้าแล้วก็ตะวันนี้ก็มีการรับวันที่14ที่ผ่านมาก็มีการรับปัญหาว่าน้ำส่งพระราชทานตัว
1: เจ้า
2: ก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเนาะ
1: จะได้ก็ปีในมีเตื้อง
2: เจ้า
1: เนาะเชิญชวนนะเจ้
2: า
1: แต่งผ้าเมืองนุ่งผ้าไทยไปกันนะเจ้า
2: แม่น
1: เปิ้นรณรงค์เน
2: า
1: ะเจ
2: ้า
1: ผ้าไทยใส่สนุกใส่อย่างก
2: ็ผ้าไทยใส่สนุกถูกละคือใส่ได้ทุกวัน
0: ใส่
2: ได้ในชีวิตประจำวันนะเจ้า
1: สนุกแม่นแล้วก็งามตัวเป
2: ็
1: นเอกลักษณ์ของบ้านเฮา
2: เจ้าแม่นๆก็ต้องฝากกันไว้ตัวเพราะว่าเปิ้นก
1: ็
2: ส่งเสริมเนาะในเรื่องของการใส่ผ้าไทยไปใส่ขันดอกนะเจ้าเนื่องจากว่าเชียงใหม่บ้านเฮาก็กำลังเข้าสู่การเป็นเมืองมรดกโลก
1: แม่น
2: แม่นจ้าแล้วก็ปีนี้เฉลิมฉลองที่เฮาครบ730ปี
0: อืมธรรมดาน
1: ะเจ้าไว้ออกก็เลขนี้ว
2: ันนั้นเป็น378เป็นเจ้าตายมันหน้ามันต้องยุ่งจังมาได้ฟังมันได้ลด37
0: อย่างที่อู๋ก็ไม่หลวงตะกี้เน
2: า
0: ะ387อย่างที่อู๋ก็ไม่หลวงตะกี้นะวันนี้เหมือนเฮาถูกหวยนะ
2: อ
0: ันนี้อู๋ซื่อๆเนาะนะครับเพราะว่าข่าวที่ว่าอันป้าต้อมดีขึ้นนะเพราะว
2: ่
0: าตอนแรกต้องบอกกับคุณผู้ฟังใจอีครับตอนแรกเนี่ยเฮาเริ่มที่จะทำใจเนาะอู๋ซื่อๆเนาะเพราะว่าอาการป้าต้อมหนักมากนะครับตอนท่านหนักแต่ว่าเฮาก็บ่กล้าที่จะอู้ไปขนาดนั้นเองนะครับแล้วก็บ่เดียวเนี่ยนะครับทางคุณหมอบอกว่าอาการของป้าต้อมดีขึ้นมากๆเลยแล้วก็อาจจะได้ปิ๊กบ้านกินข้าวได้คนเดียวแล้วก็อาจจะได้ปิ๊กบ้านในเว่ยๆนี
2: ้นะครับ
0: ก็ดีใจขนาดเลยนะอู้ซื่อๆเน
2: า
0: ะ
2: เจ้าๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ต้องสะท้อนมาถึงหมู่เฮาตัวว่าต้องดูแลในเรื่องสุขภาพ
0: แม่น
2: ขนาดว่าป้าต้อมเป็นคนที่ดูแลรักษาสุขภาพมีการตรวจประจําปีนะตรวจสุขภาพเป็นประจํา
0: ในช่วง2วันที่ผ่านมามีคนที่แบบอยู่ๆก็เลี่ยงไปเลยอยู่ๆก็เสียชีวิตไปเลย
1: อย่าง สายละ
2: รับสายก่อนสวัสดีเจ้า
3: หล
2: าน
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: โอ้ดีครับมาแล้วสันไปยางมาแล้วจากพระหลวงเจ้า
3: ครับมันจังหวะนะครับตกไปถ้าเจ็บ
2: เ
1: จ้า
3: เป็นคนรอดนะครับ
2: แม่
3: คร
2: ับ แม่เจ้า
3: ก็คือกำลังใจประต้อมตัวนะครับเน
2: า
3: ะ
2: แม่แม่เจ้า
0: ขนาดเล็กมัน
3: ม
0: ี
3: ปัญหาเรื่องยุงร้ายนะคร
0: ับ อ๋อเออแต่อันนี้แม่แต่
1: โอ้วันนี้แม่หลวงเขาบ้านแม่หลวงเขานำทีมรณรงค์
0: อ
1: ันนี้นะโอโต้แจกสายเบสคว่ำกะโลกกะลาตามถนนหนตัง
0: ครับ
3: บ้านผมจะเลยไปหน้าเนี่ยครับ
2: อืม
1: เจ้า
0: อืมครับ
3: เจ้าบ้านเกียว
1: แม่น
3: เจ้าอันเท่านี้นะครับ
2: เจ้า
0: แม
2: ่
0: นที่มันเป็นหน้าที่เพิ่นตัวเนาะพูดถึงเนาะ
3: แม่นครับวัคซีนก็เริ่มนี้ละ
2: อืม
1: เจ้า
3: วัคซีนให้มันเย็นนะครับ
2: เจ้า
0: อ๋อโอเคขอบคุณจันนักเลยครับหลวง
3: กำล
0: ัง
3: ใจ
0: โปรโมเตอร์
3: คร
0: ับยินดีมากครับผมขอบพระคุณครับ
2: เจ้ายินดีเจ้า
1: เอฟซีตัวจริง
2: แม่
0: แล้วก็ผู้หลวงแต่ละครั้งผู้หลวงก็จะเพิ่มกำลังใจเขานะบางครั้งบางทีต้องรู้ซื่อว่าเฮา3คน4คนถึงป้าต้อมเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรื่องที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันแต่ละวันของเฮามันจะมาเท่ากันนะครับแม่หลวงอาจจะได้ฮับมาเรื่องนึงผมอาจจะได้ฮับมาเรื่องนึงน้องยุ้ยอาจจะได้ฮับมาเรื่องนึงป้าต้อมอาจจะได้ฮับมาเรื่องนึงนะครับแต่ว่าทั้ง4คนก็ต้องเข้ามาอยู่ในรายการพอเข้ามาอยู่ในรายการปุ๊บทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องตัดออกไปละแล้วก็มาเข้ารายการนะครับทั้งที่บางครั้งเนี่ยในใจอาจจะมีเรื่องเยอะแยะมากมายไก่กองแต่เราก็ได้กำลังใจจากคุณผู้ฟังนี่แหละนะคร
2: ับ
0: ช่วยโทรมาช่วยบอกท่านบอกนี่นะครับแนะนำวันนี้ฟังวิทยุชัดเจนดีเนอร์นะเอาวันนี้คนนั้นมากันเป็นได้พ่อง
2: อ
0: ย่างเงี้ยเนี่ยมันเหมือนเปิ้นฮ้องว่าเหมือนแบบเรา
1: เป็นกำลังใจให้หมู่เฮาในการทำงาน
0: ถ้าเฮาก็ดีไปไหนก็ไปได้นี่เนาะ
2: เป็นบอกว่าปีหูสองน้องหูหนึ่งนี่เนาะแม่นจ้า
0: เพราะฉะนั้นก็เลยมีกำลังใจในการทำงานมีกำลังใจในการที่จะมานำเสนอจัดรายการให้กับคุณผู้ฟังได้ฟัง
2: เจ้าเจ้าก็ต้องฝากคุณผู้ฟังตัวถ้าว่ามีข่าวสารอยู่ในพื้นที่นะจ๊ะบางทีอยากจะแจ้งให้กับพี่น้องคนฟังตั้งอื่นบางทีอาจจะเป็นเรื่องการจราจรสภาพอากาศการสภาพฝนฟ้าอากาศนี่เนาะก็แจ้งเข้ามาได้เนาะจากเฮาก็ได้ประชาสัมพันธ์ต่อฮือเนาะหรือว่าอาจจะเป็นการจัดงานประเพณีก็จ้างเน
1: า
2: ะหรือว่า
1: เหตุการณ์
2: แม่นจากที่มันจะเกิดขึ้นในพื้นที่ของท่านและอยากจะประชาสัมพันธ์ก็ฝากกันเข้ามาได
0: ้แม่นครับ
2: อันนี้ก็ต้องฝากกันไว้ตัว
0: ก็อย่างที่บอกนะกรมอุตุกับอันอย่างก็ทางจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยต้องโคกันนะ
2: แม่น
0: ๆนะครับก็จัดอันอินทขินมันนะอีกจะได้ประกาศได
2: ้เอามาฟังสายนี้ก่อนว่าไปอินทขินมาหรือยังสวัสดีเจ้า
4: สวัสดีค่ะโอ้ดีใจแต่ป้าต้อมสบายดีแล้ว
0: เอฟซีป้าต้อมกลับมา
1: ให้อย่าได้กำลังใจจากคุณผู้ฟังตัวส่งใจไปหาป้าต้อมกันเนาะ
2: แม่นแม่นเจ้า
4: วันหายคืนได้ปีกบ้านโอ้โอกาสจะไปเอี่ยวหามามีเฮ
2: ้
4: ย
2: แม่นเจ้า
0: เป็นอย่างเขาเป็นอย่างนี้น่าขนาดแล้ว
4: ป่วยอย
2: ู่เจ้าจะเป็นกำลังใจให้กัน
0: เป็นกำลังใจให้กันเนาะนะครับแล้วก็ของแม่หายบ่อยๆตัวเนาะครับ
4: ครับ
0: ฮะ
4: ต่าวตัว
2: อ๋อเจ้า
0: ตัวนี้ต้องระวัง
2: แม่นแม่น
4: ก็หน
2: ้
4: าเจ็บไหล่และเจ็บเข่าเน
2: ี
4: ่ยดีว่าหัวมันเป็นอย่าง
2: หน้าเจ้า
4: อันชุกเฉินไปชุกเฉินจนดอกเลย
2: เจ้าดีเจ้า
4: ดูก็คิดว่าอะไรเนี่ยมันอักเสบ
2: เจ้า
4: เดี๋ยวตั้งเมื่อวันที่16เมษายนนะเจ้า
1: ช่วงปีใหม่เมือง
2: ตอนนี้ก็ฟื้นฟูร่างกาย
0: แต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วเนาะครับแม
4: ่ก็ไปหาหมอว่าเอ็นมันขาดไปสิ่งนึงว่ะ
0: อ๋อแต่ว่าเราสามารถบำบัดได้มั้ยครับแม่
4: ก็ยังอย่างได้แต่ว่าหมอว่าเส้นเดียวไม่เป็นไรเหลือ3เส้น
2: ยังมีพยุงอยู่เจ้า
0: อ๋อมันจะถ้าอู้ถึงว่าม
1: ันคือกายภาพบ่ใช่ก
0: ะแม่นๆกายภาพเพื่อที่จะคืนกลับมาสภาพเดิม
4: เพิ่นฉีดยาเข็มมาเจ
2: ้
4: า
2: เจ้า
4: 2อาทิตย์ให้มาหาหมออีกทีนึง
2: ติดตามอาการ
0: เ
1: จ้า
0: ดูว่าเส้นเอ็นดีขึ้นหรือไม่เน
4: า
0: ะ
4: อันประหลวงสุชาติอ่ะ
0: ครับผม
4: อันนี้เมื่อวันจันทร์น่ะของจะจัดรายการของตำรวจอ่ะ
0: ครับ
4: ครับต้อมเพิ่นเอาเรื่องเทศบาลป่าเมี่ยง
2: เจ้า
4: เพิ่นเอามาอู้เพราะว่าที่นี่เพิ่นเลี้ยงเป็ดอะอย่างของหมูนายจันทร์
1: แล้วเป็นไรค่ะ
4: เพิ่นหลวงไปแอวพ่อแล้วก็
2: เดี๋ยวเอามาอู้เนาะ
4: อ้าวเอาเป็ดมาเลี้ยง
2: เจ้า
4: เด็กมุ่งกับไฮนะแล้วก็ออกนักโดยไข่เป็ดเนี่ยไข่ไก่
1: อ
4: ๋
1: อไข่ไม่ได้ไข่
4: เป็นเป็ดเป็นซีก็ใจ
0: ครับที่ป่าเมี่ยงครับ
4: ผมแม่เจ้า
2: อ๋อเจ้า
0: โอเคดี
4: ลาละคุณจะได้คุณจะได้บอกวิธีคือจะว่าซื้ออย่างได้ขายอย่างได้แล้วก็เอาไปเลี้ยงแล้วมีประโยชน์อย่างได้กับเจ้าบ้านอย่าง
0: อ๋อเลี้ยง
1: อาชีพเสริมอย่างนึงเน
0: า
1: ะ
0: ดีกะดีกะแม
4: ่ครับจับนี่ดีมากมาก
2: เจ้า
0: ครับ
4: ถ้าเทศบาล
2: ว่
4: าป่าเม
2: ี่
4: ยงก็ขอร
0: ู
4: ปหลวงไปลองไปบอก
0: เดี๋ยวส่งไป
2: จ้
0: าไปเอาตัวอย่างมา
1: แล้วจะเลี้ยงเป็ด
0: อีกอ่ะนะได้เพิ่งเลี้ยงได้
1: นะ
0: อัน
4: ต
0: ั
4: วพ่อพ
1: ิ
4: มพ
1: ์
4: แม
1: ่
4: พ
0: ิ
4: มพ์มานี่นะเป็น2,000คุณเหรอจะว่าตัว5บาท6บาทนะ
2: เจ้าเจ้า
1: ได้มันต้องพันดีเน
2: า
1: ะ
2: เจ้า
4: เอาพันมันน่ะมาเลี้ยงไงมาแล้วก็มันก็เกิดลูกเกิดหลานออกมา
0: ครับ
4: ตัวที่เด่นที่สุดก็คือตัวปู
2: เจ้าเจ้า
4: เด็กอย่างงามเนาะอันนี้ตกเปิ้ล
2: เจ้า
4: ไปพอก็มีเป็นปั้นตัวมาเดียว
2: ได้เจ้า
1: ขอบคุณแม่นักๆเนอะ
2: เจ้า
0: เลยครับแม่ได้จะไปนะครับแล้วก็
2: มาเล่า
0: ส
2: ่
0: งข
2: ่
0: าว
2: เพ
0: ื่อว่าเป็นจะได้นี่
4: เจ
0: ้
4: าคุณขอสบายดีนะเจ้า
0: เจ้าขอบคุณมากๆครับแม่ยินดีนักๆ
2: เจ้าหายไปเช่นเดียวกันเจ้าแม่เจ้าเจ้าขอบคุณเจ้า
4: เจ
2: ้าเจ้าสวัสดีเจ้า
1: อันนี้
0: ป
1: ่
0: าเมี่ยงเทศบาลป่าเมี่ยง
1: ได้ข้อมูลข่าวสาร
0: หาข้อมูลเดี๋ยวเขาจะไป
2: เดี๋ยวเขาจะส่งปลอดชาติไปเซเวก่อน
0: คือเรื่องคือต้องบอกอันนี้เรื่องแต่น่ะสมัยเป็นละอ่อนนี่นะอยู่ที่บ้านเลี้ยงเป็น200-300ตัวขึ้นมา
1: เป็นละอ่อนนี่เอากี่ไข่เป็ดตลอดอ่ะ
0: เจ้าแม่เฮาเลี้ยงแต่ๆนี่นะ200-300ตัว
1: พ่อแม่เพิ่นจะเอาไข่เป็ดมาต้มมาทอด
0: แล้วก็ใหญ่มากอ่ะไข่เป็ดเวลาที่เพิ่นจะซื้อไข่นะเพิ่นเอามาที่บ้านเฮาเนี่ยเพราะว่าเฮาเลี้ยงนักเหลือเพิ่นแล้วเฮาก็ไปส่งอันแม่ก็ว่าอาชูชาเอาไข่ไปส่งบ้านนี้เนื้อตีเนื้อตีเนื้อเขาเอาใส่ซาไปส่งไม่ได้มีถุงแซ่วสมัยก่อนมันมีถุงแซ่วนะไม่หรอกมันต้องใส่ซาแล้วก็ไปส่งทุเปิ้ลน
2: ี
0: ่นะครับถ้าจะเลี้ยงก็ดีเหมือนกันนะ
1: อันนี้น่าไปโผล่เน
0: า
1: ะ
0: แม่เพราะว่าไข่เป็ดนั้นมีวิตามินดีนะที่สำคัญคือมันดีกว่าไข่ไก่แต่ว่าอันราคาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแพงด้วย
2: เจ้า
0: อย่างขนมนมเนยอย่างมื้อนี้นะต้องหยิบท้องหยอดฝอยทองเป็นไข่เป็ดหมดนะครับไข่เค็มก็ต้องเป็นไข่เป็ดไข่เค็มจะเอาไข่ไก่มั้ยเนี่ยไม่ได้
1: ไข่ไอ้หยังก็ไข่พะโล้ปกติจะไข่เป็ดก่
2: ออ่าส่วนมีทั้งไข่ไก่ไข่ไก่ไข่เป็ด
1: ที่เปิ้นเอาใส่ข้าวขาหมู
2: อันนี้ส่วนใหญ่เป็นไข่ไก่เจ้าแต่ว่าไข่เป็ดอาจจะเหมาะแก่การไปทำไข่เค็มเพราะว่าเปลือกมันหนากว่าไข่ไก
0: ่แม่นครับเจ้าแม่นครับ
1: ไข่เค็มนี่เป็นไข่เป็ดมด
2: อ่ะแม่นเจ้าจะบอกว่าจะเป็นไข่เป็ดไข่เยี่ยวม้าเน
1: า
2: ะ
1: เป็นฟาร์มเลี้ยงเป็ดบ่
0: ฮะเป็นฟาร์มเลี้ยงเป็ด
2: เดี๋ยวไปศึกษาดูงานที่ป่าเมี่ยงมาก่อน จ้า
1: เออจะม่วนเนาะเพลินเนาะเฮาเลี้ยงเลี้ยงเป็ดนะ
2: แม่นๆกลับไอ้นะต้องไป
1: ได
2: ้ปัตตานี
1: ติดๆไปเด้อ
0: ไปกลับไปกลับ
1: ถ่ายวิดีโอมาให้พอตัว
0: เองแม่นๆไป
2: เฮาไปไลฟ์สดเลย
1: นะ
0: เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเฮาไปมาป๊อบแล้วเนี
2: ่
0: ยแล้วก็เอาปิกมาให้กับพี่น้องประชาชนได้ต่อยอดอีกนะแล้วเปิ้นก็1ก็คือเศรษฐกิจดี2ก็คือ
1: เฮา
0: บ
1: ่
0: ต้อง
1: เ
0: ออเป็นรายได้เสริมเฮาบ่ต้องไม่ได้ไปซื้ออาหารอย่างอื่นละเฮาก็สามารถที่จะใช้ไข่เป็ดเนี่ยเอามาทําอาหารมีวิธีถนอมอาหารแถมหลายต่อหลายอย
2: ่
0: าง
1: ได้ส่งป้าหลวงไปดูกันดูงาน
0: สนใจนี่สนใจนี่ดี
1: ครับเฮาป้าหลวงชาติไปศึกษาดูงานก่อน
0: ครับศึกษาดูงานแอร์ไปด้วยก่อนคือมันต้องบอกเพื่อนว่าเป็นป้าหลวงป้าเหลิงอีก
2: แล้วขอไปก่อนถ้าเป็นป่าไปนะคนเดียวเป็นป่าไปนะได้เลย
0: นะน
2: อ
0: นะครับ
2: เจ้า
0: ขอดูคัมเตอร์อีกหน่อย
1: ป่านี้คนคงจะมีหลายหน่วยงานไม่หลวงคิดว่านะ
0: สูงเป็นไข่เนี่ยอีกหน่อย
1: คงจะมีหลายที่ที่ไปดูงานเปิ้ล
2: คิ
1: ดว่าเนาะ
2: ม
1: ันป่าเมียงโดยสกิดนี่
2: ป้าหลวงอาจจะรวมอาจจะบ้านที่สนใจในหมู่บ้านแล้วไปให้มันเป็นรูปแบบของการศึกษาดูงานนี่ก็ได
1: ้
2: น่าสนใจอยู
1: ่เป็นทีม
2: เจ้าเจ้าอันนี้ก็ฝากกันไว้อาจจะได้อาชีพเสริมด้วยนะ
1: เจ
2: ้
1: า
2: แล้วก็เดี๋ยวนี้ที่ล่าสุดแล้วก็น่าจะปัญหาว่าหลายคนก็ตั้งใจที่จะฟังตัวว่ามันจะได้หยุดยาวแต่ก
0: ็อ๋อวันที่สองค่ะ
2: แม่เจ้า
0: ก็สรุปแล้วหรอ
2: ตอนนี้เป็นเฟกนิว
0: มันเป็นข่าวโคมลอยมันเป็นข่าวปลอม
1: ฟาดท่อเขาก็ดีอกดีใจ
2: ส่งต่อกันขนาด
1: ยุดยาวเหยียด
0: คือต้องเอาอี้ต้องบอกอี้เรื่องของเรื่องก็คืออันคนเก้ามานี่นะต้นตอที่มันนี่นะมันค่อยหยุดเรื่องของเรื่องนะมันค่อยหยุด3วันติดกันมันก็เอาความรู้สึกของมันน่ะเอามาทําเป็นเฟคนิวนี่นะตัวเก้าก็ค่อยอยู่กับยังบ่ลาลวดลาไปเหี้ยนี่เน
2: าะหลายท่านก็บ่ได้ติดตามข่าวว่ามันเป็นหยุดยาวจะได้นะจ๊ะเนื่องจากว่าวันที่31พฤษภาคมเป็นวันวิสาขบูชา
0: ครับ
2: เนาะจ้ะแล้วมันเป็นน่าจะเป็นวันเสาร์วันติดเป็นวันอาทิตย์ก่อนท่านยุติธรรมพิธีเป็นวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมทีนี้มันก็ต้องมีวันหยุดชดเชยคือวันที่1มิถุนายนเสร็จแล้วเนื่องจากว่าวันที่3มิถุนายนเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาเจ้าก็เลยเปิ้ลเกิดขึ้นว่าวันที่2มันค้างวันทํางาน1วันมันน่าจะยุดลวดกันที่มันหยุดยาวไปเลย5วันอีเนาะก็เลยมีเฟคนิวออกมานะเจ้า
1: ต้องลาแยวลวด
2: แม่น
1: บอกว่าประกาศเป็นทางการนี่ด้วยนะ
2: เจ้าแม่นๆๆเ
1: พราะนานนี่ก็เชื่อนะแต่นี่
2: แต่ว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันแต่เนื่องจากว่ามันจะต้องนำเข้าคณะรัฐมนตรีก่อนการประชุมของคณะรัฐมนตรีก่อนนะเจ้าขนาดว่าในเรื่องของคนละครึ่งที่จะมาเนาะเฮายังต้องรอวันที่19ที่มันจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะเจ้าแต่ในส่วนของการที่คนละครึ่งนั้นที่ออกมาก่อนในเรื่องของหลักเกณฑ์เนี่ยเปิ้ลก็คือว่าเปิ้ลจะจัดหลักเกณฑ์จะอีเดอร์1 2 3 4อีน่ะสำหรับใครที่จะได้เกณฑ์ที่จะได้5คนละครึ่งเฟสใหม่นี้นะจ๊ะแล้วก็จะเอาไปนำเสนอกับคณะรัฐมนตรีในวันประชุมเนาะก็คือวันที่19พฤษภาคม
1: ก็เป็นเฟคนิวมาเตื้องละ
2: เจ้าเพราะฉะนั้นก็อดใจรอนะจ๊ะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเปิ้นอาจจะเอาเข้ารอบเดียวกันก็คือ19พฤษภาคมนี
1: ้
2: เพราะว่าบางทีอาจจะมองในระยะยาวหรือมองในเรื่องของการที่เราจะกระตุ้นเศรษฐกิจตัวถ้าหยุดยาวคนก็จะเริ่มวางแผนในการท่องเที่ยวก็อาจจะเป็นไปได
1: ้
2: ก็ต้องรอฟังก่อน
0: จริงๆเป็นไปได้เพราะว่ามันมีเฟคนิวเกิดขึ้นก่อนนี่นะก็จริงๆเมื่อก่อนได้เป็นท้องจะอะไรฮะ
2: เจ้าม
0: ันก่อนได้เป็นเรื่องอะไรที่มัน
1: ยาว
0: เสียหายอย่างนักนะหยุดได้ก็ดีกว่าดีนะพ
2: ู
0: ดถึงถ้าสมมติเป็นความรู้สึกของลูกชาติเองนะลูกชาติมีความรู้สึกว่าม
1: ัน
0: ก็ดีเพราะว่ามันได้3วันก็หรอ
1: ม
0: ัน
1: เว้นไปอ่ะ
2: ม
1: ัน
2: เว้นว
1: ัน
2: เด
1: ีย
2: ว
1: บางคนม
2: ัน
1: อย
2: ู่
1: ต
2: ่
1: างจังหวัดก็
2: พอ
1: ไม่ได้จะปีกบ้าน
2: เนี่ยมันไม่ได้ปีกช่วงปีใหม
0: ่มันว่าเฮ่อๆๆนี่เนาะประมาณน
2: ั้
0: น
2: เองเฮ่อๆๆก็เลยเป็นซับใหม่ที่ไอ้ชูชาติกำลังอู้ถึงก็คือจะไปดีบ่ไปดีคือจะทำดีไม่ทำดีนะประมาณจ้ะ
0: บ่ต้านหาบ่ต้านมาไปเถื่อ
2: แม่เกิดสองจิตสองใจขึ้นมานะจ๊ะก็เดียวก็ลองติดตามนอกจากว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่19เนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของคนละครึ่งเฟสใหม่ที่มีการนำเสนอหลักเกณฑ์ไปแล้วเนี่ยจะมีในเรื่องของวันหยุดยาวมันหยุดติดต่อกันไปเลย5วันก่อน
1: อันนี้เรา
2: วันที่2จะเป็นวันหยุดพิเศษก่อน2มิถุนายนก็ต้องรอฟังก่อน
1: เจ
0: ้
1: ารอฟ
0: ัง หยุดถ้านี้นะก็หยุดตั้งวันเดียว
1: นะเนาะเศรษฐกิจไปในตัว
2: เจ้า
0: ครับเปิ้ลหองว่าพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเนี่ยนะตะกี้นี่ไปหามาแล้วนะแม่ครับตะกี้นี่เกี่ยวกับเรื่องเอ็นขาดเฮาก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะตอนเฮาเฮียนมานี่เฮาเฮียนมาจากไหนว่ามันมีถ้าขาดเนี่ยมันสามารถจะต่อได้ก่อ
2: เจ้า
0: เรื่องของเรื่องคือเปิ้ลบอกว่าอีการเอ็นขาดมันจะมีอยู่3ระยะนะครับระยะแรกคือบาดเจ็บเล็กน้อยระยะที่2คือบาดเจ็บปานกลางระยะที่3คือเส้นเอ็นขาดออกจากกันก็คือของแม่เนี่ยก็คือเส้นเอ็นขาดออกจากกันเนาะเปิ้ลบอกว่ามันสามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ก
2: ่อ
0: ได้ครับแม่แต่ว่าจะต้องทำกายภาพบำบัดตามที่หมอสั่ง
1: ต่อเอ็นก่
0: อน
2: ต่อเอ็น
0: ทำกายภาพบำบัดก็ได้ทำกายภาพบำบัดก็ได้นะครับเปิ้ลบอกว่ามีเอ็นขาดระยะที่1แหมนะเอ็นขาดระยะที่2เอ็นขาดระยะที่3เปิ้ลบอกว่าวิธีการปฏิบัติการเอ็นขาดเนี่ยควรกินอะไรเป็นพิเศษหรือไม่เปิ้ลว่าอีนะมันจําเป็นครับนะครับมันจําเป็นที่จะต้องมากินอันนั้นเป็นพิเศษอันนี้เป็นพิเศษจะต้องกินยาเปิ้ลท้องอย่างว่าอาหารเสริมเอ็นกับอาหารเสริมกระดูกไก่อันนี้มันจําเป็นแต่ว่าถ้าท่านกินอาหารถึงครบ5หมู่นะครับก็หลีกเลี่ยงอะไรที่มันเป็นไขมันอะไรที่มันบาดดีกับร่างกายกับมันต้องนะครับแล้วก็วิธีดูแลตนเองเบื้องต้นเมื่อมีอาการเอ็นขาดก็คือ1ปฐมพยาบาลก็คือหมายถึงว่าอาจจะผ่านส่วนนั้นมาแล้วนะใช้อุปกรณ์ช่วยก็คือหมายถึงว่าถ้าหมอบอกว่าต้องใช้ไม้กำเนื้อเขาก็ต้องใช้ไม้กำนะครับออกกำลังกายในส่วนที่บาดเจ็บเคลื่อนไหวเบาๆเบาๆนะครับไม่ใช่ว่าออกหนักนะแล
1: ้
0: วก็พบนักกายภาพบำบัดเป็นระยะแล้วก็ฟังคำแนะนำจากเปิ้ลนะครับหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่จะต้องใช้ข้อต่อนานๆในระยะพักฟื้นเพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะการทำกิจวัตรประจำวันได้อย่างปกติแต่ระวังบ่ายาเพื่อใช้งานมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมมีโอกาสอยู่นะครับก็ต้องฟังนักกายภาพเนาะคุณหมอบอกว่าอย่างใดก็ต้องปฏิบัติตามอันนะครับเพราะหมาอันมันก็จะเป็นตาบาปของเขาไปตลอดหรือว่าเขาไม่ได้ดูแลรักษาเส้นเอ็นจนสุดท้ายมันสามารถที่จะเอามาใช้งานได้เหมือนเดิ
2: ม
0: นะคร
2: ับ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องฟังแพทย์เป็นตัว
2: เจ้าเจ้าก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพตัวนะจ๊ะเพราะว่าพอสูงวัยขึ้นเนี่ยในเรื่องของการเดินเหินการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยมันอาจจะติดจะคัดพ้องนะจ๊ะเพราะฉะนั้นลูกหลานถ้าว่าอยู่บ้านกับผู้สูงอายุเนี่ยก็อยากจะให้ปรับในสภาพภูมิภูมิทัศน์เนาะในภายในบ้านเนาะเพื่อมันเหมาะสมกับผู้สูงวัยนะเจ้าก็ต้องปัญหาว่ากลุ่มผู้สูงอายุก็มีหลายกลุ่มทั้งกลุ่มติดสังคมติดบ้านแล้วก็ติดเตียงนะเจ้าเพราะฉะนั้นหากว่าปัญหาว่าผู้สูงอายุที่อยู่กับท่านน่ะมันเป็นกลุ่มไหนก็ต้องมีการพิจารณาจัดภูมิทัศน์ภายในบ้านให้มันเหมาะสมด้วย
1: เจ้า
0: ครับ
2: เจ้าเพื่อมันป้องกันอันตราย
1: ห้องน้ำผู้สูงอายุเนี่ยควรจะมีที่เกาะที่ก
2: ัน
1: ม
2: ี
1: ฮาว
2: ราวจับมีตึงราวจับมีตึงที่นั่งอาบน้ำเนาะเจ้าหรือว่าอาจจะมีกริ่งก็ได
1: ้
2: นะจ๊ะเพื่อว่า
1: เวล
2: าฉุกเฉินเนาะ
1: มันจะมีเน
2: า
1: ะ
2: เจ้าเจ้าเพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าประเทศไทยนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ
1: เจ้าน
2: ะจ๊ะอายุไขของคนก็ยืนยาวมากขึ้นนะเจ้าในขณะที่เพราะว่าเพราะว่าการเกินนั้นลดน้อยลงนะเจ้าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหันมาดูแลในเรื่องของสุขภาพผู้สูงอายุเป็นหลักและตอนเนี้ย
1: ใช่ใช
2: ่แต่ว่าในเรื่องอื่นก็คงจะต้องให้มันสมดุลกันด้วยเจ้าม
1: า
2: ฟ
1: ัง
2: แ
1: ค
2: ม
1: ซ้
2: าย
1: ห
2: นึ่งสวัสดีเจ้า
5: สว
2: ั
5: สดีเจ้า
2: เจ้าจากตั้งใดเจ้า
5: สันมหา
2: พลสันมหาพลมาแล้วเจ้า
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ
5: แม
2: ่
5: เข
0: า
5: สบาย
2: เจ
0: ้
2: า
5: ต้นเดือนเมษาแล้ว
0: เอ้าปียะใดแม่ล้มเหรอครับเต้าเหรอ
5: เจ้า
0: เต้
5: า
0: เจ้
5: า
0: เออนั่นเด
2: ้อเจ้าแล้วตอนนี้อันทุเลาลงพ่องหรือยังเจ้า
5: เราออกเปลือกออกแล้วมาแล้ววันที่19นี้ไปหาหมอแ
2: ฮมเดี๋ยวหมอจะได้ดูอาการทำกำเนิดเนาะเจ้า
1: ตามหมอนัด
5: คิดเติมหาทุกคนเนอะ
2: เจ้า
1: แม่หายรวยเนอะ
0: ขอบคุณครับผม
5: ไปห้องยา
0: สัน
5: ใจ
0: นะ
2: คะ
0: อ๋ออันแล้วอันไทยเอิ้นเนอร์ไปแอลหาย
2: ฝรั่งจะไปแอลหาย
0: ใกล้กันนี่ไม่ได้แล้วขอบคุณเจ้าหน้าครับแม่ครับผมขอบคุณครับ
2: ขอบคุณเจ้าเจ้า
1: ถือว่านะด้วยวัยเนาะ
2: แม่
1: ผู้สูงอายุเนี่ยกระดูกกระเด้ามันเหมือนเก่าม
0: ันเหมือนเก่าต้องบอกว่าการหักของผู้สูงอายุนี่นะก
2: ็
0: ค
2: ือ
1: มีสูงนะ
0: เปิ้ลจะแบบเปิ้ลส่วนใหญ่เปิ้ลจะแบบหาละเปิ้ลจะคือกลับคืนมาคนเดียว
2: เจ้า
0: เข้าเฟือกายอย่างกายแอปเปิ้ลอยากกลับคืนมาคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าหักแล้วมาได้รับการผ่าตัดนี่นะเราจะต้องใช้อวัยวะส่วนนั้นอย่างระมัดระวังนะครับคือมันหักขาม
1: าน
0: ะคร
1: ับแฮมไซนึ่งแล้ว
2: แฮมไซนึ่งจัดกันได้สวัสดีเจ้า
5: สว
2: ั
5: สดีค่ะ
0: ก็ได้
5: ใจนะคะป้าต้อมจะหายแล้ว
0: เอ้ยนะคะยินดี
1: อันนี้เสียงจากทางใดเจ้า
5: แม่ลิมค
2: ่
5: ะ
2: แม่ลิมค่ะก็ไม่ว่าจะตอนจัดดาวว่าเราถูกตัว
1: ป้าต้อมได้ยินนี่ใครจะดีใจขนาดน
0: ี้นั่นๆๆไอ้ก็จะฟื้นเลยกะยะยะนะ
2: อาจจะฟังอยู่ก็ได้ใ
5: ช่ค่ะแล้วจะถามว่าเคยได้ยินหลายวันแล้วว่าค
0: ุ
5: ณส
0: ุ
5: ชาติได้รางว
2: ั
5: ลอะไรหร
2: ือ
5: เปล่า
0: อ๋อคร
2: ับ ได้หลายรางว
0: ั
2: ล
0: แ
1: ม่ตอนนี้เขินนะเจ้า
0: เขิน
1: ก็หลวงอยู่ข้างๆเนี่ยทำหน้าเขินเจ้า
5: ไม่ได้ย
0: ิน
5: จากรายการนี้แล้วก็ไม่ได้อย
0: ู่
5: บ้านอ
0: ี
5: กเลยเพ
0: ิ่
5: งมา
0: อ๋อได้ครับเดี๋ยวนึกฟังนะครับเดี๋ยวอธิบายความเป็นหลายรางวัล
5: ดีใจด
0: ้
5: วยด
0: ี
5: ใจ
0: ครับขอบคุณทั้งหน้าครับผม
5: ฟ
0: ัง
5: ทุกว
0: ัน
5: ค่ะ
0: ครับ
5: ทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ
0: โอ้โอ้ชื่นใจชื่นใจครับผมขอบคุณมากครับผม
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีเจ้าร
1: างวัลอย่าง
2: ขยายความก่อน
0: รางวัลล่าสุดรางวัลล่าสุดก็
2: ค
0: ือ รางว
2: ั
0: ลอสมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย
2: อันล
1: นประกาศเมื่อใด
0: ก็ประกาศไปเมื่อสักเดือนปลายแล้ว
1: เธออย่ามาดักปิ้ง
2: ทำไมฉันไม่รู
0: ้คือต้องบอกอีอสมเนี่ยอย่างผมเนี่ยได้อสมดีเด่นระดับชาติไปแล้วนอนสาขาการจัดการสุขภาพชุมชนแล้วหลังจากนั้นแห่ง5ปีเปิ้ลจะมีการเปิ้ลฮ้องจะได้ดูว่าอสมดีเด่นเนี่ยปฏิบัติงานเหมือนเดิมก่อดีขึ้นก่อมีอย่างที่แบบพัฒนาขึ้นก่อหรือว่าประกองได้ปันรางวัลแม่นครับประกองได้รางวัลไปแล้วประทับอย่างซากงานนี่นะก็มาได้แล้วนะมันจะต้องแบบมันจะต้องไปเรื่อยๆเดินหน้าไปเรื่อยแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆ5ปีเพิ่งกับประเมินพอประเมิน
1: ปุ๊บ
0: แ
1: ล้วก็ไปเรียนต่อ
2: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับจากสันเมงสันทรายนะคร
0: ับ เสียงคุณคูนเนอร์คนนี้นะคุณคูนเนอร
6: ์ FC ใหม่นะครับแต่ที่3เมืองแล้วครับ
2: ดี
0: ขอบพระคุณมากๆครับผมเป็นจะได้พ้องเอ่ย
6: โอ้ผู้หลวงชาตินี่สุดยอดนะ
0: เ
1: นี่ยสุดยอดปกติ
2: ปลายป้าวันเลยฮ
6: ะโอ้ยินดีครับถ้าต้อมนะครับเนาะ
0: ครับครับผมครับผม
6: หลอดแซ
0: ่
6: หลอดใส
0: คร
2: ับ
0: น
2: ั่
0: นน่ะ
2: หลอดแซ่หลอดใส
0: หลอดแซ่หลอดใส
6: หลอดแซ่หลอดใส
2: เจ้า
6: คนเมืองก็บอกว่าเหิงดีๆมันถึงดีครับ
0: ดี
2: เจ้าเจ้า
0: คุณชนะโอ้วันนี้ได้กรรมที่ดี
2: กระด้งฟัดเข้าอีกก่อนยังยืดไม่เข้าใจถูก
0: ก
2: ว่าก
0: ระด้งฟัดเข้าอีกนะ
6: เพิ่มเติมกับไอ้ที่เรื่องไอ้เป็ดนั่นนะครับ
0: ครับผม
6: เม
0: ี่
6: ยงนั่นนะครับ
2: เจ้า
6: ถ้าเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยกู้ละ15,000นะคร
2: ับ อ๋อเจ้า
0: ไม่ใช่เป็ดธรรมดาน
2: ะแต่ก็สายพันธุ์มันดีเนาะเจ้า
6: เพราะว่าได้สัก3เดือนนี่รู้สึกจะกู้ละ 3,000
2: หมายถึงว่าถ้าอายุยังน้อยๆอยู่เจ้า
6: แม่นๆๆ
2: เจ้า
6: เลี้ยงง่ายครับประมาณสัก3เม็ดนี่3เม็ดคูณ3เม็ดนี่ได้เลยครับ
2: เจ้าใช้พื้นที่น้อยด้วย
1: ม
2: ี
1: น้ำเพื่อเปิ้นตุยมั้ยก็เจ้า
6: ครับแม่นมีผักมีน้ำ
1: ก็เป็นหนองบึงเนี่ยเนาะ
6: มันคงเป็นอ่างนะครับ
2: เจ้าเจ้า
6: เลี้ยงง่ายแต่เป็นซัสเซติกิสนะครับ
0: เป็นห้องว่าคอดักเน้นถูกเหรอครับ
6: แม่นเออใช่ครับอย่าง
1: เข
6: า
1: เป็ด
6: ไอเมนดาริน
0: เมนดารินกับอ๋อเป็ดเมนดารินสีสวยๆให้หนาสวยงามมั้ยหนาอ๋อโอเคครับเป็นเป็ดสวยงาม
2: เจ้าน
6: ี่หมางาม
0: นั่นนะ
6: หลวงไปดูนะครับดูเรามาฮือเจ้าบ้าน
2: เจ้าม
6: าโอ
0: ้น้องผมว่าน่าจะดีครับ
6: แม่น
2: เจ้า
6: ต้องสันตายต้องพูดคนก็มีแมทมีอย่าง
0: นี้
6: น
0: ะแม่นครับ
2: เจ
0: ้
2: า
0: ครับ
1: เจ้า
6: แต่เมียแล้วครับน้อง
2: ลองเอาไปทำกรรม
0: ไว้แหมอันนึงนี่นะอันนี้น่าสนใจแท้อันนี้น่าสนใจแท
6: ้
0: ครับ
2: ผม
0: ครับโอเคขอบคุณจันทร์ครับไอ้ครับผมฮะวางสายไปแล้วค่ะมาเร็ว
2: น่าจะวางน่าจะวางไปแล้วเจ้าขอบคุณทั้งนักตัวนะเจ้าก็ฮื้อข้อมูลเพิ่มเติมนะเจ้าแต่งานนี้รับรองว่าได้ส่วน
1: จะได้ก็
2: 15,000แต่ว่าถ้า3เดือนนี่ก็ประมาณ 3,000 แล้วก็ใช้พื้นที่ในการเลี้ยงค่อนข้างที่จะบาใช้พื้นที่นักประมาณอาจจะคิดว่ามันเหมาะ
1: 3x3
0: 3x3 เนาะครับเรื่องคือหลายคนอาจจะสงสัยเอ๊ะเป็ดแมนดารินมันเป็นจะได้หาพี่เนาะก็ ที่อบจเพื่อเอาไปเลี้ยงน่ะง่ายๆเน
1: า
0: ะ
1: เป็ดที่น่ารักนะ
0: ที่อบจเลี้ยงไว้ที่อบจฮะนะแล้วก็งามแท้นะมันไปมันก็ไปกันเป็นหมู่
1: แล้วใครก็กินได้ตัวอ่ะ
2: เจ้า
1: ใครก็กิน
2: น่าจะเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ที่น่าสนใจอยู
1: ่
2: เดี๋ยวจะส่งว่าหลวงชูชาติ
0: ไปรีวิว
1: ไปอันนี้น่าสนใจ
0: น่าสนใจ
1: แต่เดี๋ยวเขาจะเลี้ยงแล้วว่า
0: แล้วเอาไปเดี๋ยวไม่ได้ยาวสักถามที่ไหนไปซื้อเป็ดมา
2: เดี๋ยวซื้อตัว3เดือนก่อน
0: เขาขอยืมอันแม่หลวงนู้นก่อนเด้อบ
2: ้
0: านเน
2: ี่
0: ยเขาว่าก็ต้องมีตังค์อ่ะ
1: ก็ได้เฮายี่ดีกว่าเฮา
0: อันเปลี่ยนเรื่องแล้วกลัวเฮายืมตังค
1: ์ลงหุ้นกัน
0: ลงหุ้นกัน
1: เฮาทำธุรกิจลงหุ้นกันก็ได้เนาะเข้าหุ้นกัน
0: นี่เนาะ
1: อะไรได้แต่ใดเฮาก็แบ่งกันช่วยกันถ้าแยกคนเดียวมันอีท
0: เองเป็นคนออกสตางค์ข้าเป็นคนเลี้ยง
1: ใช
0: ่หรอ
1: ใช่ถ้าทำคนเดียวมันอีทถ้าเรามาทำเป็นกลุ่มมินอ
0: กว่าคนเดียวหัวหาย
2: ก็ว่ากันไป
0: คนเดียวหัวหาย2คนเพื่อนตาย3คนกลับบ้านได้ไม่ว่าคนเฮาถ้าทําอย่างคนเดียวนี่น่ะมันสําเร็จเหมือนกันนะมันจ้าแต่ว่าเฮาช่วยกันยะไอ้น่ะ
1: หลายแฮง
0: หลายแฮงนี่น่ะมัน
2: ถ้ามองในเรื่องธุรกิจเพราะว่ากระจายความเสี่ยง
0: กระจายความเสี่ยงนั่นน่ะ
1: ไปต่างตลาดที่ผู้หลงแค่นี้มันอู้ดีปากดีปากนัก
0: ปากย่อย
1: มันไปการตลาดโนเปิงกับมัน
0: ตะกี้เฮาได้คําดี
1: ถ้าจะไปได้อยู่
0: ตะกี้เฮาได้คําดีจากสันตเมงมาเพิ่นว่าจังได๋ก็เฮิงดีมันอะไรก็
2: เฮิงดีมันตึงรอด
0: เฮิงดีมันตึงดีมัน
2: ออกเฮิงดีมันตึงดีแม่น
0: เฮิงดีมันตึงดีเฮิงก็คือกระด้งฝัดเข้ากระด้งฝัดเข้าแล้วมีหำอันนึงอะไรก
2: ็ท่านเอาละท้ายรายการเดี๋ยวกันเด้อ
0: รายการ
2: สวัสดีเจ้า
7: เจ้าก็สันดีนอนได้รางวัลนั่นแล้วก็ไปต่อจากนี่เป็นเป็ดเลย
0: อ้าวโอเคได้
1: เจ้าหลังบ้านอสมอยอดเยี่ยมแล้วไปเรื่องเป็ดต่อเนาะ
0: ไปอยู่ครับไปแน่นอนไปแน่นอน
1: เจ้าไปเรื่องเป็ด
0: เขา
7: เรื่อง
0: เฟซตัวเองขอบคุณเด้อขอบคุณจ้ะ
1: ไหนๆก็ได้เอาสมอยอดเยี่ยมแล้ว
0: ไหนๆก็ได้
1: ยอดเย
0: ี่ย
1: ม
0: ไปเรื
1: ่องเป็ดกับๆต่
2: อถูกไปเป็นเกษตรกรต่ออ
0: าจจะเป็นเกษตรกรเลี้ยงเป็ดแมนดารินยอดเยี่ยมก็ได้
1: มันแน
0: ่
1: เออเป็นไม่ได้
0: เพราะว่ามันเป็นเปิ้นฮ้องว่ามันเป็นศาสตร์เศรษฐกิจ
2: แม่
0: นมันจะให้ว่าอย่างเขาแล้วนะอย่างก็เปิ้ลเอาวันปลาหมอคางดำเอาไปทำเป็นปลากระป๋องปลากรับเนี่ยมันไปจะไปเลย
2: ไม่เอาว่าเพิ่มปนเพิ่มมูลค่าสินค้าน
0: ั่นนะก็คือจริงๆมันก็ไม่ใช่อย่างหรอกก็ถ้าเกิดสมมติว่าจะเอาอันปลาหมอคางดำไปทำก็บอกเพื่อนไปเลยว่าเนี่ย
2: มันเป็นปลาหมอคางดำ
0: ปลาหมอคางดำเนอะเอามาทำเป็นปลากรับเนอะไอ้เนี่ยว่าไป
1: ชัดเจนเลยเน
2: า
1: ะ
2: ถ้าหลักการโฆษณาเพื่อนบอกว่าการโฆษณาไม่ได้โกหกแต่เพื่อนขายความจริงเพียงด้านเดียว
0: ฟังแล้วดูดี
2: ฟังแล้วดูดี
0: ฟังแล้วดูดี
2: เพื่อนแค่บอกเฮาหมอมดจะแต่บอกด้านที่ดีให้เฮาทราบอีกเนาะจะนั่นคือการโฆษณา
1: เวลาใกล้หมด
0: แล้วเดี๋ยวนี้เขา
2: ใกล้หมดแล้วจะแถมประมาณสัก2-3 นาที
0: เสริมเจอเลยเจ้า
1: เสริมตะกี้เนี่ยว่า5ปียอดเยี่ยมนะ
0: 5ปียอดเยี่ยม
2: จะไปเลี้ยงเป็ด
0: เอาไปเลี้ยงเป็ดแต่บึ๊ดเนี่ยจะไปใส่ขันดอกแน่นอนวันนี้จะมาพลาดแล้วนะครับ
2: วันนี้เขาต้องปิ๊กเจ้า
0: แล้วก็เตรียมจ้องมาด้วยนะใครมางานอันอินทขินเนี่ยเตรียมจ้องมาเนอะนะครับถ้าฝนตกเขาก็จะได้กางได้นะ
2: เจ้าเจ้า
1: แล้วว่าอสมตะกี้ที่ว่าน่ะยอดเยี่ยมเนี่ยก็คือ
2: ไม่หลงแล้วใจ
1: 5 ปี
0: แล้วก็แถม5 ปีก็แถมระวังนึ่งพันรางวัลนึ่ง
1: หลังจากยอดเยี่ยมแล้วมีอย่างแฮม
0: มียอดเยี่ยมอย่างยิ่งแฮมอันนี้จะเป็นได้เครื่องราชนะได้เครื่องราช
2: ได้เคร
0: ื่อง
2: รา
0: ชได้เครื่อง
1: ราช
0: แล้ว
1: ได้เครื่องราชแล้วแต่สตังค์มาได้
0: ตังค์นี่มาได้ก็ฝากถึงกระทรวงสาธารณสุขตัวน้องเวลาท่านมีรางวัลอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่
1: ติดพ็อกเก็ตมันนี่มาหน่อย
0: ติดพ็อกเก็ตมันนี่มาอันกับติดปลายนวมมาอันเข็มก็ขอเป็นเข็มทองนี่นะถ้าผมมีสตังค์เอาไปขายได
2: ้จำนำก่อน
0: จำนำได้นี่นะอันนี้เอาจำยังมาได
2: ้ก็ถือว่าเป็นการเชิดชูเกียรติเฮาเป็นทำเมื่อเฮาได้เป็นทางการระลึกนะว่าเราจะต้องทำความดี
1: เป็นกำลังใจ
0: ถูกต้องถูกต้องเป็นการเตือนตัวเก่าด้วยนะว่าอันเฮาได้รับรางวัลมาแล้วเนี่ยจะไปทำแบบถูรูถูกังก็ไม่ได้นะต้องทำแต่เนื้อ
1: ต้องให้มันดีขึ้น
0: แล้วก็ต้องต่อยอดไปเรื่อย
2: ๆ
0: ที่สำคัญก็คือการที่บอกให้คนอื่นเปิ้ลมาทำเนี่ยที่เฮาทำเป็นอันนี้สำคัญครับเพราะว่าเฮาจะไปเมื่อใดกับหูจะเลี้ยงไปเมื่อใดกับหูจะมีแรงไปเมื่อใดกับหู
2: แต่คาดว่าแฮม5 ปีต่อไปอาจจะมีอสม ดีเยี่ยมเอ๋อย่างยิ่ง
0: ดีเยี่ยมอย่างยิ่งแล้วนั่งแล้วนั่งรถวีลแชร์ไปครับอีโน
2: ยอดเยี่ยมอย่างยิ่งจ้าจะต้องมาลุ้นกันมา5ปีนะจ้าแล้วก
1: ็เรื่อง
2: เป็นฝากไว้ก่อนเดี๋ยวเป็นรีวิวมาก่อน
0: เออรีวิวมาก่อนแต่ไปแน่นอนอันนี้น่าสนใจมากนะครับขอบคุณจ้าหนักเลย
2: ขอบคุณทุกเสียงทุกสายตัวที่โทรมาฮื้อข้อมูลเฮาแล้วก็อุตส่าห์กับเฮาในวันนี้
1: ได้มีส่วนร่วมกันเน
2: า
1: ะ
2: จ้าแม่นจ้าพี่ฮู้2น้องฮู้1นะจ้าพอเวลาก็ไล่หลังมาแล้วนะจ้า
0: ไ
2: ปอยากไปก็ต้องไปแล้ววันนี้แต่ว่าวันพรุ่งนี้ก็มาฟังเขาได้ในการบันทึกเทปก็จะมีเรื่องมาอู้กันแถมนะจะเป็นเรื่องเป็ดก็ต้องไปติดตาม
0: ก็เป็นรายการเดียวที่บัดได้เสี่ยงสตางค์เนี่ยมันมือจัดฟรีนะต้องกระชิบอย่าง
2: แล้วก็มามีสคริปต์อย่างสักอย่าง
0: มีสคริปต์อย่างสักอย่าง
2: โดนสดอย่างเดียว
0: โดนสดอย่างเดียว
2: เจ้าม
1: ีที่นี่ที่เดียว
0: เ
2: จ้าวันนี้บอกว่าจะเป็นน้องยุทธจันทร์วันขยันอปมช.จากอำเภอหางดงเจ้า
1: ข้าเจ้าตุลากิตติกุลแม่หลวงนุ้ยอปมช.อำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้า
0: ข้าเจ้าชาวพนทองครับอปมช.จากอำเภอสันทรายครับผม
2: เจ้าวันนี้เรา3คนต้องนำคุยข่าวอปมช.ลาไปก่อนในวันนี้แล้วก็ติดตามกันแถมวันพรุ่งนี้แถม1วันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจ้าสวัสดีเจ้า

0: สถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับผมบุญมาศรีมาศครับเกิดเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารสาธารณะบริเวณใกล้เคียงกับสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรียวลิงมักกะสันเป็นเหตุให้มีทั้งผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: เกิดเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารสาธารณะบริเวณใกล้เคียงกับสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรียวลิงมักกะสันเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตแล้ว8รายเมื่อเวลา 15:40 นาทีที่ผ่านมาเกิดเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารสาธารณะจนเกิดเพลิงไหม้ใกล้เคียงสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรียวลิงมักกะสันถนนอโศกดินแดงเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไทถึงที่เกิดเหตุเพลิงกำลังลุกไหม้และมีเสียงระเบิดเป็นระยะเนื่องจากรถไฟชนกับรถโดยสารสาธารณะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งรัดการใช้น้ำและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วและมีผู้เสียชีวิตแล้ว8รายผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าเบื้องต้นได้รับรายงานว่าก่อนเกิดเหตุรถเมล์จอดติดไฟแดงคาอยู่บนรางรถไฟทำให้เครื่องกั้นทางรถไฟไม่สามารถเลื่อนลงมาปิดได้ประกอบกับรถไฟคันที่ประสบอุบัติเหตุขนตู้คอนเทนเนอร์มามีน้ำหนักค่อนข้างมากเบรกไม่ทันทำให้เกิดอุบัติเหตุส่วนรถเมล์คันที่ประสบอุบัติเหตุนั้นได้รับรายงานว่าเป็นรถขสมก.ส่วนบนรถเมล์มีผู้โดยสารเท่าไหร่อยู่ระหว่างตรวจสอบนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลก
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจราชการณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพตำบลศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามการบริหารจัดการและการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกของไทยโดยเวลาประมาณ 15:00 นเศษนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพบริเวณศาลเจ้าพ่อศรีเทพประกอบพิธีสักการะเจ้าพ่อศรีเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพของชาว ศรีเทพโดยนายกรัฐมนตรีถวายพวงมาลัยเครื่องใบสีและจุดธูปสักการะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมประกอบพิธีอย่างพร้อมเพรียงจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะเยี่ยมชมโบราณสถานภายในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพโดยรถรางท่องเที่ยวพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปโดยเยี่ยมชมเมืองโบราณศรีเทพเมืองสมัยทวารวดีที่มีผังเมืองล้อมคูน้ำคันดินแบ่งเป็นเมืองในและเมืองนอกอันเป็นลักษณะผังเมืองแฝดที่โดดเด่นและเป็นหนึ่งใน3องค์ประกอบของแหล่งมรดกโลกเมืองโบราณศรีเทพและโบราณสถานสมัยทวารวดีที่เกี่ยวข้องเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนกรุงเทพมหานครและ6จังหวัดภาคกลางเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง 17-24 พฤษภาคมนี้เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ
0: นายธีรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประกาศแจ้งเตือนกรุงเทพมหานครและ6จังหวัดภาคกลางได้แก่ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและสมุทรปราการให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงระหว่างวันที่ 17-24 พฤษภาคมนี้ซึ่งอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำและคลองล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำและชุมชนนอกคันกั้นน้ำจากการติดตามข้อมูลร่วมกับกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือคาดว่าในช่วงวันดังกล่าวเวลา 19:00 นถึง 0:30 นจะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงที่สุดโดยระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอาจเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1.8 ถึง 1.9 เมตรจากระดับทะเลปานกลางซึ่งสูงกว่าแนวน้ำวิกฤตราว 0.1 ถึง 0.2 เมตรจึงขอให้พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำสายหลักในอำเภอเสียงไผ่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
7: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
6: นวันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
7: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
6: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพลิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
7: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
6: เจ้า
8: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
12: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแก ยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
13: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
12: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
14: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
15: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยบ่อนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีดหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง

0: ูสิรู้สึกสันสันพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสันขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ความเข้าใจความห่วงใย

แฟนเพจสวทเชียงใหม่ PRD รวมถึงช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่นะคะช่วงแรกนี้พูดถึงเรื่องของการป้องกันโรคกันสักนิดค่ะซึ่งตอนนี้ทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มมาตรการเข้มงวดเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศหลังองค์การอนามัยโลกนะคะแจ้งเตือนกรณีพบผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตจากไวรัสหันตาบนเรือสำราญต่างชาติซึ่งก็จะมีทั้งการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงอย่างเข้มงวดเฝ้าระวังเรือสำราญและก็ยานพาหนะระหว่างประเทศตรวจข้อมูลสุขภาพผู้โดยสารลูกเรือก่อนเข้าเทียบท่ากำจัดพาหะนำโรคแล้วก็ดูแลสุขาภิบาลบนเรือนะคะรวมถึงเตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับเจ้าหน้าที่ด้วยไวรัสฮันตาติดต่อจากสัตว์ฟันแทะสู่คนผ่านการสัมผัสปัสสาวะมูลหรือว่าสารคัดหลั่งของหนูที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปไม่ได้แพร่กระจายหรือว่าแพร่ระบาดได้ง่ายนะคะเหมือนโรคทางเดินหายใจประชาชนจึงไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเดินทางกลับจากต่างประเทศมีอาการไข้สูงปวดเมื่อยหอบเหนื่อยผิดปกติรวมกับมีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแทะหรือเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงควรรีบพบแพทย์ทันทีพร้อมแจ้งประวัติการเดินทางนะคะสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาเฝ้าระวังที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศของท่าเรือกันด้วยค่ะ

0: ักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทช.เชียงใหม่
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะในชั่วโมงของรายการ Family Time ค่ะช่วงนี้พูดถึงสถานการณ์ของบุหรี่ไฟฟ้าในสังคมไทยซึ่งมีความรุนแรงน่าวิตกกังวลมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่ามีการลักลอบจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งเยาวชนเด็กต่างๆเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายเลยนะคะตอนนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการดูแลคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.ก็ผนึกกำลังร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการกวาดล้างครั้งใหญ่ที่กองบังคับการปราบปรามนะคะปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยได้ยึดของกลางมากกว่า 5,000 รายการพร้อมเครื่องจักรสำหรับบรรจุผลิตครบวงจรซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าขบวนการดังกล่าวเนี่ยมีการทำธุรกิจผิดกฎหมายอย่างเป็นระบบแล้วก็ไม่เกรงกลัวต่ออำนาจรัฐนะคะยิ่งกว่านั้นตรวจพบสารที่มีชื่อว่าเอโทมีเดตหรือที่เรียกกันในวงการว่าบุหรี่ซอมบี้กว่า28กิโลกรัมซึ่งเดิมทีเนี่ยเป็นยาสลบที่ใช้ในการแพทย์แต่กลับนำมาดัดแปลงเป็นส่วนผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อมอมเมานักท่องเที่ยวเยาวชนเลยส่งผลให้ผู้เสพเนี่ยมีอาการเบลอหมดสติแล้วก็อาจจะนำไปสู่การเสียชีวิตได้ก็มีการเปิดเผยของข้อมูลทางสถิติที่น่าตกใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าเพียงหนึ่งแท่งอาจมีปริมาณนิโคตินเข้มข้นเทียบเท่ากับบุหรี่ธรรมดาถึง20มวล นะคะส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวายเฉียบพลันถึง2เท่ารวมไปถึงก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบร้ายแรงนอกจากนี้การสำรวจพฤติกรรมเยาวชนช่วงอายุ 13-15 ปีเนี่ยยังพบว่าอัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดแรงจูงใจจากกลยุทธ์การตลาดที่เป็นการผลิตทอยพอตหรือบุหรี่ไฟฟ้าที่เป็นรูปแบบของเล่นตัวการ์ตูนที่ตบตาผู้ปกครองและก็ครูซึ่งรัฐบาลไทยขอยืนยันสถานะทางกฎหมายอย่างหนักแน่นค่ะว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าต้องห้ามครอบคลุมตั้งแต่วงจรการนำเข้าที่มีโทษจำคุกสูงสุดถึง10ปีการจำหน่ายที่มีโทษทั้งจำและก็ปรับรวมถึงการครอบครองซึ่งถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรซึ่งการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบใหม่นี้ไม่อาจจะสำเร็จได้ด้วยการทำงานของภาครัฐเพียงลำพังจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะหากพบเห็นพฤติกรรมลักลอบซื้อขายทั้งในแหล่งชุมชนบนโลกโซเชียลนะคะสามารถแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วนสคบ.ได้ที่1166สายด่วนตำรวจ1599หรือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยแล้วก็ปกป้องลูกหลานจากภัยยาเสพติดกัน

0: ความรักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทเชียงใหม่
1: ทิ้งท้ายกันในเรื่องของการนำ AI เครื่องยนต์ใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนะคะเป้าหมายก็คือพาคนไทยเติบโตไปพร้อมกันซึ่งปัจจุบันเนี่ย AI เป็นมากกว่าเทคโนโลยีนะคะถือว่าเป็นเครื่องยนต์หลักตัวใหม่ในการขับเคลื่อนแล้วก็ยกระดับเศรษฐกิจของไทยที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงเงินทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งรัฐบาลได้วางโรดแมป3ภารกิจหลักผลักดันไทยสู่ยุค AI เพื่อขับเคลื่อนนโยบายก็จะมีทั้งการจัดงานมหกรรมเงินกรุงเทพครั้งที่26 Money Expo 2026 Bangkokซึ่งก็มีการผลักดันให้ไทยสู่ AI เพื่อขับเคลื่อนนโยบายพาคนไทยไปด้วยกันสร้างไทยในห่วงโซ่โลกผลักดันให้ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานด้าน AI ในระดับสากลยกระดับบริการทางการเงินนำ AI เพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างทั่วถึงสร้างคนสร้างทักษะเร่งพัฒนาทักษะด้าน AI ควบคู่ไปกับความรู้ทางการเงินให้คนไทยทุกกลุ่มลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงเทคโนโลยีซึ่งสำหรับงาน Money Expo 2026 Bangkok ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเวทีสำคัญจะสะท้อนถึงการนำนวัตกรรม AI มาสร้างความมั่งคั่งและก็เสถียรภาพทางการเงินให้กับประชาชนไทยอย่างยั่งยืนด้วยเน้นการใช้เทคโนโลยีรวบรวมเอาบริการทางการเงินและก็นักลงทุนเข้ามามี7โซนด้วยกันทั้งด้านตลาดเงินตลาดทุนประกันรถยนต์อสังหาริมทรัพย์โซน Health and Wellness ก็จะมีการจัดกิจกรรมสัมมนาจากกูรูด้านการเงินและก็การลงทุนตลอดงานกันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook ของ Money Expo และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ moneyexpo.net ค่ะวันนี้นำในการจากลาไปแล้วนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
7: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
6: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
7: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
6: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณน้ำนักเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
7: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
6: เจ้า
8: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: อาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
12: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแก ยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
13: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
12: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมดอย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
14: ์จังหวัดเจียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยบ่อนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีดหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเจียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ฝากกับผมนะครับฉลาดกัญญาผู้ดำเนินรายการวันนี้นะครับก็มีเรื่องราวนะครับนำเพื่อนผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็เป็นเรื่องของความเจือของชาวล้านนาเรื่องของพระธาตุนะครับจุธาตเป็นคำห้องนะครับแสดงถึงความเชื่อในเรื่องของการบูชาพระธาตุเจดีย์องค์สำคัญในวัฒนธรรมล้านนาโดยเป็นแนวคิดสะท้อนเนื้อเห็นหนึ่งความสำคัญและการให้ความหมายต่อองค์พระบรมธาตุสำคัญอย่างเป็นระบบด้วยจำนวน12องค์ควบคู่กับปีนักษัตรในล้านนาโดยชาวล้านนาจะมีความเชื่อกันว่าดวงจิตของมนุษย์ก่อนที่จะมีการกำเนิดก็จะสถิตกับพระธาตุติดตั้งกันตามตัวเปิ้งสัตว์ประจำนักสัตว์ปาไปพักเพื่อที่จะรอการถือกำเนิดขึ้นซึ่งความเจือเหล่านี้นะครับเจ้าล้านนาก็มีความผูกพันกับพระธาตุประจำปีนักสัตว์ของตนและหาโอกาสเพื่อที่จะไปไหว้พระธาตุสักเตือนหนึ่งในชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลและก่อนนำมาซึ่งความสงบความเจริญรุ่งเรืองแก่ชีวิตวันนี้นะครับก็จะพาท่านผู้ฟังนะครับไปที่พระธาตุประจำปีเกิดปีเม็ดหรือว่าปีมะแมหรือว่าปีแพะนะครับพระธาตุประจำปีเกิดก็คือพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่พระธาตุแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารบนยอดดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือว่าเป็นปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่มายาวนานเนื่องจากสร้างขึ้นในปีพุทธศตวรรษที่19หรือประมาณปีพุทธศักราช1962โดยพระธาตุมีลักษณะเป็นเจดีย์ศิลปะล้านนาหุ้มด้วยทองจังโกสีเหลืองทองภายในก็บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ใต้ดินเชื่อกันว่าหากสักการะบูชาพระบรมธาตุครบทั้ง4ทิศก็จะทำให้มีสติปัญญาดีนะครับในส่วนของประวัตินะครับวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารนิกายเถรวาทมหานิกายที่ตั้งนะครับอยู่ที่ถนนศรีวิชัยตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งประวัติความเป็นมานะครับก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1926ในสมัยของพระยากืนามหาราชและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปีพุทธศักราช2010โดยมีตำนานเล่าเกี่ยวกับวัดพระธาตุดอยสุเทพไว้ว่าในสมัยพระยากืนากษัตริย์องค์ที่6แห่งราชวงศ์มังรายครองราชปีพุทธศักราช1898จนถึง1928ผู้ทรงมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานะครับก็ได้โปรดทึ่งสร้างพระเจดีย์บนดอยสุเทพโดยทรงนิมนต์พระมหาสุมาณะเถระเจ้าจากเมืองสุโขทัยขึ้นมาประกาศศาสนาที่เมืองเชียงใหม่ซึ่งในเตือนนั่นนะครับพระมหาสุมาณะเถระเจ้าก็ได้เอาพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้ามาตวยพระยากืนาก็เกิดความเลื่อมใสจึงโปรดให้มีพิธีส่งน้ำพระบรมธาตุเพื่อที่จะได้อัญเชิญไปบรรจุไว้ในสถูปเจดีย์ของวัดบุพพารามในขณะที่ทำพิธีส่งน้ำพระบรมธาตุอยู่นั่นนะครับพระบรมธาตุก็ได้แยกออกเป็นสองส่วนพระยากืนากับพระมหาสวามีสุมาณะจึงได้พร้อมใจกันทำพิธีบรรจุพระบรมธาตุองค์ใหม่ไว้ที่วัดสวนดอกส่วนพระบรมธาตุองค์เดิมก็นำไปประดิษฐานไว้ที่ดอยสุเทพโดยเริ่มจากการอัญเชิญพระอบพระบรมสารีริกธาตุขึ้นสถิตเหนือเสวตคชาทานจ้างมงคลและก็อธิษฐานเสียงจ้างพระที่นั่งปล่อยไปหากพระบรมธาตุประสงค์จะสถิตอยู่ณที่ใดก็ขอให้จ้างมงคลหยุดณที่นั่นซึ่งในระหว่างต่างนะครับจ้างมงคลก็เดินทางไปได้หยุดเดินถึง3เตื้อทำให้เกิดชื่อของดอยจ้างนูนและก็ดอยงามครั้งที่3ซึ่งเป็นครั้งสำคัญเนื่องจากจ้างมงคลได้ไต่เขาไปจนถึงยอดดอยวาสุเทพบรรพตและก็ร้องเสียงดังจนก้องสะท้านไปทั่วดอยเมื่อเดินประทักษิณ3รอบแล้วนะครับจึงคุกเข่าหมอบลงและทันทีที่อาราธนาพระบรมธาตุจากหลังแล้วนะครับจ้างมงคลก็ล่มลงตายในทันทีซึ่งหมายความว่าจะบยอมเป็นพาหนะของผู้ใดแห่มซึ่งการสร้างเจดีย์ประดิษฐานพระบรมธาตุเริ่มจากการขุดยอดดอยลึก3ศอกแล้วเอาแท่งหินใหญ่7ก้อนมากรุเป็นผนังเหมือนหีบใบใหญ่เมื่อนำพระบรมธาตุลงวางลงแล้วนะครับก่อหื้อหินถมทับหื้อแน่นหนาจนถึงปากจึงก่อสรูปสูง5วา
ครอบปักหลุมไว้จั่นหนึ่งและเจดีย์องค์นี้นะครับสร้างเสร็จเรียบร้อยเมื่อปีพุทธศักราช1928โดยมีฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านละ3วาสูง7วารูปทรงแบบรามันต่อมาในสมัยพระเมืองแก้วเมื่อปีพุทธศักราช2038จนถึง2068ก็มีการเสริมองค์พระเจดีย์ใหม่โดยขยายฐานออกไปด้านละ6วาสูง12วานอกจากนี้ในรัชสมัยของพระเจ้าทรายคำประมาณปีพุทธศักราช2181พระองค์ได้พระราชทานทองนัก 1,700 บาทหื้อตีแผ่นเป็นทองจังโกปิดพระบรมธาตุในปีพุทธศักราช2088ก็มีการก่อสร้างวิหารและในปีพุทธศักราช2100พระมหามงคลโพธิเป็นผู้อำนวยการก่อสร้างบันไดนาคซึ่งสูง300ขั้นทอดยาวไปสู่วัดนอกจากนี้ในสมัยพระเจ้ากาวิละก็มีการสร้างวิหารขึ้นสองหลังทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออกของพระบรมธาตุตลอดจนทำการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระบรมธาตุด้วยการสร้างชัดโลหะปักไว้ที่มุมและสร้างหัวเหล็กร้อมรอบองค์พระธาตุจากนั้นก็ได้มีการสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพเมื่อวันที่9พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2477สำเร็จสมบูรณ์ในเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2478รวมระยะทางทั้งสิ้น11กิโลเมตรใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง5เดือนกับแฮม22วันโดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านทั่วภาคเหนือและท่านครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ร่วมกับเจ้าแก้วนวรัตน์ซึ่งเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ปูชนียวัตถุที่สำคัญของวัดพระธาตุดอยสุเทพซึ่งได้แก่พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของเจดีย์แบบสุโขทัยตีเข้ามาในอาณาจักรล้านนาในสมัยนั้นลักษณะโดยละเอียดขององค์เจดีย์ที่บรรจุ

านะที่เป็นศาสนสถานอันควรเคารพยังมีความสำคัญทางด้านการศึกษาแห่มโตยก็คือมีโรงเรียนภาคปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีซึ่งวัดนี้ก็ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์จากเหล่าเจ้านายผู้ครองเมืองมาโดยตลอดจึงทำให้ทางวัดได้รับพระราชทานยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นราชวรวิหารเมื่อวันที่31พฤษภาคมปีพุทธศักราช2506นะครับนี่ก็เป็นความเป็นมานะครับของวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารนะครับซึ่งก็เป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดปีเม็ดหรือว่าปีมะแมหรือว่าปีแพะนะครับนำมาดูฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับจากข้อมูลของทางเทศบาลเมืองสุเทพจังหวัดเชียงใหม่นำมาดูฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับ

รับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องของพระธาตุประจำปีเกิ

นะครับช่วงนี้นะครับก็จะเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีสันหรือว่าปีวอกหรือว่าปีลิงนะครับพระธาตุประจำปีเกิดก็คือพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดนครพนมเป็นพระธาตุประจำปีเกิดองค์เดียวที่ตั้งอยู่ในภาคอีสานของประเทศไทยตามตำนานกล่าวว่าพระธาตุแห่งนี้สร้างขึ้นประมาณปีพุทธศักราช8มีลักษณะเป็นเจดีย์สี่เหลี่ยมจัตุรัสสร้างด้วยอิฐรูปทรงคล้ายกลีบดอกบัวตูมสลักลวดลายสวยงามภายในพระธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุอุรังคธาตุหรือกระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้านะครับซึ่งในส่วนของประวัติของพระธาตุพนมวันนี้ทางรายการนะครับนำมือดูฟังได้ติดตามหาฟังกันพระธาตุพนมศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งอีสานพระบรมธาตุที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนาของนครพนมมาตั้งแต่โบราณกาลนะครับสร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธกาลประมาณปีพุทธศักราช8ในสมัยอาณาจักรสี่โคตรบูรณ์เจริญรุ่งเรืองประดิษฐานอยู่บนภูกำพร่าตั้งตระหง่านอยู่ริมฝั่งโขงเป็นสถานที่ครั้งหนึ่งนะครับพระพุทธองค์เคยเสด็จมาโปรดสัตว์น้อยใหญ่ตามตำนานอุรังคธาตุกล่าวว่าพระมหากัสสปะและพระอรหันต์500องค์ได้นำพระอุรังคธาตุกระดูกส่วนหน้าอกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาจากชุมพูทวีปและก็เท่าพญาผู้ครองนครทั้ง5เป็นประธานในการสร้างประดิษฐานพระอุรังคธาตุอันเป็นที่ตั้งของพระธาตุพนมในปัจจุบันนี้นะครับองค์พระธาตุพนมได้รับการปฏิสังขรณ์หลายเตือนะครับจนถึงเมื่อวันที่11สิงหาคมปีพุทธศักราช2518เวลา 19:39 พระธาตุพนมได้ล่มทลายลงทั้งองค์เนื่องจากความเก่าแก่ขององค์พระธาตุและภัยพิบัติจากการเกิดฝนตกพายุพัดแรงติดต่อกันหลายวันประชาชนก็ได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์และก็รัฐบาลก็ได้ก่อสร้างองค์พระธาตุขึ้นใหม่สร้างครอบฐานพระธาตุองค์เดิมโดยรักษารูปแบบเดิมก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่23มีนาคมปีพุทธศักราช2522นอกจากพระบรมธาตุที่บรรจุในองค์พระธาตุแล้วนะครับยังมีของมีค่ามากมายนับหมื่นชิ้นพุทธศาสนิกชนก็ได้มาเยี่ยมเยียนทั่วสารทิศทั้งสองฝั่งโขงได้สืบต่อความเชื่อกันมาจากบรรพบุรุษนะครับว่าหากไผ่ได้มานมัสการพระบรมธาตุครบ7เตื่อจะเป็นลูกพระธาตุเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตหรือแม้แต่การได้มากราบพระธาตุพนมสักครั้งก็ถือว่าเป็นอานิสงส์ผลบุญยิ่งนักพระธาตุพนมเป็นพระธาตุประจำปีเกิดแห่งเดียวบนแผ่นดินที่ระดับสูงและยังเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เนื่องด้วยตามตำนานบริเวณที่ตั้งของพระธาตุพนมในอดีตเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าได้ขึ้นมาหมุนแล้วก็มองไปรอบๆก่อนจะประกาศว่าพื้นที่ทั่วบริเวณนี้จะเป็นที่สืบทอดและก็เป็นจุดเริ่มต้นพระพุทธศาสนาเหมือนกับวันอาทิตย์เป็นวันเริ่มต้นของวันอื่นในสัปดาห์นี่ก็เป็นจากเว็บไซต์นะครับของทางจังหวัดนครพนมนะครับนำมือถูฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับนี่ก็เป็นในส่วนพระธาตุประจำปีเกิดปีสันหรือว่าปีวอกหรือว่าปีลิงพระธาตุประจำปีเกิดก็คือพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับนำมือถูฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับ

ครับวันนี้เสนอในข่าวห้ำลั่นนะเรื่องเพจดิบหรือเปรตนะครับเนาะผีเพจคนที่บ่ตายยังเป็นเพจได้นะครับเนาะครับลองฟังไปนะครับเนาะ

เราเฮอครับแม่อุ้ยได้สอนได้บอกตอนเป็นอ่อนเด้อมาเขียนข่าวว่าตุหลานเฮยฟังกรรมอุ้ยอู้ตุหลานคนเดียวอุ้ยฮักตุสละตนเข้าไปอยู่วัดขอเฮยึดถือคอยฟังอุ้ยคนนอนวัดล่าง

เจ้าผงแล้วพระน้อยห่วงจำกรรมยังติดตำเฮือนำตอบใส่บ่ขอทุกเจ้าเฮือถามพระน้อยด้วยอิรบดานนักเตี่ยทุกเจ้ามันขินพระน้อยใครได้เอ่ย

อีหลอหูหันเหลียวนึกว่าเป็นสะบงนึกว่าเป็นผ้าเหลืองไผมาตากเป็นตีนสิ้นสูงเช่นปลายตานแงนพ่อตาข้างตีนสิ้นยาวกว้างเป็นคนหน้ามนเต้าถาดนิ้วเต้ากระโถนหน้าหน่วยตาสวดปนแก่นเต้าก้นถอยอีลูกเห็ดดิบคนยังบ่ตายกรรมมันแสงสวยเป็นคืนเดือนเป็งสอดล่วงหูจักหน้าตาตีนมือสอดสวง

อันอีโหลดมาเปลี่ยนเอาถวยวัดเฮาบ่กลัวก็ลังดียานเพิ่นเล่าตำนานแต่เก่าแหมเรื่องหนึ่งนะคนจ่าเหล่าเศร้า

ซาคนตีขายฟางเอาไปสองส่วนน้ำก้าคือคนตีขายเอาเข้าวัดไปหนึ่งส่วนว่าอันอีหลอกคนไปก้าเอาไปสองส่วนเอาเข้าวัดเหี้ยส่วน

ฉันสอดดูอกน้องกูนี่ปิ่นเพจแต่สู่พ่อตีนพ่อมือตัวยาวเต็มห้องโอ้น้องตายเพราะปิ่นเพจหัวตีนจำฝ่าลายว่าลายอมสั่งเวทวิ่งวอนแต่นั่นตกวันผูกมาบอกจ๋าน้องจันทร์

ดุงล้อเสร็จแล้วออกหน้าเดินทางปอก่างัวล้อหลวดกับพิกหลังไปหอดนอนกลางเกหาแห่งห้องมานอนบ้านตัวใจฝัวร่วมท้องพักผ่อนนอนกองเมียนั้นหันใส่ยังผัวตัวยาวปีจันปอตกสะบันสันเตนางเมียปอกาหน้าฟังเฮเกผัวผัวยาวเซสูงล่ำเครื่องยิงหลงเมียหันใส่ผัวพิกมานอนบานไปกาไปขายมาผู้หญิงมาสูงเครื่องยิงอีหลอดเมียมันใจไหวโวยวายห้องเอิงผัวมันก็เอิงตอบรับเมียมันเลยถามเป็นคำที่สัตว์ตอนไปกาหาขายถึงวันไปเอาของ

คนเฒ่าหลายคนสอนลูกสอนเต้าจะไปกินของพระสงฆ์องค์เจ้ากำเว้นบ่เบาจองก้องเพศสี่ตัวที่ให้หุยห้องเป็นยา

บายหลุมปื้นตุสะนะโสสวดมนต์ไหลเวื่นกาถากันผีถูกตังว่าเก้ามาไปเล่าไปมาหลังสามรอบสามตังสืบจากคนเท่าอีโลนี่กาถาบังตาผีย่าผลว่าตุสะนะโสโสนะสะตุอีโลครับว่าสามคำสามรอบยังมีแฮมลายเป็นเพจตู้เจ้าวันน่าจะเอาเหล่าซ้ำว่าจะว่าไปลายก็เหมือนเช่นล้ำเหนียวเปิ้นจะจังแฮมหนอเรื่องเพจนี้แล้วก็ย่าขอย่างก่อนบอกกันเวลาพ่อเขียนต่ออันเล่นเต้าอี้สู่กันฟังก่อนและนายเฮ้ยยกเต้าอี้นะครับเนอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงคมนาคมสั่งสอบเร่งด่วนเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางเบื้องต้นเสียชีวิต8รายบาดเจ็บกว่า30รายพร้อมเร่งตรวจสอบกล่องดำหลังพบระบบไม้กั้นขัดข้องนายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอของกลุ่มอุตสาหกรรมภาคเอกชน10กลุ่มให้เร่งพัฒนาระบบโลจิสติกและเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียระบุผู้นำรัสเซียมีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศจีนระหว่างวันที่19ถึงวันที่20พฤษภาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงคมนาคมสั่งสอบเร่งด่วนเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางเบื้องต้นเสียชีวิต8รายบาดเจ็บกว่า30รายพร้อมเร่งตรวจสอบกล่องดำหลังพบระบบไม้กั้นขัดข้อง
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากกรณีเหตุการณ์อุบัติเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางเบื้องต้นได้รับรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตยืนยันจำนวน8รายโดยทั้งหมดเป็นผู้โดยสารอยู่บนรถประจำทางขณะนี้ตำรวจและเจ้าหน้าที่นิติเวชอยู่ระหว่างตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลเพื่อยืนยันตัวผู้เสียชีวิตให้ชัดเจนนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก32รายโดยผู้บาดเจ็บได้กระจายเข้ารับการรักษาตัวในหลายโรงพยาบาลส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้จากรายงานเบื้องต้นพบว่าไม้กั้นทางรถไฟไม่ได้ลดระดับลงมาปิดกั้นเส้นทางจราจรตามระบบปกติที่ควรจะต้องทำงานสัมพันธ์กันก่อนจะมีการให้สัญญาณรถไฟเล่นผ่านจุดตัดซึ่งได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.นำกล่องดำของรถไฟบรรทุกสินค้าขบวนดังกล่าวไปตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิคอย่างละเอียดขณะเดียวกันได้มีการส่งมอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้กับตำรวจเพื่อประกอบการสอบสวนแล้วโดยยืนยันว่าเหตุการณ์นี้จะต้องมีผู้รับผิดชอบส่วนการเยียวยาผู้ประสบเหตุองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.มีระบบประกันภัยที่ครอบคลุมวงเงินชดเชยมากกว่า1ล้านบาทซึ่งทางกระทรวงคมนาคมพร้อมจะดูแลช่วยเหลือและเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่
3: โดยปกติแล้วเนี่ยทางรถไฟเนี่ยไม้กั้นจะต้องตีลงมาเมื่อไม้กั้นตีลงมาก็จะให้สัญญาณรถให้รถเนี่ยผ่านได้หากไม้กั้นไม่ลงมาสัญญาณไม่ให้รถก็จะไม่สามารถผ่านได้ในกรณีนี้เนี่ยเราเห็นว่าไม้กั้นเนี่ยไม่สามารถลงมาได้แต่สาเหตุที่รถไฟเนี่ยนะครับเบรกไม่ทันเนี่ยเป็นเพราะอะไรเนี่ยตอนนี้เราจะให้ทางรฟท.เนี่ยเอากล่องดำไปดูนะครับไปดูพฤติกรรมคนขับนะครับว่าขับมาด้วยความเร็วเท่าไหร่มีการชะลออย่างไรแต่ว่าส่วนอื่นที่เราสามารถดำเนินการได้ก็คือตอนนี้เนี่ยทุกอย่างที่มันจะสามารถเป็นข้อมูลให้กับฝั่งตำรวจได้เนี่ยเราก็ได้ให้ทางการรถไฟเนี่ยส่งมอบให้กับทางตำรวจเรียบร้อยแล้วรอฟังสรุปนะครับว่าสรุปจะเป็นอย่างไรนะครับ
2: ขณะที่การเดินรถไฟบริเวณจุดตัดแยกมักกะสันวันนี้มีความจำเป็นต้องประกาศยกเลิกเที่ยววิ่งชั่วคราวทำให้ขบวนรถตกค้างจำนวน4เที่ยวโดยต้องรอให้ตำรวจตรวจสอบพยานหลักฐานและพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลในพื้นที่ให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถเคลื่อนย้ายขบวนรถและเปิดใช้เส้นทางได้ทั้งนี้รฟท.จะเร่งพิจารณาคืนเงินค่าโดยสารหรือจัดหารถโดยสารทดแทนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไปด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้ข้อมูลว่าได้นำส่งผู้บาดเจ็บประมาณ25รายไปยังโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ประเมินว่าเป็นผู้โดยสารที่ติดอยู่ในรถประจำทางและถูกไฟคลอกจนยากต่อการระบุอัตลักษณ์บุคคลขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนกำลังเร่งบูรณาการเก็บกู้ร่างอย่างรัดกุมและมูลนิธิร่วมกตัญญูยืนยันจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดส่งร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากสถาบันนิติเวชวิทยากลับคืนสู่ครอบครัวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ขณะที่นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการรักษาพยาบาลและตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียดขณะที่กระทรวงสาธารณสุขพร้อมรองรับผู้บาดเจ็บโดยสั่งการให้โรงพยาบาลเลิศศิลป์โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีและโรงพยาบาลราชวิถีเตรียมศักยภาพรองรับทั้งห้องฉุกเฉินห้องผ่าตัดห้อง ICU และห้องเบิร์นยูนิตพร้อมสำรองโลหิตอย่างเพียงพอเบื้องต้นโรงพยาบาลราชวิถีรับผู้บาดเจ็บอาการสีแดง2รายและสีเหลือง5รายส่วนกรมสุขภาพจิตขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่หรือแชร์ภาพผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ด้วย ด้านพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากการประสานข้อมูลกับนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกทราบถึงสาเหตุเบื้องต้นของอุบัติเหตุขบวนรถไฟเฉี่ยวชนรถโดยสารสาธารณะว่าเกิดจากกรณีรถเมย์จอดติดไฟแดงในลักษณะคร่อมทางรถไฟเนื่องจากมีสภาพการจราจรติดขัดต่อเนื่องเป็นระยะทางยาวซึ่งถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่รถเมย์ไม่สามารถเคลื่อนตัวได้ทันในขณะที่รถไฟได้ผ่านเข้ามาพุ่งชนจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรติดขัดเป็นวงกว้างจึงขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางแยกรัชดาตัดพระราม9แยกอโศกเพชรบุรีและเส้นทางใต้ทางด่วน RCA เพื่อลดผลกระทบสะสมและเปิดทางให้รถพยาบาลรวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วที่สุดทั้งนี้พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการด่วนให้พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจัดเตรียมกำลังสายตรวจและตำรวจจราจรลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกและจัดการจราจรตามจุดทางร่วมทางแยกต่างๆโดยรอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพร้อมกำชับให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดรอบคอบทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณจุดเกิดเหตุและพยานบุคคลที่เห็นเหตุการณ์เพื่อสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงตามหลักกฎหมายและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างเคร่งครัดที่สุดนายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอของกลุ่มอุตสาหกรรมภาคเอกชน10กลุ่มให้เร่งพัฒนาระบบโลจิสติกและเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทย
4: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเมื่อวานนี้ว่าภาคเอกชนเสนอให้รัฐบาลเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกและเส้นทางขนส่งสินค้าปรับปรุงระบบคมนาคมทางรางลดอุปสรรคด้านกำแพงภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยรวมถึงเสนอให้ยกระดับภาคเกษตรและเสริมความมั่นคงทางอาหารซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญของไทยท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันนอกจากนี้ยังเสนอให้เร่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟส่วนที่ยังขาดการเชื่อมต่อหรือ missing link เพื่อเชื่อมโยงระบบขนส่งไปยังชายฝั่งตะวันตกและประเทศเพื่อนบ้านและอาจนำไปสู่การต่อยอดพัฒนาโครงการ land bridge ในอนาคตซึ่งรัฐบาลยังอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการ land bridgeทั้งด้านความคุ้มค่าและศักยภาพในการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมและเศรษฐกิจของภูมิภาค
5: เมื่อวานใช้เวลา2ชั่วโมงก็ได้รับฟังความเห็นข้อเสนอแนะจากบรรดาผู้ประกอบการภาคเอกชนเขาก็อยากจะให้ปรับปรุงในเรื่องของเส้นทางขนส่งสินค้าเรื่องโลจิสติกเรื่องกำแพงภาษียกระดับเกษตรกรให้มากที่สุดเพราะเราความมั่นคงด้านอาหารของเราถือว่ายืนหนึ่งเราก็ต้องมาเน้นทำให้เรามีความเข้มแข็งด้านนี้ทุกวันนี้ทางรถไฟเนี่ยที่ไปถึงตังชายฝั่งตะวันตกเนี่ยยังไม่มีเขาเรียก missing link ถ้าเราต่อเติมทำให้มันไม่ขาดมันก็จะทำให้การคมนาคมขนส่งทางรางไปยังประเทศเพื่อนบ้านเหนือใต้ออกตกสมบูรณ์สิ่งเหล่านี้ก็คือจุดเริ่มของแลนด์บริดจ์แหละครับส่วนแลนด์บริดจ์เราก็ให้เขาศึกษาอยู่รัฐบาลก็รับฟังเรื่องความคุ้มทุนมีแล้วทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพในด้านการเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งได้มากน้อยเพียงใด
4: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังเน้นว่าภาครัฐและภาคเอกชนต้องร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนประเทศทั้งด้านการลงทุนการจ้างงานการจัดเก็บภาษีและการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: ด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังจากรับฟังข้อเสนอแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคเอกชนที่เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งปลดล็อกอุปสรรคทางกฎหมายโดยเฉพาะความล่าช้าในการออกใบอนุญาตการจัดการที่ดินสาธารณะและเสนอจัดตั้งศูนย์ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมรัฐบาลเตรียมขับเคลื่อนนโยบายผ่านกลไก 4Tได้แก่ Targetมุ่งเป้าชัดเจน Transition เปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด Transform ปฏิรูปทักษะคนและเทคโนโลยีและ Together ทำงานร่วมกัน โดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอชุดย่อยเพื่อขับเคลื่อนข้อเสนอทั้งหมดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันภาคเอกชนยังแสดงความห่วงใยต่อภาวะเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่กระทบประชาชนฐานรากและผู้ประกอบการ SME โดยเน้นย้ำว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องมีการกระจายผลประโยชน์สู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงเช่นด้านคมนาคมภาคเอกชนเสนอให้รัฐเร่งพัฒนาท่าเรือระนองเพื่อลดความแออัดจากด่านชายแดนและเร่งก่อสร้างเส้นทางรถไฟส่วนต่อขยายระหว่างจังหวัดชุมพรและระนองเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งทางใต้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวต่อไป
6: เดี๋ยวเราจะใช้ขับเคลื่อนโดยกรอจะเอาภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยกันเพื่อเอาเนื้อหาที่คุยกันมาขับเคลื่อนต่อหัวใจสำคัญคือเอกชนพร้อมร่วมลงทุนเพราะฉะนั้นการร่วมลงทุนรัฐเอกชนจะมีความสำคัญมากก็ผมคิดว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยผมว่าภาครัฐกับเอกชนต้องร่วมมือกันและหลายการลงทุนเนี่ยเอกชนจะเป็นตัวนำและภาครัฐเป็นตัวอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะเรื่องที่บอกว่าการปรับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามกระบวนการตรวจสอบและรับรองสุขอนามัยทุเรียนจันทบุรีพร้อมสั่งการขยายเวลาตรวจสอบตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ผู้ประกอบการส่งสินค้าได้ทันตามกำหนด
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามกระบวนการตรวจสอบทุเรียนและรับรองสุขอนามัยพืชและระบบติดตามตรวจสอบย้อนกลับณตลาดผลทวีและโรงคัดบรรจุอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีพร้อมกล่าวว่าทุเรียนถือเป็นรายได้สำคัญของเกษตรกรและเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศซึ่งปีนี้การส่งออกทุเรียนยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยมีการส่งออกทุเรียนสดแล้วกว่า 28,500 ชิปเมนต์ปริมาณรวมกว่า 460,000 ตันสร้างมูลค่าได้กว่า 52,500 ล้านบาทสะท้อนถึงความต้องการของตลาดต่างประเทศที่ยังคงมีต่อทุเรียนไทยอย่างต่อเนื่องและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งปัญหาจากประเทศปลายทางสะท้อนว่าทุเรียนไทยยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะประเทศจีนอย่างต่อเนื่องซึ่งได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรและหน่วยงานในสังกัดยกระดับมาตรฐานภายใต้มาตรการสีไหมประกอบด้วยไม่อ่อนไม่หนอนไม่สวมสิทธิ์และไม่มีสารตกค้างและยังส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP และ GMP ควบคู่กับการสนับสนุนการใช้สารชีวพันธุ์และระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อให้ทุเรียนไทยมีคุณภาพและปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นตรงตามความต้องการของตลาดโลกนอกจากนี้ให้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในการสนับสนุนการตรวจปล่อยสินค้าให้ครอบคลุมตลอด24ชั่วโมงต่อวันไม่เว้นวันหยุดราชการเพื่อให้ผู้ส่งออกสามารถส่งออกทุเรียนได้ตามกำหนดเนื่องจากปีนี้มีทุเรียนส่งออกมากกว่าปกติกว่าร้อยละ30
8: ปีนี้มีแนวโน้มผลผลิตที่มากขึ้นถึง 30% รวมถึงการออกใบรับรองสุขภาพใบรับรองสุขอนามัยพืชให้รวดเร็วมากขึ้นโดยเปิดให้บริการต่อเนื่องทุกวันตลอด24ชั่วโมงและมีการระดมเจ้าหน้าที่จากทั่วประเทศเข้ามาสนับสนุนในการตรวจสอบคุณภาพในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อช่วยลดระยะเวลาให้ผู้ประกอบการส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการและเกษตรกรและรับชมการสาธิตการบรรจุสินค้าเกษตรเพื่อส่งออกไปยังประเทศปลายทางตามข้อกำหนดของกรมวิชาการเกษตรพร้อมทั้งเป็นประธานในการปล่อยคาราวานตู้ทุเรียนส่งออกเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของทุเรียนไทยต่อผู้บริโภคอีกด้วยชวนันมาลีรายงานจากจังหวัดจันทบุรี
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งเตรียมแผนคุมเข้มปราบปรามการทุจริตเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.บรรยายในหัวข้อสืบสวนสอบสวนและไต่สวนในการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาโดยระบุว่าที่ผ่านมากกต.ได้ถอดบทเรียนและพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นระบบโดยคำร้องทุจริตจะถูกกลั่นกรองอย่างละเอียดผ่านคณะกรรมการไต่สวนก่อนเสนอกกต.และส่งศาลพิจารณาโทษซึ่งมีทั้งโทษจำคุกปรับและเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมือง พร้อมเน้นย้ำว่าการปราบปรามการซื้อเสียงในปัจจุบันจะต้องขยายผลให้ถึงต้นตอผู้บงการเช่นเดียวกับคดียาเสพติดซึ่งการซื้อเสียงเป็นอาชญากรรมสมยอมที่คนจ่ายและคนรับร่วมมือกันจึงปราบปรามได้ยากกกต.จึงต้องส่งชุดเคลื่อนที่เร็วตั้งด่านตรวจค้นและตรวจสอบเส้นทางการเงินร่วมกับตำรวจรวมถึงเฝ้าระวังบุคคลเป้าหมายอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต้องมีความอดทนอดกลั้นไม่ใช้ความรุนแรงและห้ามปะทะกับมวลชนเด็ดขาดเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงให้เปิดหีบนับคะแนนที่จังหวัดชลบุรีในอดีตโดยให้ใช้ข้อเท็จจริงและความถูกต้องเป็นหลักในการชี้แจงเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์บานปลายด้านผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเปิดเผยหากนายชัชชาติสิทธิพันธ์ลาออกต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันคาดว่าจะจัดพร้อมการเลือกตั้งสก.วันที่28มิถุนายนนี้เพื่อประหยัดงบประมาณ
9: ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครหรือกกต.กทม.เปิดเผยถึงกระแสข่าวที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งว่าตามระเบียบแล้วจะมีผลวันถัดไปโดยมีปลัดกรุงเทพมหานครทำหน้าที่รักษาการซึ่งทางกกต.จะต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันแต่ช่วงเวลาดังกล่าวใกล้เคียงกับการครบวาระในวันที่21พฤษภาคมนี้ทางกกต.กทม.จึงเสนอแผนการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ไปพร้อมกันโดยคาดว่าจะเปิดรับสมัครในวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนและจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เพื่อความสะดวกของประชาชนและเป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดินซึ่งตั้งไว้ที่294ล้านบาทโดยตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์ที่ร้อยละ70ส่วนรูปแบบบัตรเลือกตั้งในครั้งนี้จะไม่มี QR code อย่างแน่นอนเนื่องจากกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นกำหนดให้มีการประทับตราอย่างเป็นสำคัญส่วนข้อกังวลเรื่องสภาพอากาศช่วงฤดูฝนได้มีการประสานงานย้ายหน่วยเลือกตั้งจากเต็นท์สนามเข้าไปอยู่ภายในอาคารเช่นโรงเรียนวัดหรือห้างสรรพสินค้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วผู้ในการกกต.กทม.ยังย้ำข้อห้ามสำคัญ5ประการที่ผู้สมัครต้องระวังคือห้ามซื้อเสียงหรือจัดให้มีผลประโยชน์เพื่อจูงใจห้ามจัดยานพาหนะรับส่งผู้ลงคะแนนยกเว้นหน่วยงานรัฐห้ามหลอกลวงข่มขู่หรือใส่ร้ายด้วยความเท็จห้ามใช้เงินเพื่อจูงใจไม่ให้ไปใช้สิทธิ์หรือลงคะแนนโหวตโนห้ามผู้ขาดคุณสมบัติลงสมัครรับเลือกตั้งส่วนเรื่องนโยบายการหาเสียงจะต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และสามารถทำได้จริงในทางปฏิบัติไม่โฆษณาเกินจริงจนเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เปิดตัวทีมผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.50เขตพร้อมชูนโยบายยกระดับเมืองหลวงให้ไกลไปกว่าที่เป็นอยู่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวเปิดตัวนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร50เขตภายใต้ชื่อกรุงเทพเมืองฟ้าอมรแอนด์มอร์พร้อมสโลแกนสะดวกสะอาดสบายโดยนายอภิสิทธิ์กล่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์มีบุคลากรที่ได้รับใช้ประชาชนมาอย่างยาวนานและเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์จากภาคราชการและเอกชนอาสาตัวเข้ามาเป็นทีมจึงขอยืนยันในความแน่นแฟ้นและความพร้อมในการขับเคลื่อนงานกรุงเทพมหานครให้ก้าวไปข้างหน้ามากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ซึ่งการนำเสนอผู้สมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ทางพรรคคำนึงทางด้านความรู้ความสามารถการศึกษาที่จบมาด้านโลจิสติกด้านพลังงานและประสบการณ์ในการบริหารที่สามารถทำงานประสานงานได้กับทุกฝ่ายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสนับสนุนระบบโซลาร์เซลล์พร้อมแบตเตอรี่ให้กับกองกำลังบูรพาเพื่อเสริมความมั่นคงชายแดนนายสุพัฒนพงศ์ศิขาบัณฑิตผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการด้านการใช้พลังงานเป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยส่งมอบระบบโซลาร์เซลล์พร้อมแบตเตอรี่แบบเคลื่อนย้ายได้ให้กับพันเอกบัญชาชาญฉลาดรองผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาณกองกำลังบูรพาจังหวัดสระแก้วเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาประกอบด้วยโซลาร์เซลล์แบบพับได้ขนาดกำลังผลิต400วัตต์จำนวน3แผงรวมกำลังการผลิต1,200วัตต์ พร้อมด้วยระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานแบบเคลื่อนย้ายได้ขนาดความจุ3กิโลวัตต์ชั่วโมงเพื่อสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าให้กับกองกำลังบูรพาที่มีภารกิจหลักในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญแต่มีข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะระบบโครงข่ายไฟฟ้าซึ่งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมแบตเตอรี่นี้จะช่วยให้กองกำลังสามารถผลิตไฟฟ้าเองได้ลดการพึ่งพาพลังงานจากภายนอกสนับสนุนภารกิจความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชา
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: ใครใช้ซิมเติมเงินฟังทางนี้ค่ะต่อไปนี้วันใช้งานหมดไม่ต้องรีบตกใจแล้วกสทช.ออกมาตรการใหม่เริ่ม14พฤษภาคมนี้ถ้าซิมยังมีเงินเหลือระบบจะหักอัตโนมัติแค่3บาทเพื่อยืดวันใช้งานให้อีก30วันทันทีต่อได้สูงสุด6ครั้งรวม180วันช่วยลดปัญหาเบอร์ถูกยกเลิกโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะคนที่ใช้ซิมสำรองหรือผูกแอปธนาคารไว้แต่ถ้าไม่ต้องการใช้บริการก็สามารถแจ้งปฏิเสธกับเครือข่ายล่วงหน้าได้เช่นกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับกฤติดาพหยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้า

0: ลื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียในวันนี้ที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียมีกำหนดการเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งของจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19ถึงวันที่20พฤษภาคมนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเกี่ยวกับประเด็นต่างๆซึ่งรวมถึงการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนรอบด้านและความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างรัสเซียและจีนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียยังเปิดเผยว่าในโอกาสนี้ประธานาธิบดีปูตินจะพบกับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างสองประเทศการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึงวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐและไนจีเรียร่วมกันดำเนินการปฏิบัติการสังหารนายอาบูบิลานอัลมิดุกิรองผู้นำกลุ่มก่อการร้ายไอเอสที่หลบซ่อนในทวีปแอฟริกาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยว่าปฏิบัติการทางทหารในครั้งนี้เกิดขึ้นที่ใดทั้งนี้กองทัพสหรัฐดำเนินการปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายของกลุ่มติดอาวุธซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายไอเอสในไนจีเรียนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วโดยรัฐบาลสหรัฐได้ส่งทหาร200นายพร้อมกับอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเพื่อฝึกอบรมและสนับสนุนด้านข่าวกรองให้แก่กองทัพไนจีเรียเพื่อปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายไอเอสและกลุ่มก่อการร้ายอัลกออิดะที่กำลังขยายอิทธิพลไปทั่วภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่8มีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายและบึงกาฬอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว

0: 25-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรและเวลา 20:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:59 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง38เซนติเมตรและเวลา 13:57 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 นาที
1: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถณวัดประชานิยมจังหวัดกาฬสินธุ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีของบกลางสนับสนุนปุ๋ยชีวภาพและสารชีวพันธุ์วงเงิน 6,500 ล้านบาทเพื่อลดต้นทุนให้เกษตรกรพิชชามนโอภาสนิพัทธ์แพ้อากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกตกรอบรองชนะเลิศแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:21 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถณวัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยาน101อำเภอทวัตบุรีจังหวัด101นายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัด101พลตรีมงคลหอทองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ณที่นั้นนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์เวลา 17:46 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดประชานิยมณที่นั้นนายธนพัฒน์ณระนองรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จเข้าระเบียงพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมาของการก่อสร้างพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองและขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถวัดประชานิยมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีตัดหวายลูกนิมิตทรงพระสุรายทรงเจิมทรงปิดทองทรงตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถแล้วทรงโปรยเหรียญลงในหลุมลูกนิมิตพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นของชัยประโคมสังแตรดุริยางแล้วทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระสัพพัพพันยูไตรโลกนาถพระประธานประจำพระอุโบสถทรงกราบเสร็จแล้วทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังระเบียงพระอุโบสถทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอเดเรกต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการะคุณในการจัดสร้างพระอุโบสถเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกตามลำดับเสร็จแล้วทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์ในโอกาสนี้พระธรรมวชิระนิวิทบัวศรีชุตินทโรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเก้าธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดประชานิยมถวายพระไพรีพินาศเนื้อทองแดงพร้อมจารึกข้อความว่าสมโภชพระเจดีย์2569ขนาดหน้าตัก5นิ้วแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์แล้วประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานร้อยเอ็ดอำเภอธวัชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถณวัดประชานิยมในวันนี้มีราษฎรจำนวนมากจากจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเพื่อชื่นชมพระบารมีและแสดงออกด้วยความจงรักภักดีกับทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับกองแพทย์หลวงและโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์นำหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมและหน่วยคัดกรองมะเร็งนรีเวชมาทำการตรวจรักษาให้แก่กลุ่มสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสรวมทั้งประชาชนในพื้นที่และประชาชนที่เดินทางมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้ตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านมีการฟ้อนรำภูไทยกาฬสินธุ์ตั้งแต่วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์จนถึงวัดประชานิยมซึ่งมีนางรำจำนวนกว่า 2,000 คนจากวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์รวมทั้งจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดกาฬสินธุ์กับชุดเครื่องดนตรีโปงลางกว่า100ลางฟ้อนรำและบรรเลงรับเสด็จเพื่อถวายการต้อนรับและเฉลิมพระเกียรติในการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้วัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งขึ้นเมื่อวันที่30มกราคมพุทธศักราช2499ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดประชานิยมเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และได้ดำเนินการก่อสร้างพระเจดีย์สีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์โดยชั้นที่1เป็นพระอุโบสถมีสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างศิลปะล้านช้างและศิลปะร่วมสมัยที่วิจิตรบรรจงใช้เวลาก่อสร้างกว่า12ปีเพื่อเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมของพระสงฆ์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุถวายเป็นพระพุทธบูชาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกทรงเป็นพุทธมามกะและทรงทำนุบำรุงพุทธศาสนาทรงเลื่อมใสศรัทธาในหลักธรรมคำสอนโดยทรงตั้งพระราชหฤทัยที่จะสืบสานรักษาตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ซึ่งเปี่ยมด้วยพระราชศรัทธาเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนาทรงสืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในพระราชพิธีและวันสำคัญทางศาสนาอาทิวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬบูชาวันเข้าพรรษาและวันออกพรรษามาโดยตลอดทรงยึดมั่นในพระรัตนตรัยพรั่งพร้อมด้วยพระปัญญาอันสามารถเข้าพระราชหฤทัยในพระสัทธรรมและทรงดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประสบกนิกรชาวไทยเพื่อน้อมนำไปปฏิบัติส่งเสริมให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบไปจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทาง
2: ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่จิตอาสาและข้าราชบริพารที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่บริเวณจุดพักคอยเส้นทางเข้าออกตลอดจนการบริการแจกจ่ายอาหารพระราชทานและแม้จะมีประชาชนเดินทางมาจำนวนมากแต่นางพัชรวรรณพัฒนกุลเจ จ้าหน้าที่จิตอาสากล่าวว่าไม่เคยรู้สึกเหนื่อยเพราะปฏิบัติหน้าที่ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจด้านส่งเสริมผ้าไทยและหัตถกรรมพื้นบ้านที่ช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน
3: โอ้ยรักมากเลยค่ะคนลุกเลยค่ะเพราะว่าโอ้ตั้งแต่เรารู้ข่าวนี้ก็เสียใจก็ต้องมาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อท่านให้ได้อะค่ะเคยนั่งรับเสด็จโอ้โหประทับใจก็เกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าเนี่ยผ้าที่ท่านเอาแบบไหมมาทอแล้วก็สอนชาวบ้านก็มีรายได้นะคะจะดูตลอดนะคะดูข่าวท่านตลอดแล้วดูแล้วก็ภูมิใจปลื้มใจอะค่ะมาช่วยดูแลประชาชนเพื่อพระองค์ท่านนะคะ
2: ด้านนางปราณีชานสูงเนินกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาจากจังหวัดนครราชสีมาเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนเสมอมาและตั้งใจจะเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องจนถึงวันสุดท้ายทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:15 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองจะปิดในเวลา 19:00 นปุริปัสสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของงบกลางสนับสนุนปุ๋ยชีวภาพและสารชีวพันธุ์วงเงิน 6,500 ล้านบาทเพื่อลดต้นทุนเกษตรกรให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาวันที่19พฤษภาคมนี้
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์วิกฤตราคาปุ๋ยและเคมีเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตของเกษตรกรโดยเฉพาะราคาปุ๋ยยูเรียที่ปรับตัวสูงขึ้นไปถึง 1,500 บาทต่อกระสอบแล้วขณะที่ราคารับซื้อผลผลิตการเกษตรรวมถึงทุเรียนมีแนวโน้มลดลงจึงได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนนโยบายปรับเปลี่ยนแนวทางและส่งเสริมการลดต้นทุนเกษตรกรด้วยการลดการใช้ปุ๋ยเคมีและเคมีเกษตรเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสนับสนุนมาตรการใช้ปุ๋ยเคมีต่อปุ๋ยอินทรีย์และชีวพันธุ์ในอัตราส่วน70:30เพื่อความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหวังเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและส่งเสริมการปลูกพืชปลอดภัยพืชอินทรีย์และพืชคาร์บอนต่ำโดยวันอังคารที่19พฤษภาคมนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขอใช้งบกลางจำนวน 6,500 ล้านบาทเพื่อใช้สนับสนุนนโยบายครอบคลุมพืชไร่พืชสวนและไร่นานำร่องในกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมปรับเปลี่ยนการใช้ปัจจัยการผลิตคาดว่าหากได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วน่าจะใช้เวลาประมาณ3เดือนในการจัดเตรียมปุ๋ยชีวภาพและสารชีวพันธุ์ชาวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบตั้งทีมเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้บริโภคที่ถูกหลอกขายตั๋วเครื่องบินเที่ยวต่างประเทศแต่ไม่ได้ไปจริงรวมความเสียหายกว่า10ล้านบาทนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าสคบได้ตรวจสอบหลังมีกลุ่มผู้เสียหายเข้าร้องเรียนกับสคบถูกบริษัทเอเจนซี่หลอกขายตั๋วเครื่องบินเส้นทางญี่ปุ่นเกาหลีและยุโรปแอบอ้างโปรโมชั่นจากสายการบินแต่กลับไม่ได้รับตั๋วและไม่สามารถเดินทางได้จริงโดยพบการหลอกลวงในลักษณะดังกล่าวรวม8รายมูลค่าความเสียหายรวมกว่า10ล้านบาทโดยช่วงแรกจะหลอกให้ผู้บริโภคเชื่อถือจากการได้ตั๋วและเดินทางจริงเพื่อให้เกิดการบอกต่อจากนั้นบริษัทเริ่มไม่ส่งมอบตั๋วและเรียกเก็บเงินเพิ่มอ้างเป็นส่วนต่างค่าน้ำมันและภาษีสนามบินเมื่อได้เงินโอนเพิ่มกลับไม่ให้ตั๋วและผัดผ่อนไม่มีกำหนดจึงสั่งการให้สบค.ตั้งทีมเฉพาะกิจรับเรื่องร้องเรียนกรณีนี้อย่างเร่งด่วนเบื้องต้นพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เชิญผู้บริโภคและมีหนังสือเรียกผู้ประกอบธุรกิจและสายการบินเข้าพบพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันที่21พฤษภาคมนี้เพื่อให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและอาจจะมีการเจรจาไกล่เกลี่ยหากตกลงกันไม่ได้ให้ดำเนินคดีแทนผู้บริโภคทันทีการประปาส่วนภูมิภาคร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตรียมขยายโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่สำนักงานและสถานีผลิตน้ำทั่วประเทศเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานและสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่าปัจจุบันกปภ.ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟภ.ดำเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซล่ารูฟท็อปในพื้นที่ของกปภ.รวม233แห่งกำลังผลิตติดตั้งรวมกว่า70เมกะวัตต์สูงสุดโดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จครบทั้งหมดภายในปีนี้ซึ่งโครงการนี้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 1,827 ล้านหน่วยตลอดระยะเวลาโครงการ20ปีคิดเป็นมูลค่าการประหยัดค่าไฟฟ้ากว่า 1,683 ล้านบาทอีกทั้งจากผลการดำเนินงานสะสมในช่วง6เดือนที่ผ่านมาสามารถผลิตไฟฟ้าจากระบบโซลาร์เซลล์ได้กว่า25ล้านหน่วยคิดเป็นร้อยละ 5.55 ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดและช่วยลดค่าไฟฟ้าได้กว่า25ล้านบาทนอกจากนี้กปภ.ยังมีแผนขยายโครงการโซล่ารูฟท็อปเพิ่มเติมอีก3โครงการประกอบด้วยโครงการติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปในพื้นที่สถานีผลิตน้ำและสำนักงานขนาดใหญ่จำนวน177แห่งโครงการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปในสำนักงานกปภ.234สาขาจำนวน200สาขาและโครงการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปสำหรับพื้นที่ขนาด 50 ถึง 69.99 กิโลวัตต์สูงสุดจำนวน68แห่งรวมกำลังผลิตติดตั้งเพิ่มเติมทั้ง3โครงการประมาณ27เมกะวัตต์สูงสุดซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจและตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่ดำเนินการในแต่ละภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนนโยบายด้านพลังงานสะอาดของภาครัฐ
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: 20นาฬิกา18นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันในวันนี้ที่ระบุว่าไต้หวันเป็นดินแดนที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยและเป็นเอกราชรวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมเน้นย้ำว่าการที่สหรัฐขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกรณีด้านความมั่นคงของรัฐบาลสหรัฐที่มีต่อไต้หวันอีกด้วยถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวภายหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยระบุว่าสหรัฐคัดค้านการประกาศเอกราชของไต้หวันเพราะไม่ต้องการให้มีสงครามระหว่างจีนกับไต้หวันเกิดขึ้นกระทรวงกลาโหมอิสราเอลออกแถลงการที่ระบุว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในพื้นที่ฉนวนกาซาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยมุ่งเป้าไปยังนายเอสเซดีนอัลฮัดดาดผู้บัญชาการของกองพลน้อยอัลกัสซัมของกลุ่มติดอาวุธฮามาสซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องเหตุการณ์บุกโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคม2566ซึ่งทำให้มีพลเรือนชาวอิสราเอลเสียชีวิตมากกว่า 1,200 รายอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมอิสราเอลไม่ได้ยืนยันว่านายอัลฮัดดาดเสียชีวิตจากการปฏิบัติการโจมตีของกองกำลัง IDF ในครั้งนี้หรือไม่ทั้งนี้กองทัพอิสราเอลยังคงดำเนินปฏิบัติการโจมตีในพื้นที่ฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2568โดยทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวหาว่าอีกฝ่ายละเมิดข้อตกลงดังกล่าวศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ออกแถลงการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ยืนยันว่าพ พบผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกใหม่ในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกอย่างน้อย80รายและมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อประมาณ246รายโดยผู้ป่วยรายแรกเป็นพยาบาลในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอิตูรีหลังมีอาการไข้สูงเลือดออกอาเจียนและอ่อนเพลียอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามรัฐบาลดีอาร์คองโกยังไม่ได้ประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างเป็นทางการในตอนนี้แอฟริกา CDC ยังเปิดเผยว่าได้จัดการประชุมฉุกเฉินกับรัฐบาลดีอาร์คองโกยูกันดาและซูดานใต้รวมทั้งพันธมิตรระหว่างประเทศเพื่อหารือถึงการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาทั้งนี้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเคยเผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างรุนแรงระหว่างปี2561ถึงปี2563ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 2,300 รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 รอบชิงชนะเลิศทีมหญิงจากศรีสะเกษประกอบด้วยรุ่งเรืองทรัพย์อานามปวิตราปัสสาวะภารัตติกาท่อเจริญและนันนภัทรชัยบันเอาชนะทีมจากนครปฐมไป17-15คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จส่วนประเภททีมชายทีมกรุงเทพมหานครประกอบด้วยระพีพัฒน์ฉิมจีนทนิกชาวทองกีรวัตรก่อเจริญเกียรติและทัศพลสิริพงศ์เอาชนะทีมจากขอนแก่นไป20-15คว้าเหรียญทองได้สำเร็จส่วนการแข่งขันฟุตซอลทีมหญิงทีมสุพรรณบุรีเตะเอาชนะทีมบุรีรัมย์ไป5-2คว้าแชมป์ไปครองส่วนทีมชายทีมกรุงเทพมหานครเฉือนชนะทีมนนทบุรีไป3-2คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่งผลให้ล่าสุดกรุงเทพมหานครรั้งอันดับ1ของตารางด้วยผลงาน120

0: 3ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการจากญี่ปุ่นไปอย่างน่าเสียดาย0ต่อ2เกม11-21 15-21 โดยอากาเนะยามากุชิจะเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกจากจีนในวันพรุ่งนี้ขณะที่ฉียู่ฉีนักแบดมินตันมืออันดับ1ของโลกจากจีนได้ประกาศถอนตัวจากการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศอย่างกระทันหันซึ่งเดิมทีมีคิวจะลงสนามพบกับอันเดอร์สแอนทอนเซนมืออันดับ3ของโลกจากเดนมาร์กในวันนี้ส่งผลให้แอนทอนเซนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทันทีการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M15 รายการ ITF Men World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมรอบรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวบูมกสิดิษฐ์สำเร็จมือวางอันดับ1ของรายการพ่ายให้แก่แอนตันเชฟจากนิวซีแลนด์1ต่อ2เซต4ต่อ6 6ต่อ1และ3ต่อ6หยุดเส้นทางในรอบนี้ไปอย่างน่าเสียดายขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวออมสินอัญชิสาชันทะมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะจางจุนฮัน2ต่อ0เซต7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ5และ6ต่อ1ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับอีคยองซอสาวเกาหลีใต้วัย21ปีการแข่งขัน ISTAFC ปักตะกร้อ World Cup 2026รอบแรกทีมตะกร้อ4คนชายทีมชาติไทยลงสนามเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียไป2ต่อ1เซตโดยนายสหชาติสาคอนเจริญผู้ฝึกสอนเซปักตะกร้อทีมชาติไทยระบุว่าการแข่งขันในวันนี้เป็นวันแรกทำให้นักกีฬามีความกดดันและตื่นเต้นบ้างแต่ทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะคว้าชัยชนะมาให้ได้จึงเชื่อมั่นว่าผลงานในเกมถัดไปจะทำได้ดีกว่านี้ซึ่งในวันนี้ทีมชาติไทยยังมีโปรแกรมลงสนามอีก2รายการทั้งในประเภททีมเดี่ยวและประเภท4คน
1: วันนี้ก็เป็นวันที่แมตช์แรกของพวกเรานะครับและนักกีฬาน้องๆ อาจจะมีความเก่งอยู่นิดนึงแต่ก็ผ่านไปได้สภาพจิตใจน้องๆมีความกระหายครับที่อยากจะเล่นอยากจะมีชัยชนะนะครับก็ฝากแฟนๆชาวไทยให้กำลังใจและก็เชียร์ทีมเซปตะกร้อของพวกเราด้วยนะครับ
0: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการโครเกอร์ควีนซิตี้แชมเปี้ยนชิพที่รัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาวันที่2จีโน่อัตยาทิติกุลมืออันดับ2ของโลกชาวไทยเก็บอีก3อันเดอร์พา67จากการทำได้5เบอร์ดี้เสีย2โบกี้สกอร์รวม4อันเดอร์พา136อยู่ในอันดับ5ร่วมกับเนลลี่คอร์ด้าโปรอเมริกันมือหนึ่งของโลกและโปรอีก3รายตามหลังอแมนดาดูเฮอร์ตี้และโคจินยองจากเกาหลีใต้ที่เป็นผู้นำร่วม3สโตรกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดลุยฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนเตรียมลงสนามนัดอุ่นเครื่องพบกับคูเวตที่ปทุมธานีสเตเดียมในวันที่6มิถุนายนนี้เวลา 19:30 นขณะที่โปรแกรมถัดไปไทยจะดวลแข่งกับสาธารณรัฐประชาชนจีนที่หวงหลงสปอร์ตเซ็นเตอร์ในวันที่9มิถุนายนรับชมถ่ายทอดสดได้ทางไทยรัฐทีวีผานิชคาดนาครายงาน
2: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
3: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
2: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
3: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
2: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
4: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
5: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
6: การใดๆที่ตนกระทำจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดตนเองจะต้องสอบสวนเปรียบเทียบเองเป็นดีที่สุดเมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทำของตนด้วยตนก็ย่อมเข้าใจตนเองสามารถปรับตนเองให้ถูกต้องทำงานให้ถูกต้องทั้งคดีโลกคดีธรรมงานย่อมสำเร็จกิจตามจุดประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการเพราะเหตุนี้ผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ประการนี้ให้บริบูรณ์ได้ผู้นั้นจะทำสิ่งใดๆก็ตามยอมได้รับผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆตามที่ประสงค์ ทั้ง

0: างโลกทั้งทางธรรม
1: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน

0: รายการที่นี่มีเรื่องราวรายการสารคดีบอกเล่าสิ่งดีวิถีไทยดำเนินรายการโดยดาวรัตน์ชูทรัพย
1: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เรามาต่อกันที่เรื่องแม่น้ำโขงนะคะซึ่งจะเป็นพระนิพนธ์ในหนังสือเรื่องนิทานโบราณคดีนิทานโบราณคดีพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะคะทรงพระนิพนธ์ไว้เมื่อครั้งเสด็จไปตรวจราชการมณฑลอีสานและมณฑลอุดรนะคะในครั้งที่ทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยค่ะแล้วก็เสด็จไปตรวจราชการนะคะทรงพระนิพนธ์ไว้เป็น2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกคือเรื่องลานช้างที่เราเล่าไปแล้วและตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องที่2ภาคที่2ก็คือจะเป็นเรื่องของแม่น้ำโขงนะคะซึ่งเราเล่าไปแล้ว2ตอนก็ต้องบอกอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นเรื่องของแม่น้ำโขงแล้วก็อีสานนะคะในปีพุทธศักราช2449หรือเมื่อ120ปีก่อนค่ะวันนี้จะเล่าถึงตอนเดินดงนะคะส่งขึ้นหัวข้อไว้ว่าเดินดงคือตอนก่อนหน้านี้จะพูดถึงว่าได้เสด็จผ่านแม่น้ำโขงนะคะโดยเรือกลไฟลาครันเดียของฝรั่งเศสนะคะจากหนองคายมาขึ้นฝั่งมาขึ้นบกที่มุกดาหารค่ะตอนนี้จะเป็นตอนที่เสด็จเดินดงหรือว่าขึ้นบกนะคะเดินบกจากเมืองมุกดาหารกลับไปยังเมืองยโสธรในมณฑลอีสานค่ะในการเดินครั้งนั้นเนี่ยต้องข้ามเทือกเขาขึ้นแผ่นดินสูงผ่านดงแห่งหนึ่งที่เรียกว่าดงบางอีนะคะคำว่าบางนั้นในภาษาอีสานนี่จะหมายถึงบริเวณที่เป็นหนองน้ำนะคะก็จะมีหลายบางเลยค่ะในอีสานมีบางอีบางทรายนะคะดงบางอีในพระยาณครราชเสนีหรือว่านามเดิมท่านคือกาดสิงหเสนีเป็นจังวางเมืองนครราชสีมาได้เคยเล่าให้สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพฟังว่าดงเป็นดงใหญ่ดงบางอีเนี่ยเป็นดงใหญ่กว่าดงอื่นๆทั้งหมดใน3มณฑล ทางภาคอีสานนั้นแล้วก็บอกว่าเป็นที่ที่มีช้างป่าชุกชุมพวกที่โผลช้างมีอาชีพโผลช้างจับช้างเนี่ยจะชอบไปเสาะหาช้างที่ดงบางอีกันเพราะถือว่าเป็นช้างดีมีกำลังมากนะคะเชื่อกันว่าช้างจากดงบางอีเนี่ยเป็นช้างที่ดีมีกำลังมากสมเด็จกรมพระดำรงได้ฟังเล่ามาหลายปีแล้วพอไปถึงดงบางอีเห็นด้วยพระเนตรเนี่ยก็ตระหนักพระทัยว่าเป็นดงทึบมากผิดกับดงไหนๆที่พระองค์เคยเห็นมาก่อนนะคะดงบางอีนี้ปัจจุบันจะอยู่ในวรรณอุทยานดงบางอีเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบางอีแปลงที่3ท้องที่ตำบลนากอกอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารโดยได้รับการประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติเมื่อวันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2515นะคะก็50ปีแล้ว54ปีแล้วกรมป่าไม้ก็ดำเนินการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่8สิงหาคม2538ถือว่าเป็นป่าที่มีพื้นที่ใหญ่นะคะกินพื้นที่ถึง 1,300 ไร่มีลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเนี่ยเป็นเทือกภูเขาหินระดับความสูง500ถึง600เมตรจากระดับน้ำทะเลตามภูเขาเนี่ยก็จะมีถ้ำอยู่หลายแห่งมีต้นไม้ขึ้นตามเชิงเขาลักษณะเป็นต้นไม้ขนาดเล็กอยู่รอบเชิงเขาส่วนบนเขานั้นจะเป็นป่าเบญจพรรณมีป่าดิบอยู่บ้างเป็นบางกลุ่มนะคะแล้วก็ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของห้วยดงบางอีค่ะก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวเป็นถ้ำตามภูเขาหลายแห่งนะคะอย่างเช่นถ้ำผาเงินถ้ำประทุนถ้ำเม่นนะคะมีจุดชมวิวทั่วไปอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของป่าดงบางอีที่ฉันขอเล่าเสริมเข้ามานะคะทีนี้มาดูกันที่ว่าคำว่าป่าและดงในหนังสือพระนิพนธ์เนี่ยทรงเล่าไว้ว่าทรงอธิบายความแตกต่างของป่าและดงไว้นะคะคือทั้งสองอันเนี่ยจะเป็น ทั้งสองแห่งนี้ก็คือป่าและดงเนี่ยจะเป็นท้องที่ที่มีต้นไม้มากเป็นต้นไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะแต่ว่าจะมีความแตกต่างกันคือป่านั้นจะเป็นพื้นดินแห้งในฤดูแล้งต้นไม้จะได้น้ำไม่พอในการจะบำรุงต้นนะคะที่จะบริโภคของต้นก็จะหยุดงอกงามใบก็จะเหี่ยวแห้งร่วงหล่นลงไปชั่วคราวแต่พอถึงฤดูน้ำฤดูฝนเนี่ยก็จะกลับมาฟื้นตัวงอกงามได้อีกเพราะฉะนั้นป่าในฤดูแล้งถ้าไม่รกเนี่ยบางแห่งก็จึงเกิดไฟไหม้นะคะใบหญ้าแห้งจนเกิดทำให้พื้นป่าเตียนไปถึงในฤดูฝนนั้นป่าก็จะไม่รกทึบไปทีเดียวเพราะว่าต้นไม้นั้นเคยเหี่ยวแห้งในช่วงฤดูแล้งก็จะเป็นแบบนี้เสมอทุกปีคือไม่ทันได้สูงใหญ่ก็จะเป็นหน้าแล้งส่วนดงนั้นพื้นแผ่นดินจะมีความเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำอยู่ตลอดเวลานะคะชุ่มชื้นตลอดต้นไม้ใบหญ้านั้นจะไม่มีเวลาแห้งเหี่ยวก็จะงอกงามอยู่เสมอเพราะฉะนั้นในดงเนี่ยจึงมีต้นไม้ใหญ่ไม้เล็กนะคะขึ้นอยู่รกชัดดูสดชื่นดูเขียวชอุ่มอยู่ตลอดเวลาต่างกันแต่ว่าจะเป็นดงทึบมากทึบน้อยนะคะเหมือนอย่างเช่นดงพญาไฟเนี่ยก็จะไม่ทึบมากเท่าไหร่เวลาไปในดงยังมีการถูกแดดเผาแต่ก็ยังรู้สึกว่าอากาศเย็นกว่าข้างนอกของดงนะคะหนทางเดินในดงพญาไฟก็จะเป็นทางกว้างสองข้างทางนั้นก็จะไม่ค่อยจะรกเท่าไหร่เพราะว่าเป็นทางที่มีผู้คนวัวควายสัญจรไปมาอยู่เป็นประจำอันนี้พูดถึงดงพญาไฟในสมัยรัชกาลที่5นะคะในพื้นที่บางแห่งเนี่ยก็จะมีพื้นที่ว่างใต้ต้นไม้ดูโปร่งไปได้ไกลตอนที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสด็จไปเมืองนครราชสีมาครั้งแรกพระยาสิงหเสนีนะคะนามเดิมคือสะอาดสิงหเสนีตอนนั้นท่านยังเป็นพระยาประสิทธิ์สัญลักษณ์สมุหเทศาภิบาลก็ลงมารับเสด็จที่ปลายทางรถไฟเวลานั้นรถไฟทำไปถึงที่สุดทางที่ตำบลทับกวางจากนั้นก็ต้องขี่ม้าต่อไปยังดงพญาไฟนะคะท่านพญาประสิทธิ์สารการก็ขี่ม้าโดยเสด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพไปด้วยกัน ท่านพญาประสิทธิ์เนี่ยเคยไปมาในดงแห่งนั้นจนเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ชำนาญทางสามารถนำทางได้ในบางแห่งก็ชวนเสด็จลงไปเดินเล่นในดงพญาไฟแล้วก็ออกปากว่าตรงนี้งามเหมือนกับในบัวเดอบูลอยนะคะซึ่งจะเป็นเมืองที่อยู่ในปารีสดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าจะหมายถึงเมืองอะไรเพราะว่าเป็นคำที่ทรงใช้ในเรื่องนี้ค่ะแต่ว่าเทียบกับดงบางอีเนี่ยแตกต่างออกไปดงบางอีจะไม่เหมือนดงพญาไฟเพราะว่าพอถึงปากดงปากทางเข้าดงเนี่ยมองไปจะเห็นแต่ต้นยางต้นยูงสูงใหญ่สะพรั่งไปทุกด้านนะคะริมทางก็จะมีต้นไม้ใหญ่ต้นไม้น้อยมีกอหนามขึ้นเป็นรกเป็นทางรกชัดไปหนทางนั้นจะเป็นช่องกว้างประมาณ8ศอกนะคะที่จะเดินเข้าไปในดงพอเข้าไปในดงปุ๊บเนี่ยก็จะรู้สึกเยือกเย็นแสงสว่างนั้นต้องบอกว่าความที่เป็นดงที่แบบรกครึมเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าพอเข้าไปในดงเนี่ยแสง
2: นางเต็งตันยกได้ฟังก็โกรธก็เลยบอกว่าเราจะแก้แค้นท่านให้ได้ว่าแล้วก็ขับม้ารำกระบี่สองมือแล้วก็เข้ารบกับโจเชียอยู่พักหนึ่งแล้วนางเต็งตันยกก็ทำกันเหมือนกับว่าชักม้าหนีโลเจียก็ไล่ตามไปในทางประมาณสักสองเส้นนางเต็งตันยกเห็นได้ทีก็เอาดวงแก้ววิเศษทิ้งถูกม้าของโลเจียทำเอาโลเจียนี่เจ็บสาหัสเห็นจะสู้ไม่ได้ก็รีบหนีเข้าเมืองไซกีแล้วก็เล่าความซึ่งเสียทีแก่นางเต็งตันยกให้เกียงจูแย่ฟังทุกประการอึ้งทินหัวก็บอกว่าธรรมดาเป็นทหารจักขุดูได้สี่ด้านหูรับฟังทั้ง8ทิศนี่ท่านหาระวังตัวไม่จึงต้องศิลาเข้าที่แก้มเนี่ยถ้าถูกจมูกขาดจะไม่เป็นคนพิการซิหรือเนี่ยนะโลเชียยิ่งได้ฟังการถูกว่าเช่นนั้นก็ยิ่งคิดแค้นหนักจึงบอกว่าเราเสียทีแต่เพียงนี้หาควรจะเยาะเย้ยกันไม่การศึกยังมีมากอยู่ท่านนะ ักษาตัวให้ดีเถอะอึ้งเทียนหัวพอเห็นโลเฉียโกรธเช่นนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็เดินไปที่อยู่ทั้งฝ่ายของนางเต็งตันยกพอกลับมาถึงค่ายก็เล่าความซึ่งมีชัยชนะแก่โลเฉียให้กับบิดาฟังทุกประการเล่นเอาเต็งจิ๋วโกงนั้นมีความยินดีพอถึงเวลาเช้านางเต็งตันยกก็ใส่เกราะขึ้นม้าถือกระบี่ยกทหารออกจากค่ายอีกแล้วก็ให้ทหารเลวนั้นเข้าไปร้องท้าทายถึงริมประตูของเมืองไซกีเกียงจูแย่แจ้งนั้นก็ถามทหารทั้งปวงบอกว่าผู้ใดจะออกรบกับนางเต็งตันยกอึ้งเทียนหัวก็บอกว่าข้าพเจ้าจะขอออกรบจับตัวนางเต็งตันยกให้จงได้เกียงจูแย่ก็เลยบอกว่าท่านจะไปรบก็ตามเถอะแต่อย่าประมาทนะอึ้งเทียนหัวก็มาใส่เกราะขึ้นขี่กีเลนถือกระบองคุมทหารยกออกจากเมืองนางเต็งตันยกเห็นทหารยกออกมาก็ร้องถามบอกว่าเจ้าซึ่งเป็นนายทหารนั้นชื่ออะไรอึ้งเทียนหัวก็บอกว่าเราเป็นบุตรอึ้งป่วยหอชื่อว่าอึ้งเทียนหัวแล้วก็บอกว่าหอนางคนนี้หรือที่เอาดวงแก้วทิ้งถูกโลเฉียเพื่อนเราเมื่อวานนี้นางเต็งตันยกก็เลยบอกว่าอ๋อท่านเป็นเพื่อนกับโลเฉียและจะวิ่งหนีเราเหมือนกับโลเฉียดอกกระมังโอ้โหอึ้งเทียนหัวได้ฟังผู้หญิงสบประมาทดังนี้ก็โกรธขับกิเลนลำกระบองเข้าไปรบกันนางเต็งตันยกรบกันได้สัก10เพลงนางเต็งตันยกก็ทำเป็นชักม้าหนีแล้วก็ร้องบอกว่าอึ้งเทียนหัวถือว่ามีฝีมือจงตามเรามาเถอะอึ้งเทียนหัวก็คิดว่าถ้าไม่ตามจับนางคนนี้ให้ได้ก็อัปยศโลเฉียนักแล้วอึ้งเทียนหัวก็ขับกิเลนไล่ตามไปนางเต็งตันยกก็รอม้าอยู่พออึ้งเทียนหัวใกล้เข้ามานางเต็งตันยกก็เอาดวงแก้วนั้นคว้างไปถูกแก้มของอึ้งเทียนหัวทำเอาอึ้งเทียนหัวนั้นเจ็บเป็นสาหัสก็ขับกิเลนหนีเข้าเมืองไซกีแล้วก็แฉ่งความแก่เกียงจูใหญ่ให้ทราบทุกประการเกียงจูใหญ่ก็บอกว่าหน่วยไงล่ะเราได้กำชับไว้แล้วเนี่ยท่านก็หาระวังตัวไม่อึ้งเทียนหัวบอกว่านางคนนี้ว่องไวนักข้าพเจ้าจึงเสียทีนะโลเฉียนนอนป่วยอยู่แจ้งว่าอึ้งเทียนหัวเสียทีก็ออกมาว่ากับอึ้งเทียนหัวบอกว่าตาดูหูฟังอยู่แล้วเป็นไรจึงได้แพ้ผู้หญิงจนถูกอาวุธแทบจมูกจะขาดอย่างนี้ถ้าเป็นใจของเราแล้วสักร้อยปีก็ไม่หายแค้นโอ้โหอึ้งเทียนหัวพอได้ฟังอย่างนี้ยิ่งโกรธขึ้นมาอีกก็เลยบอกว่าซึ่งเราว่าท่านวานนี้เพราะว่าจะเตือนสติทำไมท่านถึงผูกใจเจ็บแค้นแล้วก็เยาะเย้ยเราอย่างนี้ล่ะโลเจก็บอกว่าเมื่อวานนี้ท่านแกล้งเยาะเราให้ได้รับความอัปยศแก่ทหารทั้งปวงนี่ยังจะมาว่าเตือนสติอีกเหรออึ้งเทียนหัวกับโลเจก็ทุ่มเถียงกันนะเกียงจูใหญ่ก็ร้องตะวัดออกไปว่าแพ้ผู้หญิงมาทั้งสองคนนั่นแหละจะมาวิวาทอะไรไม่อายบ้างเหรออึ้งเทียนหัวกับโลเฉียพอได้ฟังเกียงจูแย่ว่าอย่างนี้ก็เกรงต่างคนต่างก็กลับไปที่อยู่นางเต็งตันยกก็กลับมาที่ค่ายแล้วก็เล่าความให้บิดาฟังทุกประการพอถึงเวลาเช้านางเต็งตันยกตอนนี้มีใจกำเริบนะก็แต่งตัวใส่เกราะขึ้นมาถือกระบี่ยกทหารเข้าไปที่หน้าเมืองไซกีอีกเกียงจูอยากจะปรึกษาทหารทั้งปวงบอกว่าแล้วผู้ใดจะออกรบกับนางเต็งตันยกได้บ้างเนี่ยเอียวเย่นก็ว่ากับเหลิงชิวเฮาบอกว่านางคนนี้นี่มีศิลาเป็นอาวุธพี่จงรับอาสาเถอะข้าพเจ้าจะออกไปด้วยพอได้ฟังอย่างนี้เหลิงชิวเฮาได้ฟังที่เอียวเย่นว่าก็บอกว่าข้าพเจ้าจะขอออกไปลองฝีมือกับนางเต็งตันยกดูสักครั้งหนึ่งเกียงจูยาพอได้ฟังนั้นก็มีความยินดีเหลิงชิวเฮากับเอียวเยี่ยนก็จัดแจงทหารยกออกไปนางเต็งตันยกเห็นเหลิงชิวเฮานั้นหน้าเป็นมังกรมีเท้าข้างเดียวโดดออกมาก็กลั้นหัวเราะไม่ได้จึงร้องถามบอกว่า นายทหารซึ่งมาเนี่ยชื่อว่าอะไรเนี่ยเหลิงชิวเฮาก็บอกว่าเราเป็นทหารของเกียงจูแยชื่อว่าเหลิงชิวเฮา นางเต็งตันยกก็บอกว่ามีเท้าข้างเดียวนี่นะที่จะมาทำศึกด้วยอย่างเนี้ยโอ้โหมาบูลลี่กันอย่างนี้นะเหลิงชิวเฮาก็โกรธเอาศิลาทิ้งไปเขาบอกว่าการทิ้งศิลาไปเนี่ยเหมือนกับฝูงผึ้งเลยผงคลีก็ตลบเป็นควันแล้วก็มีเสียงดังฟ้าร้องนางเต็งตันยกตกใจนะก็ควบม้าหนีเหลิงชิวเฮาก็กระโดดไล่ตามไปนางเต็งตันยกเห็นเหลิงชิวเฮาตามมาใกล้ก็เอาดวงแก้วห้าสีทิ้งไปถูกหน้าผากของเหลิงชิวเฮาแต่ว่าเหลิงชิวเฮากลับกระโดดหนีหลบแก้วนั้นไปได้นางเต็งตันยกก็เอาศิลาทิ้งซ้ำไปถูกขาของเหลิงชิวเฮาล้มลงแล้วก็ชักม้ากลับมาตัดเอาศีรษะของเหลิงชิวเฮาอิวเจียนเห็นดังนั้นก็ร้องบอกว่าอย่าเพิ่งทำอันตรายแก่พี่เราก่อนแล้วก็ควบม้าถลันเข้ารบกับนางเต็งตันยกได้10เพลงนางเต็งตันยกก็ทำชักม้าหนีเอียวเจิ้นก็ขับม้าไล่ไปนางเต็งตันยกก็เอาดวงแก้วทิ้งไปถูกแก้มของเอียวเจียนโอ้โหเอียวเจียนก็โกรธนักควบม้าตามไปนางตันยกก็เอาดวงแก้วทิ้งถูกแก้มเอียวเจียนอีกครั้งหนึ่งเอียวเจียนก็ไม่ได้เจ็บปวดเพราะว่าเอียวเจียนคนนี้แปลงตัวได้นางเต็งตันยกเห็นดังนั้นก็สิ้นความคิดตะลึงอยู่เอียวเจียนก็ปล่อยเฮาเฮียนเกาแปลว่าสุนัขที่มีฤทธิ์เนี่ยไปกัดนางเต็งตันยกนางเต็งตันยกทนไม่ได้ก็ร้องพลางควบม้าหนีเข้าค่ายการกลับมาครั้งนี้เต็งจิวกงซึ่งเป็นบิดาเห็นบุตรสาวเจ็บปวดสาหัสก็สงสารนักแล้วก็คิดแขนเกียงจูแย่อยู่ไม่ได้ขาดทั้งฝ่ายเอียวเจียนครั้นมีชัยชนะนางเต็งตันยกแล้วก็พาเหลิงชิวเฮากับทหารทั้งปวงกลับเข้าไปที่เมืองไซกีแจ้งความแก่เกียงจูแย่ทุกประการเกียงจูแย่เห็นเหลิงชิวเฮาถูกศิลาเจ็บปวดก็เป็นทุกข์นักทั้งฝ่ายเต็งอยู่โขงกับนางเต็งตันยกผู้บุตรนั้นแผลกำเริบหนักนางก็ร้องอยู่คลางอยู่ไม่ได้ขาดนายทหารทั้งปวงก็ปรึกษากันว่าแม่ทัพก็ป่วยหนักอยู่ซึ่งจะคิดทำศึกกับเมืองไซกีเห็นจะขัดสนนักจำจะรักษาไข้ให้มั่นไว้ก่อนเต็งจิ๋วกงคลายป่วยแล้วค่อยคิดกันต่อไปนะนายทหารทั้งปวงก็ปรึกษากันแล้วก็กำชับตรวจตราให้รักษาไข้เอาไว้ไม่ได้ประมาทตอนนี้ทางฝ่ายของโทเฮงสุนครั้นคุมกองลำเลียงมาถึงก็เข้าไปคอยเต็งจิวกงอยู่ที่ว่าราชการก็มาได้เห็นเต็งจิวกงออกมาโทเหงสุนก็ถามทหารทั้งปวงบอกว่าท่านแม่ทัพไปไหนเนี่ยไทยหลวนก็ค่อยกระซิบบอกว่าเต็งจิวกงอ่ะป่วยหนักนอนอยู่ข้างในโทเหงสุนแจ้งดังนั้นก็เข้าไปริมมุ้งที่ตัวของเต็งจิวกงนอนรักษาตัวอยู่คำนับแล้วก็ถามบอกว่าท่านป่วยเป็นประการใดเต็งจิวกงก็เล่าความที่ถูกอาวุธของโลเชียนั้นให้โทเฮงสุนฟังทุกประการโทเฮงสุนก็บอกว่าถ้าบาดแผลแล้วเนี่ยเอายาข้าพเจ้าไปทาทีเดียวก็หายแล้วล่ะเต็งจิวกงพอรู้อย่างก็ดีใจบอกว่าโอ้เราทนเวทนามานานแล้วท่านช่วยอนุเคราะห์ด้วยเถอะว่าแล้วโทเฮงสุนก็เอายาในน้ำเต้าเนี่ยเอามาเม็ดหนึ่งละลายน้ำแล้วก็ทาลงที่แผลปรากฏว่าเต็งจิวกงนั้นหายปวดทันใจเลยนะเต็งจิวกงก็มีความยินดีแล้วก็สรรเสริญบอกว่าโอ้โหยาของท่านนี้เหมือนยาทิพย์นะโทเฮงสุนได้ยินเสียงคนครวญครางอยู่ข้างในอีกก็ถามเต็งจิวกงบอกว่าแล้วนั่นใครเจ็บอยู่อีกคนนึงล่ะเต็งจิวกงบอกว่าอ๋อนั่นน่ะนางเต็งตันยกบุตรของเราเองออกไปรบฆ่าศึกถูกฆ่าศึกปล่อยสุนัขมีฤทธิ์มากัดโอ้ยยับทั้งตัวเลยนะโทเฮงสุนก็บอกว่าท่านจงให้ใครเนี่ยเอายาของข้าพเจ้าไปทาเสียเถิดเดี๋ยวก็หายเต็งจิวกงก็บอกว่าท่านจงช่วยทาเองเถอะเราหามีความรังเกียจไม่นะก็คงจะเป็นส่วนที่ว่าผู้หญิงกับผู้ชายนะครับตัวของเต็งจิวกงก็เลยบอกอ้าวเพื่อเป็นการที่ไม่ต้องเกรงมากงั้นโทเฮงสุนช่วยทาให้ก็แล้วกันโทเฮงสุนก็เอายาออกมาเม็ดหนึ่งแล้วก็ทาให้นางเต็งตันยก นางติงตันหยกที่เจ็บป่วยก็หายในขณะนั้นเต็งจิ๋วกงก็มีความยินดีนักที่ได้เจอยาวิเศษอย่างนี้ครั้นเวลาค่ำก็ให้แต่งโต๊ะชวนโทเหงสุนและทหารทั้งปวงเสพสุราโทเหงสุนก็ถามเต็งจิ๋วกงบอกว่าท่านได้รบกับทหารเมืองไซกีกี่ครั้งแล้วเนี่ยเต็งจิ๋วกงก็บอกว่าได้รบกันหลายครั้งแล้วยังหาแพ้ชนะกันไม่เนี่ยเรามาป่วยลงอย่างนี้ก็เลยไม่ได้ทำอะไรให้มันต่อเนื่องโทเหงสุนก็หัวเราะแล้วบอกว่าถ้าท่านให้ข้าพเจ้าเป็นแม่ทัพหน้ามาด้วยป่านี้ก็คงจะได้เมืองไซกีแล้วล่ะโอ้โหเต็งจิวกงได้ฟังดังนั้นก็คิดว่าโทเหงสุนคนนี้เห็นจะมีฝีมือและคงจะมีความรู้อยู่มากสินกงป้าก็เลยชักนำมาให้เราจำจะให้เป็นทัพหน้าแทนไทหลวนได้แล้วครั้นเสพสุราแล้วต่างคนต่างก็กลับไปที่อยู่พอถึงเวลารุ่งเช้าเต็งจิวกงก็ว่ากับไทหลวนบอกว่าท่านทำศึกครั้งนี้ดูท่าทางจะเหน็ดเหนื่อยนักแล้วนะเราคิดจะให้โทเหงสุนเนี่ยผลัดท่านออกรบดูฝีมือสักเวลาหนึ่งไทหลวนพอได้ยินนั้นก็บอกว่าถ้าไทเหงสุนชนะข้าพเจ้าจะรังเกียจนั้นก็หาไม่ได้ข้าพเจ้าก็จะมีความยินดีด้วยแล้วก็เอาธงสำหรับแม่ทัพหน้านั้นมอบให้แก่โทเหงสุนโทเหงสุนพอได้รับเสร็จก็จัดทหารยกออกจากค่ายครั้นเข้าไปถึงหน้าเมืองไซกีไทเหงสุนก็ร้องบอกว่าผู้ใดนะชื่อโลเชียจงออกมาลองฝีมือกันเกียงจูแย่ก็ให้โลเชียออกรบโลเชียก็ใส่เกราะถือทวนคุมทหารเปิดประตูเมืองออกมาและเห็นนายทหารนั้นสูงประมาณ2ศอกเศษโลเชียก็คิดประมาทโทเหงสุนก็ถามว่าท่านน่ะชื่อว่าโลเชียเหรอโลเชียก็บอกว่าเราเนี่ยคือโลเชียแล้วตัวเจ้าล่ะชื่ออะไรมาธุระในสิ่งใดโทเหงสุนก็บอกว่าเราเป็นทหารเต็งจิวกงชื่อว่าโทเหงสุนจะมาเอาศีรษะท่านนี่แหละโอ้โหมาอย่างนี้โลเชียก็โกรธทีเดียวนะตรงเข้าไปเอาทวนแทงตัวของโทเหงสุนโทเหงสุนก็รำกระบองเข้ารบกับโลเชียเป็นสามารถโลเชียได้ทีก็เอาทวนแทงถูกโทเหงสุนหลายทีโทเหงสุนตัวเตี้ยต่ำหลบหลีกว่องไวมากทีเดียวก็รบกันจนกระทั่งโลเชียสิ้นกำลังเรียกกันว่าเหงื่อโทรมตัวทีเดียวโทเหงสุนก็โดดออกไปยืนอยู่ไกลแล้วก็ร้องแกโลเชียบอกว่าท่านอยู่สูงเราอยู่ต่ำมันรบกันไม่สนุกเลยจงลงจักๆมาเดินดินด้วยกันมันจะได้เห็นฝีมือกันโลเชียได้ฟังนั้นก็คิดว่าไอ้เตี่ยจะมาเอาชีวิตเส้นทวนซะแล้วมั้งนะโลเชียก็ลงมาจักๆแล้วก็เอาทวนนั้นแทงโทเหงสุนโทเหงสุนก็หลบรอดไปข้างหลังเอากระบองตีถูกต้นขาของโลเชียโลเชียก็กลับหน้ามากะว่าจะเอาทวนเนี่ยแทงโทเหงสุนแต่ก็หลบไปข้างหลังแล้วก็ตีถูกสะโพกโลเชียอีกทีหนึ่งโลเชียก็เอากำไลทิ้งลงไปโทเหงสุนก็เอาเชือกที่มีฤทธิ์นั้นทิ้งไปมัดโลเชียแล้วก็ล้มลงแล้วก็ให้ทหารคุมเอาตัวมาที่ค่ายกลับมาก็แจ้งความที่ตัวเองไปรบกับโลเชียให้กับเต็งจิวกงฟังทุกประการเต็งจิวกงก็มีความยินดีคิดแค้นจะใคร่ตัดศีรษะของโลเชียซะแต่ว่ามันจนใจด้วยหนังสือรับสั่งนั้นบอกว่าให้จับตัวส่งไปเมืองหลวงนะถ้าว่าไปตัดหัวแล้วถือว่าทำเกินคำสั่งเต็งจิวกงก็ให้ทหารนั้นเอาตัวไปคุมเอาไว้หลังค่ายแล้วก็แต่งโต๊ะเชิญโทเหงสุนเสพสุราเป็นการแสดงความยินดีระหว่างกันและกันทั้งฝ่ายเกียงจูแย่ครั้นแจ้งว่าข้าศึกจับโลเชียไปได้โอ้โหตอนนี้ทุกข์หนักทีเดียวแล้วก็คิดว่าเห็นจะมีผู้วิเศษมาช่วยแต่งจิวกงอีกแน่แน่ดังนั้นพอเวลารุ่งเช้าทหารมาบอกเกียงจูแย่ว่าโทเหงสุนที่จับโลเชียไปนั้นยกมาอีกแล้วอึ้งเทียนหัวได้ยินดังนั้นก็ว่ากับเกียงจูแย่บอกว่าข้าพเจ้าจะขอออกไปรบกับโทเหงสุนแก้แค้นการที่จับโลเชียไปนี่ถือว่าเสียหายหนักทีเดียวเกียงจูใหญ่ก็บอกว่าท่านจะออกรบครั้งนี้จงระวังตัวนะอย่าประมาทนะ อึ้งเทียนหัวรับปากว่าแล้วก็ใส่เกราะขึ้นขี่เกเลนถือกระบองกุ้มทหารออกไปครั้งนี้คิดว่าสำเร็จไหมครับจะรู้คงต้องครั้งหน้าเพราะว่าวันนี้ช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องหมดลงแล้วผมวัฒนบุญจับคงจะต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วติดตามห้องศิลป์ต่อกันในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับชลธรจันยาครับกระทรวงคมนาคมเร่งคืนผิวจราจรจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถประจำทางบริเวณแยกอโศกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
6: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
5: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
6: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: กระทรวงคมนาคมเร่งคืนผิวจราจรจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถประจำทางบริเวณแยกอโศกพร้อมสั่งการการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดทำแผนแก้ปัญหาจุดเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
9: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีอุบัติเหตุระหว่างขบวนรถไฟขนส่งสินค้า2126แหลมฉบังชุมทางบางซื่อชนเข้ากับรถโดยสารประจำทางขอสมก.สาย206บริเวณทางตัดข้ามแยกอโศกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน8รายและได้รับบาดเจ็บอีก32รายโดยแบ่งเป็นผู้ป่วยอาการสีเขียว15รายสีเหลือง15รายและสีแดง2รายซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทางกระทรวงสาธารณสุขกำชับให้โรงพยาบาลทุกแห่งดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ในส่วนของการจัดพื้นที่เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานได้เข้าเก็บพยานหลักฐานและพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลโดยได้มีการเตรียมรถเครนและหัวลากเพื่อเคลื่อนย้ายรถบัสและเร่งคืนพื้นผิวการจราจรให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดกระทรวงคมนาคมขอยืนยันว่าได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะมาโดยตลอดและจากอุบัติเหตุครั้งนี้จะนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและรัดกุมมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งจัดทำแผนแก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดที่เกิดเหตุและจุดเสี่ยงอื่นๆโดยให้บูรณาการความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครและต้องนำเสนอแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนให้ทราบภายในวันพุธนี้ด้านนายอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟช.กล่าวว่าเบื้องต้นได้เร่งดำเนินการประสานงานเพื่อเปิดคืนพื้นผิวจราจรรวมถึงเร่งช่วยเหลือและจัดรถรับส่งผู้โดยสารที่ตกค้างบริเวณสถานีหัวลำโพงไปยังปลายทางให้เรียบร้อยสำหรับสาเหตุของอุบัติเหตุนั้นพบว่าเครื่องกั้นถนนบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นระบบที่ต้องใช้พนักงานในการกดปุ่มควบคุมซึ่งในจังหวะดังกล่าวพนักงานไม่สามารถนำไม้กั้นลงมาได้เนื่องจากมีรถยนต์จอดค้างอยู่บนพื้นที่ขอบทางรถไฟในระยะ5เมตรประกอบกับขบวนรถไฟ2126ที่แล่นเข้ามาไม่สามารถหยุดรถได้ทันจึงทำให้เกิดการชนขึ้นขั้นตอนหลังจากนี้รฟท.จะดำเนินการสอบสวนพนักงานขับรถไฟและเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องกั้นอย่างละเอียดรวมถึงจะทำการถอดข้อมูลจากกล่องบันทึกความเร็วของขบวนรถเพื่อตรวจสอบการทำงานทั้งหมดปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ขอสมก.เร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์ส่วนผู้ใดที่ยังไม่สามารถติดต่อญาติได้สามารถสอบถามข้อมูลได้จากสำนักงานเขตราชเทวี นายกิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์บริเวณถนนอโศกดินแดงโดยระบุว่าขสมกมีการทำประกันภัยและพรบคุ้มครองความปลอดภัยบุคคลภายนอกวงเงินคุ้มครองผู้เสียชีวิต 1,500,000 บาทและผู้บาดเจ็บ 80,000 ถึง 500,000 บาทซึ่งทางขสมกจะเร่งรัดดำเนินการช่วยเหลือทุกคนโดยเร็วที่สุดด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตเบื้องต้นทั้ง8รายได้จึงขอความร่วมมือญาติหรือครอบครัวผู้ที่อาจใช้บริการรถเมย์สาย206เมกะบางนาบางเขนหากไม่สามารถติดต่อญาติได้สามารถสอบถามผู้ช่วยผู้อำนวยการเขนราชทีวีได้ทางหมายเลขโทรศัพท์063-918-7654น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

สิ่งแรกที่เข้าไปในงานแล้วเห็นแวบแรกก็คือเห็นกลุ่มคนที่เป็นนายทหารบ้างอะไรบ้างกำลังรุมเกี้ยวหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งอยู่ในงานเนี่ยเป็นโทนสีที่แวบออกมาแบบรุนแรงมากคือเป็นคนสวยที่สุดของงานนั้นนะเราก็เลือกไปมองเอ๊ะเป็นคนนี้เคยเห็นจำได้ว่าเธอน่าจะเป็นดาวของมหาวิทยาลัยเพิ่งเรียนจบเรียนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นคนที่จะถวายช่อดอกไม้เมื่อท่านเสด็จมาทุกครั้งเราก็ตื่นก็ไม่ได้สนใจอะไรก็พาได้ช็อปดริงก์แก้วก็เดินไปหลังโรงแรมไปนั่งที่โต๊ะหินอ่อนมองทะเลตอนประมาณ5 โมงครึ่งเกือบ6 โมงพระกำลังมุ้งมิ้งจะเข้าใต้เข้าไฟกำลังสวยมากปรากฏว่านั่งอยู่สักพักหนึ่งก็มีเสียงเดินมาไอ้ไม้ที่นอนมันยาวนะปรากฏว่าเดินแล้วรู้สึกเสียงที่เดินมามันนั่งอยู่ที่อีกมุมหนึ่งของโต๊ะหันไปดูก็ตกใจมากว่าในความรู้สึกเพราะการเป็นหญิงสาวคนนั้นคนที่สวยที่สุดของงานมันนั่งอยู่ใกล้ๆก็นั่งนิ่งไม่รู้อะไรไปสักพักหนึ่งก็มีเสียงเปลยขึ้นมาว่าพี่คะแสดงว่าเธอไม่รู้ว่าผมมาสอนหนังสือดีว่าเรียกพี่คะเธอเพิ่งเรียนจบยังไม่รับปริญญาเลยตอนนั้นก็ปรากฏว่าผมถามว่าครับเธอถามผมเห็นแววตาของเธอที่มองไปข้างหน้าฟ้าที่กำลังมุ้งมิ้งชี้ไปที่ข้างหน้าพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมผมใจหายวาบลงไปอยู่ตาตุ่มเลยนึกในใจว่าไอ้กูเป็นกวีหรือเธอเป็นกวีวะก็เลยกลายเป็นไอ้เบื่อนิ่งไม่สามารถตอบอะไรได้เลยนั่งกันอยู่สักพักก็หลังผมก็ต่างลุกแล้วถ้ามันในงานผมก็กลับบ้านนะเธอคงจบอยู่แค่นั้นนะแต่ผมไม่จบบางคนก็กลับมาบ้านแล้วไอ้คำถามที่มันก้องอยู่ในหัวพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมตื่นเช้าขึ้นมาต้องขับรถจากหาดใหญ่เพื่อไปทำงานที่สงขลาไอ้คำถามเนี่ยมันก็จนกระทั่งเที่ยงวันนั้นแหละผมต้องกลับไปนั่งที่เดิมที่โต๊ะตัวนั้นที่โรงแรมนั้นแล้วก็ทำอะไรบางอย่างคือเขียนบทกวีขึ้นมาชิ้นหนึ่งที่ชื่อว่าที่เธอถามซึ่งเป็นที่มาของเพลงที่โด่งดังเพลงหนึ่งของพงเทพกับโดนชำนาญเพลงตรงเส้นขอบฟ้า

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

เกษียณราชการก็เลยได้ไปทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเมื่อวันพุธที่ผ่านมาก็เป็นปีสุดท้ายที่จะต้องทำงานถ่ายทอดสดอย่างนี้นะครับก็ได้เห็นทุกครั้งก็คือจะเดินไปที่เต็นท์ของเกษตรกรหรือว่าได้เห็นเกษตรกรที่เป็นผู้จะได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานนะครับการเกียรติบัตรแล้วก็โลที่ระลึกสำหรับการทำงานด้านการเกษตรอย่างได้ตรงตามที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเกษตรกรที่เด่นหรือก็ได้รับพระทานรางวัลในเรื่องของปราชญ์เกษตรนี่นะครับก็แต่ละท่านก็จะได้เห็นถึงความปลื้มปิติแล้วก็แววตาของความปลื้มแต่ว่าในแววตาแล้วก็ร่างกายก็จะได้เห็นถึงความริ้วรอยของความที่จะต้องฝ่าลมแดดลมร้อนฝ่าเรื่องของความยากลำบากผิวที่หนังที่ต้องตรากตรำขับสู้แดดสู้ฝนนั้นอันต้องเหิดความกล้านไม่ได้มีบรรดาครีมโลชั่นหรืออะไรที่จะต้องมากันแดดระวัดรักษาให้ร่างกายนั้นมีผิวพรรณที่งดงามอย่างเช่นคนในภาคเมืองก็จะได้เห็นริ้วรอยแบบนี้อยู่เสมอเวลาที่เราได้ไปทำงานในการถ่ายทอดสดแล้วก็ดีใจที่ได้เห็นผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่หรือว่าคนเฒ่าคนแก่หรือว่าคนเฒ่านาเฒ่าไร่ที่ได้เดินทางมานะครับแล้วก็เข้ามาในร่วมในพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญเป็นประจำทุกๆปีแล้วก็ได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นความยากลำบากของชาวไร่ชาวนาจากการได้พูดคุยสอบถามกันแล้วก็จะมีคำเสมอเสมอว่าโตขึ้นเป็นเจ้าคนนายคนอย่ามาเป็นชาวไร่ชาวนาอย่ามาทำนามันยากลำบากเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินแต่ก็ยังเห็นว่าเป็นผู้ที่ต้องดูแลเลี้ยงดูคนทั้งชาติทั้งแผ่นดินก็คือชาวไร่ชาวนาของเรากระดูกสันหลังนี่แหละครับไม่จบป.4แต่ทำนาเลี้ยงคนนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันเสาร์พบินจรุ่งสมัยของไม่ได้คุณสวิตสมนัทควบคุมเสียงท่ามกลางบรรยากาศของในฤดูกาลที่จะเริ่มต้นการทำนาขึ้นมาแล้วนะครับการเสียงทายของกินเจ็ดสิ่งเลี้ยงตั้งเลี้ยงพระโคแล้วก็เรื่องของคำทำนายของพนุ่งนะฮะที่ได้พนุ่งมา6คืบแล้วก็น้ำจะน้อยเนี่ยนะครับแล้วก็คำพยากรณ์ที่ได้มีคำพยากรณ์กันออกมาแล้ววันนี้ก็ในเรื่องความรู้สึกก็คือการได้เห็นข่าวโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในกลางเมืองหลวงที่มันก็เป็นเรื่องที่ซ้ำๆเดิมๆกันอยู่เสมอๆก็คือความไม่ปลอดภัยแล้วก็คุณภาพแล้วก็ค่าชีวิตคุณค่าของชีวิตของผู้คนที่ต้องนั่งรถเมย์โหนรถเมย์แล้วก็อยู่ท่ามกลางของบรรยากาศของรถติดแล้วก็เสี่ยงภัยในทุกๆวันในการสัญจรไปมาแล้วก็ต้องหาสิ่งที่เป็นเกิดขึ้นกันอีกแล้วนะครับไม่รู้จะกี่บทเรียนจะถอดกันไม่รู้กี่จะถอดยังไงก็ถอดจนไม่เหลือจะนุ่งกางเกงในกันแล้วนะครับไม่มีนุ่งกางเกงในจะนุ่งกันละถอดจนเห็นตูดเห็นก้นกันหมดแล้วเนี่ยนะครับมันจะแก้กันได้ยังไงได้ไม่มีทางที่จะแก้ได้เลยถ้าเกิดว่ามันจะมีสภาพเหมือนอยู่แบบนี้นะครับก็สุ่มเสี่ยงชีวิตที่มีคุณค่าที่ต้องจากไปคนที่เขาอยู่เบื้องหลังทั้งหลายคือความโศกเศร้าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคเมืองอยู่เสมอนะครับแล้วก็การสูญเสียแล้วก็ไม่รู้จะป้องกันจะแก้กันยังไงนะครับมันเป็นอย่างนี้มากันกี่ยุคกี่สมัยกันแล้วนะครับไม่ต้องไปโทษอะไรทั้งนั้นนะครับเราต้องหาทางกันมาอยู่ตลอดอยู่แล้วมันก็ยังหาทางกันไม่ได้ที่จะทั้งเรื่องของขบวนรถไฟเรื่องของรถเมล์เรื่องของที่กั้นที่มันปิดกั้นไม่ได้เรื่องของรถลาการสัญจรไปมาที่มันแน่นขนาดหาทางรูระบายกันไม่ได้แล้วนี่นะครับมันจะทำยังไงการจราจรที่ติดขัดแล้วก็รถที่ต้องใช้สัญจรขนส่งแล้วก็ผู้คนที่ต้องมีความจำเป็นที่ต้องใช้ยดยานพาหนะแล้วก็จำเป็นที่ต้องโดยสารรถประจำทางแบบนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเกิดขึ้นในช่วงเหตุการณ์ที่มันอยู่ในอาทิตย์หน้าที่เป็นช่วงการเปิดเทอมหรือว่าช่วงเช้าจะทำอย่างไรนะครับช่วงเย็นนี่ก็เหมือนกันแหละครับก็หนักหนาแน่นอยู่ที่ผ่านมาแสดงความเสียใจกันอยู่เสมอนี่แหละครับเป็นประจำก็จริงวันนี้ไม่อยากจะนั่นเลยครับเพราะว่ามันรู้สึก
เศร้าใจแล้วก็เกิดบรรยากาศที่ไม่ค่อยจะดีเลยนะครับครับเดินทางกันต่อไปนะครับกับทนดนตรีที่เลือกบทเพลงที่พี่เขียวคาราบาวร้องเอาไว้เสียงของพี่เขียวคาราบาวนี่ก็ดนตรีนั้นก็จะเป็นเรื่องที่มีคุณภาพอยู่เสมอๆและยิ่งในฝั่งเรื่องราวที่พี่เขียวคาราบาวได้แยกตัวมาทำห้องอัดห้องบันทึกแล้วก็อยู่เบื้องหลังการทำงานแล้วยังเห็นว่าความเหนื่อยความยากลำบากนั้นมีอยู่กันเยอะแยะมากมายนะครับวันที่29นี้บัตรเต็มกันแล้วนะครับดังนั้นก็คงจะต้องมาลุ้นกันที่หน้างานนะครับสำหรับท่านที่จะ walk in กันมานะฮะเพราะว่าเรามีที่นั่งอยู่จำกัดแค่ 1,000 ที่ซึ่งเต็มแล้วแต่ก็คาดเดาว่าถ้าที่จองแล้วไม่มาเราก็จะให้สิทธิ์กับคนที่เดินทางกันมาที่หลังหรือว่า walk in กันมารอคอยที่หน้างานกันนะครับ0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรีนะครับ0816346452เพลงที่เกี่ยวข้องกับผู้คนที่ทำไร่ไถนาพ่อครับ

0: ในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3ทุ่ม28นาทีนะครับเดินทางกันในช่วงเวลาของถนนดนตรีในชั่วโมงแรกกับผมพิโยรุ่งสมัยและคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและการจนันท์วสันต์วงศ์สว่างโมนิภาเทียมแสนสมเกียรติท่านไม่ได้เตือนใจชำนาญในเมืองบุญประกอบโอกลิ่นและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยานะครับที่ส่งเพลงเข้ามาแล้วก็ทาง0816346452นะครับวันนี้คุณสุวิทย์สมนัติควบคุมเสียงก็ผมสดจากที่บ้านนะครับก็มีช่วงเวลาที่จะต้องทำหน้าที่กันอยู่อีกวัน4เดือนนะครับก็เดี๋ยวเพลงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของน้องชาวไร่ชาวนาเกษตรกรก็ค่อยๆทยอยกันเข้ามาแล้วก็ที่คุณแนะนำกันด้วยนะครับตะผุยชุมแพยังไม่ได้ใส่ของอมตะไว้ให้ใช่ไหมครับนะฮะแม่มีคนขอเอาไว้กันหลายครั้งแล้วไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับก็ตอนนี้คุณวสันต์เขาออกแบบแบนเนอร์ของงานเดือนหน้าไว้ให้แล้วนะฮะก็ตอนนี้ก็คือคิดคำคิดข้อความแล้วก็ภาพส่งให้ลงหน้ากันซึ่งตอนนี้ก็ออกแบบเป็นที่เรียบร้อยก็จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันเลยนะครับสำหรับแบนเนอร์ต่างๆพอเวลาหลังจากที่อีก4ครั้ง4เดือนที่จะได้ยุติกันก็คงจะได้เก็บไว้เป็นความทรงจำกันตลอด3ปีที่ผ่านมาที่คุณวสันต์วงศ์สว่างเพื่อนนักออกแบบจากนะครับโรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์นะฮะตอนนี้ก็เป็นฟรีแลนซ์อิสระทำงานอยู่ในที่ที่แบบมีความสุขนะครับแต่ว่าก็งานหนักนะฮะเขาใช้สายตาเยอะเป็นห่วงเป็นเพื่อนอยู่เหมือนกันก็เราก็เลขหลัก6กันแล้วนะครับฮะวันก่อนเพื่อนส่งภาพมาตกใจเขาไปปีนขึ้นไปบนหลังคาไปเปลี่ยนปรับเสาอากาศโทรทัศน์ใช้หนวดกุ้งอยู่กันเนี่ยปรากฏว่าไอ้บันไดมันเลื่อนออกลื่นลงมาหัวแตกเย็บนะครับไปกี่เข็มไม่ทราบได้แขนด้วยแล้วก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลดีกระดูกกระเดี่ยวไม่เป็นไรหรือหัวฟาดไปดีไม่เป็นไรนะครับวันนี้ผมก็เลยไม่หันกล้าขึ้นต้นไม้ครับเสียวก็เลยจ้างเขายอมเสียเงินดีกว่าวันนี้เขามาแต่งต้นไม้แล้วก็เหมาที่จะตัดกิ่งไม้ให้แล้วก็จะขึ้นเองนะวันนี้วันพรุ่งนี้ไม่มีเวรอ่านข่าวก็เลยจะกะจะลุยเองสงสัยต้องเบาๆลงหน่อยแล้วก็คงจะเอาแค่แบบแต่งตัดๆข้างล่างกวาดไปตามสภาพหรือว่าแต่ขึ้นไปบนต้นมันคงไม่เอาแล้วนะครับมันสูงแล้วขึ้นเรื่อยๆนะครับต้นไม้ก็นี้ก็กิ่งก้านสาขาเขาก็แผ่ไปทั่วบริเวณด้านหน้าบ้านอยากให้ล่มๆที่ด้านบ้านหน้าบ้านเพราะว่าจะได้เผื่อแผ่คนที่เขาใช้สัญจรไปมาแล้วก็จะให้ใช้ล่มเงาอย่างน้อยก็หน้าบ้านเราก็ล่มไปทั้งแถบเขาก็เดินไปก่อนจะไปถึงหน้าปากซอยก็ไม่ถึงกับแดดเผานะครับก็จะมีที่เป็นล่มเงาจากต้นไม้ได้นะครับเดินทางกันด้วยเพลงที่ผมเลือกมานะครับทั้งเพลงพ่อลูกสาวชาวนาก็เกี่ยวข้องกับเกษตรกรอีกนะครับสำหรับเพลงหำเทียมแล้วกันนะครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: จำทุ่ม 41 นาทีนะครับยิ่งดูคลิปที่มีภาพออกมาเยอะนี่ยิ่งหดหู่มากๆเลยนะเพราะการเขาช่วยเหลือต้องขอบคุณทั้งไรเดอร์ที่วิ่งเข้าไปช่วยกันวางกล่องข้าวแล้วก็ทิ้งรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจกับวิ่งเข้าไปช่วยผู้คนที่ได้ประสบเหตุโดยเฉพาะที่ไฟไหม้รถไฟไหม้กันนะครับก็ขอภาวนาว่าให้ยอดนั้นอยู่แค่เท่านี้นะครับไม่อยากให้มีผู้ที่สูญเสียมากกว่านี้แล้วเห็นเน็ตเป็นภาพแล้วก็คือทำใจยากจริงๆนะครับถึงเราได้มองเห็นว่าเขาอาจจะไม่รู้จักกันก็จริงแต่ว่าก็เศร้าใจนะครับเพราะว่าเห็นภาพแล้วนะฮะมันเกิดทางแยกที่มันหนาแน่นไปด้วยผู้คนอย่างนี้นะครับวันพรุ่งนี้จะมีงานที่ศูนย์สันติพรอนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรมถนนราชดำเนินนะครับซึ่งผมจะไปช่วยเป็นพิธีกรให้ด้วยนะครับก็อาสาสมัครไปนะครับเขาพอดีเขาก็ถามมาเหมือนกันแต่ว่าพอดีตอนแรกคิดว่าจะไม่ว่างแต่ว่าตอนนี้พอเคลียร์งานได้แล้วก็จะไปร่วมงานตอนเช้าที่ศูนย์สันติพรนะครับตรงต้นถนนราชดำเนินตรงกรมประชาสัมพันธ์เก่านะครับตรงทางโค้งที่ลงจากสะพานรับปิ่นเกล้าครับก่อนที่จะเลี้ยวเข้าสนามหลวงเนี่ยนะฮะก็อยู่ตรงหัวมุมตรงนั้นเลยนะครับซึ่งก็เดิมเป็นอาคารของกรมประชาสัมพันธ์เดิมที่เคยถูกไฟไหม้ไปในช่วงเหตุการณ์พฤษภานั่นเองนะครับก็จะมีพิธีวางพวงมาลาและวางมาลาและพิธีสรุดีวีรชนพฤษภาประชาธรรมนะครับจะมีการบรรจุอัฐิวีรชนเพิ่มเติมคือคุณสุทธิศักดิ์ผลแก้วนะครับวีรชนสะพานผ่านฟ้าที่ช่วยประชาชนที่ถูกฉีดน้ำจากรถดับเพลิงจนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจนถูกตีเสียชีวิตในช่วงที่ผ่านมานั้นนะครับก็คุณอดุลเขียวบริบูรณ์ประธานญาติวีรชนกล่าวรำลึกและข้อเรียกร้องของญาติวีรชนรองศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตกุลประธานมูลนิธิพฤษภาประชาธรรมกล่าวรายงาน34ปีพฤษภาครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์หรือว่ากรุงเทพมหานครวางมาลาและกล่าวสรุดีวีรชนและแถลงการจัดสร้างอนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรมที่สวนสันติพรอย่างเป็นทางการจากนั้นผู้แทนนายกรัฐมนตรีวางมาลาและกล่าวรำลึกสรุดีวีรชนผู้นำฝ่ายค้านวางมาลาและกล่าวสรุดีวีรชนนะครับผู้แทนพรรคการเมืองและองค์กรประชาธิปไตยร่วมวางมาลาและสรุดีวีรชนในการก็มีดนตรีเพลงบรรเลงเพลงพฤษภาประชาธรรมจากสำนักวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครก็มีพิธีสงฆ์ช่วง10:30 นาทีนะครับก็เพื่อจะอุทิศส่วนกุศลถวายแล้วก็ถวายเพลนนะครับตอนช่วง10:30 นาทีนะครับแล้วก็รับประทานอาหารร่วมกันในช่วงก่อนเที่ยงพักบ่ายนี่นะสนใจกิจกรรมพิเศษเมทอล์คที่ห้อง LT2 คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ก็เสวนา34ปีพฤษภา35เดินหน้าประชาธิปไตยการเมืองไทยไม่ไร้ความหวังบทเรียนพฤษภา35และธรรมนูญ40การเสวนาเพื่อพาประชาธิปไตยของประเทศไทยเดินหน้าต่อไปสรุปบทเรียนจากเหตุการณ์ปี2535ที่นำมาซึ่งรัฐธรรมนูญ2540ที่เป็นชัยชนะของประชาธิปไตยโดยอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลสิริพันธ์นกสวนสิริพันธ์นกสวนสวัสดีสมภพรัตนวารีเหลือติ่งข่าวนะครับปาเต็ดยุทธนาบุญอ้อมดำเนินรายการโดยชนิดนันนะครับชนิดนัน ปุณณนิธิหรือเมแห่งคนดังนั่งเคลียร์นะครับระดมทุนสมทบการจัดสร้างอนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรม2535ให้เปิดในวันที่17พฤษภาคมปีหน้านะครับซึ่งจะครบ35ปีนะฮะ535บาทรับเหรียญประชาธิปไตย350บาทรับชุดโปสการ์ดประชาธิปไตยในอนุสาวรีย์จำนวน17ใบ VIP 1735บาทได้2ที่นั่งรับนาฬิกาเวลาประชาธิปไตยพร้อมด้วยเหรียญประชาธิปไตยและโปสการ์ดครบชุดนะครับ1735บาทสำหรับผู้ปั่นจักรยานมาฟังเสวนาหลังการเสวนามีกิจกรรมปั่นจักรยานเส้นทางประชาธิปไตยตั้งแต่4โมงครึ่งถึงทุ่มหนึ่งนะครับสอบถามรายละเอียดที่065 121 1688นะครับ065 121 1688แล้วก็097 991 9964 097 991 9964นะครับออกแบบโดยประณิสาบุญคามเหรอครับโปสเตอร์เป็นเวอร์ชั่นทองลำลึก34ปีพฤษภา35นะครับก็ไปร่วมงานกันได้ซึ่งผมก็จะไปทำหน้าที่ช่วยเป็นพิธีกรให้กับงานนี้ด้วยนะครับครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพิโยรุ่งสมัยและคุณสวิทย์สมนัสนะครับเพลงที่พูดถึงชีวิตของชาวนาที่ส่งลูกมาเรียนนะครับผู้ชุมแพและมีผู้ที่ขอเพลงคนกินแดดทาง0816346452มาจากสกลนครนะครับฟังกันได้ทุกประเทศนะครับวันนี้มีทั้งที่มหาสารคามราชบุรีสกลนครสุราษฎร์ธานีนะครับเพลงพินแล้วก็มาสกุลที่ขอนแก่นถามถึงลูกน้อยในอู่นี่เพลงอะไรเนี่ยนะครับผมก็คุ้นๆจังเดี๋ยวนะครับขอเพลงตะเกียงมาเดี๋ยวว่าเพลงที่บอกว่ามีลูกน้อยในอู่นั่นแหละสิของคนนั้นเกวียนแน่ๆอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ชายชรานะไม่ใช่เดี๋ยวจะขอไปเช็คก่อนนะครับว่าคืนความจำก่อนสักเล็กน้อยนะฮะตอนนี้ก็เริ่มความทรงจำเริ่มจะเลอะเลือนลูกน้อยนอนในอู่เนี่ยนะครับเพลงของคนดังเกวียนอยู่แล้วนะครับอาจารย์สีเผือกใครรู้ช่วยบอกทีแล้วกันนะครับทาง0816346452ในไลน์มีที่บอกฟังทาง MBT Plus ได้นะครับแอป MBT Plus นะฮะโหลด Play Store หรือ App Store ติดตั้ง MBT Plus นะฮะเปิดแอปตัวก็ฟังกันได้ทั่วประเทศติดต่างประเทศด้วยใช่ไหมครับครับกับเพลงที่ปิดท้ายในช่วงนี้นะครับตะผุยชุมแพนะฮะเวอร์ชันของอมตะยังไม่ได้ใส่ไว้เดี๋ยวขอไปให้คุณบุญประกอบอบกลิ่นได้มาใส่ไว้ให้นะครับแล้วก็คนกินแดดนะครับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กันครับ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรสัญญาครับกรมสุขภาพจิตขอความร่วมมือประชาชนไม่ส่งต่อภาพผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถประจำทางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมสุขภาพจิตขอความร่วมมือประชาชนไม่ส่งต่อภาพผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถประจำทางกระทบสิทธิส่วนบุคคลและเป็นการซ้ำเติมญาติผู้สูญเสียกรมสุขภาพจิตขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่หรือส่งต่อภาพผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตและภาพเหตุการณ์รุนแรงจากอุบัติเหตุหรือเหตุสะเทือนขวัญต่างๆผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยเน้นย้ำว่าการแชร์ภาพลักษณะดังกล่าวแม้อาจเกิดจากความตั้งใจในการแจ้งข่าวสารหรือเตือนภัยแต่สามารถส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของครอบครัวญาติผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้อย่างรุนแรงโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายยังอยู่ในภาวะตกใจและโศกเศร้าซึ่งภาพดังกล่าวอาจสร้างบาดแผลทางใจซ้ำหรือกระตุ้นความเครียดความเศร้าความหวาดกลัวและอาการสะเทือนใจให้เกิดขึ้นอีกครั้งทั้งในกลุ่มผู้ประสบเหตุโดยตรงญาติพี่น้องเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่ได้รับชมภาพเหล่านั้นผ่านออนไลน์นอกจากนี้การเผยแพร่ภาพผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บโดยเห็นใบหน้าร่างกายหรือข้อมูลระบุตัวตนยังถือเป็นเรื่องที่กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ประสบเหตุและครอบครัวเลขาธิการกกต.ยืนยันไม่มีการยื้อคดีหัวเลือกสว.ความล่าช้าเกิดจากผู้ถูกกล่าวหาบ่ายเบี่ยงไม่ให้ข้อมูลคาดจะสรุปสำนวนได้ในเร็ววันนี้
8: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ชี้แจงความคืบหน้าการพิจารณาคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.โดยปฏิเสธกระแสข่าวเรื่องการดึงสำนวนและถ่วงเวลาพิจารณายืนยันว่ากกต.ทำงานด้วยความรวดเร็วรอบคอบและเป็นธรรมปัจจุบันกำหนดให้มีการประชุมสภาละ1วันเพื่อพิจารณาเรื่องนี้โดยเฉพาะส่วนสาเหตุที่กระบวนการต้องใช้เวลานั้นเนื่องจากคดีหัวสว.เป็นสำนวนขนาดใหญ่มีผู้ถูกกล่าวหาและพยานเป็นจำนวนมากอีกทั้งที่ผ่านมายังไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรโดยผู้ถูกกล่าวหาและพยานส่วนใหญ่มีพฤติกรรมบ่ายเบี่ยงและชะลอการเข้าให้ปากคำโดยอ้างเป็นสิทธิตามกฎหมายดังนั้นจะใช้อำนาจตามกฎหมายพิจารณาพยานหลักฐานเท่าที่มีอยู่ซึ่งพฤติกรรมชะลอเวลานี้อาจกลายเป็นโทษต่อตัวผู้ถูกกล่าวหาเองหากไม่ชี้แจงเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ ยืนยันว่ากกต.ต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้แน่นหนาก่อนส่งฟ้องต่อศาลต่อไปส่วนที่มีกระแสข่าวว่าคณะอนุกรรมการชี้ขาดปัญหาข้อโต้แย้งมีมติเสียงข้างมากยกคำร้องผู้ถูกกล่าวหาจำนวน229คนนั้นเบื้องต้นยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดเพราะกระบวนการสอบสวนมีขั้นตอนถึง4ชั้นขอให้รอฟังมติอย่างเป็นทางการเท่านั้นและจะเร่งพิจารณาคดีรวมถึงคดีล้อเลียนอื่นๆให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดเพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยจังหวัดเพชรบูรณ์ยกระดับงานท้องถิ่นสู่งานระดับชาติกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยครั้งที่25ณสำนักงานเทศบาลตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์โดยได้มอบถ้วยรางวัลเกียรติยศการประกวดขบวนแห่และรับชมการแสดงจากนางรำขบวนแห่บั้งไฟ16ขบวนพร้อมกล่าวเปิดงานแสดงความยินดีที่ได้มีโอกาสร่วมงานประเพณีรักษาประเพณีอันดีงามของจังหวัดเพชรบูรณ์ของชาวผู้เตยโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและยกระดับงานประเพณีงานท้องถิ่นให้รู้จักมากขึ้นเพราะสร้างรายได้สร้างโอกาสให้คนในพื้นที่ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์มีของดีทั้งมะขามหวานและต้นตำรับไก่ย่างวิเชียรบุรีจึงอยากผลักดันให้งานประเพณีเป็นที่รู้จักมากขึ้นช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้คึกคักพร้อมขอให้ประชาชนอดใจรอโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่กำลังจะเปิดให้ลงทะเบียนซึ่งจะช่วยต่อยอดบรรเทาปัญหาค่าครองชีพและสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจประเทศผ่านการจับจ่ายใช้สอยการอุดหนุนซึ่งกันและกันขอให้ช่วยกันสนับสนุนโครงการของรัฐบาลในการที่จะทำให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของทุกคนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่า

ขอบคุณผู้ฟังที่โทรมาบอกว่าชื่อเพลงบทเพลงจากหมู่บ้านของคนดันเกวียนเนี่ยนะครับจากหล่มสักไม่ฟื้นจำความจำได้ก็เป็นเพลงของครูตึงนะครับอาจารย์มนุษย์พันมนุษย์รัตนพันธกุลที่เขียนเพลงนี้เนี่ยนะครับก็จำได้แล้วนะฮะพอดีเมื่อสักครู่ที่ขอนแก่นที่โทรมาทาง0816346452ถามว่าเพลงยลูกน้อยร้องในอู่เนี่ยชื่อเพลงอะไรของคนดันเกวียนเป็นผู้พิการทางสายตาก็มีผู้ที่ฟื้นความจำให้ได้แล้วนะครับก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างที่บอกชื่อเพลงแล้วก็นึกตั้งนานก็จะจำได้นะครับเพลงเขาเยอะทีเดียวนะเพลงของผู้ชีวิตเนี่ยนะครับเรากลับมาในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีผมพิจิตรรุ่งสมัยและคุณสวิทย์สมนัติควบคุมเสียงนะครับทีมงานของถนนดนตรีคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองธนกิจและกัญจนันท์วสันต์วงสว่างมณิภาเทียมแสนสมเกียรติแท้มณีบุญประกอบโอกินเตือนใจชนะในเมืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยานะครับยิ่งเห็นยิ่งภาพยิ่งผ่าเพราะว่ากล้องวงจรปิดที่ติดในรถต่างๆเขาทยอยออกมากันเยอะๆมากขึ้นเนี่ยนะครับยิ่งหดหู่หัวใจจริงๆแบบการได้เห็นภาพของผู้ที่ครับได้ประสบเหตุโศกนาฏกรรมรถไฟที่ชนรถเมล์แล้วก็รถข้างเคียงอีกหลายต่อหลายคันแล้วมีไฟลุกไหม้แล้วก็มีทั้งมอเตอร์ไซค์มีทั้งคนที่จอดติดไฟแดงอยู่ในช่วงเย็นที่ผ่านมานี่นะครับเห็นแล้วมันอันตรายจริงๆนะครับสำหรับเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับผมไม่อยากจะให้มีแบบนี้จริงๆนะครับเหมือนภาคเมืองเนี่ยรถไฟเรื่องรถอะไรต่างๆที่เข้าไปรถบรรทุกรถอะไรเนี่ยนะครับขนาดใหญ่ซึ่งมันมีน้ำหนักมากๆแล้วก็เข้ามาในภาคกลางเมืองเนี่ยนะครับซึ่งมันก็สวนทางกันนะฮะกับเรื่องของยิ่งถ้าเกิดในชุมชนที่เป็นแบบมีโรงเรียนมีอะไรเนี่ยนะครับสถาบันการศึกษาอย่างเงี้ยนะครับต้องคอยระวังมากมากเลยแต่มันอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นก็ร้ายแรงรุนแรงมากมากเนี่ยนะครับเพลงต่างๆนะฮะมีคนผู้ฟังตื่นใจก็บอกว่าเพลงจากหมู่บ้านวงคนดันเกวียนนะครับขอบคุณมากคุณโบกี้ก็แจ้งกันเรื่องกันที่จะฟังทางแอปอยู่นะครับขอบคุณกันนะครับชลบุรี 99.75 นะครับฟังอยู่คุณโบกี้ดินแดงคุณตู่ฟังคุณหนึ่งปทุมธานีนะครับชัดเจนสัญญาณชัดเจนดีนะครับขอบคุณมากครับทางคุณเมฆก็ส่งลิงก์ของการฟังรายการเข้ามาแล้วก็ส่งต่อกันไปให้ผู้ฟังท่านอื่นๆที่จะได้สามารถติดตามฟังกันได้คนปลูกป่าอันนี้ขอคารวะยังคุณโยผู้รังสรรค์สิ่งดีงามเสียได้ท่านใกล้พักผ่อนตามวิถีราชการแต่เชื่อเถอะสิ่งดีสิ่งงามที่ทุ่มเทนั้นข้างหน้านั้นแลไปข้างหน้านั่นแหละมีเส้นทางทอดไปผู้สร้างคือใครคำตอบนั้นขอคารวะอีกครั้งกับเส้นทางของถนนดนตรีคนปลูกป่าครับก็เช่นเดียวกันนะครับก็พยายามทำหน้าที่สร้างสรรค์แม้จะเหนื่อยยากเหนื่อยหรือว่าต้องทุ่มเทแต่ว่าสิ่งที่มันได้ผลออกมานั้นก็คือเรื่องของเราได้มีเวทีของคนเพื่อชีวิตมีเวทีให้คนที่ไม่ต้องไปเสียสุ้งสตังในการเข้าชมมาชมฟรีเป็นสถานที่ราชการที่ไม่ได้นะครับไม่ได้มีการใช้งานกระทั่งได้ใช้งานมาถึง2ปีแล้วปัจจุบันนี้ก็เข้าที่เข้าทางทำให้หน่วยงานอื่นๆได้มาใช้งานกันในช่วงเวลานี้นะครับอย่างเช่นบันทึกการบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับในช่วงเวลานี้ที่ทางหน่วยงานทางราชการก็ได้มาใช้สถานที่ที่เราได้มาบุกเบิกเอาไว้ตั้งแต่ช่วงเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับก็ทำให้นะครับสถานที่เราได้ใช้งานแล้วก็มีนะครับทั้งการจัดกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับทั้งบริเวณด้านล่างนะฮะเป็นการทดลองทดสอบนะครับเมื่อเปิดใช้งานแล้วยังไม่ได้ทดลองทดสอบแล้วก็ระบบต่างๆก็จะได้ทราบว่าอะไรที่มันมีข้อที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขนะครับหรือว่าข้อจำกัดอะไรต่างๆแล้วก็รวมไปถึงสิ่งที่อยู่กับมิตรภาพของถนนดนตรีที่ได้มาช่วยงานนะครับไม่ว่าจะทั้งหน่วยงานภายในนะฮะน้องๆทีมทั้งด้านเทคนิคของวิทยุโทรทัศน์นะครับแล้วก็หอประชุม
ห้องออดิโทเรียมนะฮะที่ได้นะครับได้มาทุ่มเททำให้กับทนดนตรีแล้วก็รวมไปถึงบุคคลทั้งนอกทุกท่านนะครับทั้งนานาคนเดือนตุลาก็คนที่สนิทที่เชื่อเป็นกาลามิตรยาลามิตรหรือว่าเพื่อนจากวัดนวลนริศอย่างเช่นคุณวสันต์มงสว่างที่ช่วยออกแบบกันมานะครับแล้วก็ทีมทางด้านของช่องสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT นะครับทางทีมของศิลปะวัฒนธรรมที่เขาได้มาข่าวศิลปะวัฒนธรรมได้มาช่วยประชาสัมพันธ์นะฮะแม้กระทั่งรายการของทาง FM 92.5 MHz ทุกๆรายการที่ผมทำงานอยู่ที่นี่ก็ช่วยกันเป็นช่องทางในการสื่อสารแล้วก็รวมไปถึงสื่อของพี่น้องที่อยู่ทางภายนอกด้วยนะครับนี่นะครับก็คือน้ำจิตน้ำใจที่พอเห็นเราตั้งใจทำงานทุ่มเทให้แล้วก็เขาก็เข้าใจแล้วก็ทำให้งานนั้นออกมาสู่พี่น้องประชาชนที่จะได้รับฟังงานด้านดนตรีดีๆในทุกๆเดือนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็รับชมได้ทาง Facebook ของถนนดนตรีแล้วก็เพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศด้วยนะครับเหลือเวลาอีกประมาณ4ครั้งนะครับทั้งหมดอีก4ครั้งเท่านั้นนะฮะก็รวมครั้งนี้ด้วยก็คือพี่เขียวคาราบาวและนาซีเผือกคนดันเกวียนเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายเพื่อนชีวิตนะครับทั้ง2ท่านนี้เป็นศิลปินที่เป็นเพื่อนกันมาและคาราบาวคนดันเกวียนก็ได้เขียนคู่กันมาตลอดที่ช่วงคาราบาวได้เริ่มต้นเดินทางใหม่ๆแล้วก็มีสหายกันก็คือทั้งนาซีเผือกแล้วก็มิตรสหายของทั้งกลุ่มเพื่อนโคราชเช่นอาจารย์มานพรัตนพันธกุลรู้ถึงโคราชแล้วก็กลุ่มเพื่อนเขาใหญ่พี่แดงโยงนะครับอาจารย์สีสันควงตะคองหลงอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็ใครต่อใครอีกหลายต่อหลายคนที่ได้ลารับจากไปแล้วก็รวมไปถึงที่เท่าฉลาทั้งหลายนะครับอายุมากๆกันได้อยู่กันเป็นเพื่อนกันตลอดมานะครับสิ่งเหล่านี้เราก็เคยได้พบปะจะเจอกันก็เลยทำให้เป็นสายทานของบทเพลงเพื่อชีวิตที่ได้เดินทางกันมาถึง30กว่าปีของถนนดนตรีที่มีกลุ่มญาติมิตรและก็กัลยาณมิตรทุกๆท่านด้วยนะครับครับเพลงที่คุณผู้ฟังได้อันนี้ไม่ใช่คุณฟังขอเป็นผมเลือกเองแล้วกันนะฮะผมเลือกเพลงนี้ให้นะครับสำหรับเรื่องราวของคนที่เป็นกระดูกสันหลังเป็นนะครับผู้ที่มีบุญคุณให้กับเราชาวนาทั้งหลายนี่นะครับแดดสุดท้ายมาริโอน่าครับ

0: จริงๆแล้วผมเป็นคนแต่งเบื้องต้นเลยแต่แต่งแบบมันเป็นบทประพันธ์บนกระดาษประตูโรงงานปิดแล้วพวกเราถึงคราวมองมน
1: เป็นประมาณเนี้ย
0: มันเป็นคาแรคเตอร์ของคนสุพรรณแล้วเขียนเพลงร้องเพลงก็จะแบบเนี้ยติดมาแล้วผมรู้สึกว่ามันซ้ำมันเก่าผมก็เลยขย้ำทิ้งใส่ถังขยะแค่นี้พี่เล็กต่อ
2: จากความรู้สึกเราอะเราชอบก็เลยมันทิ้งไม่ลงไงชอบในเนื้อหามันไงแต่คิดว่าพี่แอดคงทิ้งมันแล้วเหรอเพราะอยู่ในถังขยะแล้วไม่เล็กทิ้งมันจะเรียกอะไรละตัวผมเองถ้ายังดื้อด้านจะทำอย่างเดิมอยู่พี่แอดก็คงไม่เอาเพลงนี้ก็คงตัดทิ้งอยู่ดีเพราะตอนนั้นกำลังทำเพลงบาปบริสุทธิ์อยู่แอด
0: ใช่
2: แอดเราก็ทำเพลงไปหูก็แง่วดีนแววดีนพี่ลี่กับจารณิตอันนี้ก็เป่าคุยแอดตอนนั้นนะไปนี่ก็ทำนองเนี่ยเราก็เนื้อหามันสะเทือนใจดีไงชอบก็เลยไปเอามาทำเพื่อให้เนื้อหามันคงอยู่

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

านอาหารมีก็ดีซื้อเขาเรียกอะไรแม่เป้งเหรอซอย77นี่ตรงเพชรเกษม77ที่ผมเดินตลาดมาตลอดอาทิตย์เลยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่ามีของหลากหลายมากแล้วพอดีลงไปทานน้ำพริกกับปลาทูแล้วก็พอดีซื้อแม่เป้งมาไม่เคยทานหรอกครับก็ได้ยินรู้ทานขายมะแดงนี่เคยทานแต่ว่าอะไรเขาเรียกแม่ปงแม่เป้งอะไรแล้วก็ไม่ได้เคยทานนะครับพอดีลูกชายก็บอกอร่อยก็เลยลงไปดูว่าหน่อยนะครับแล้วก็เปิดดูที่คุณฟังข้างขอเพลงแล้วก็ทางไลน์ที่ส่งกันมาแล้วก็ที่เรื่องที่ขบวนรถไฟเนี่ยชนเนี่ยก็มันสลดหูแล้วก็เห็นภาพจากหลายๆมุมขึ้นมาอีกเนี่ยนะครับเพราะกล้องวงจรปิดก็ค่อยๆทยอยออกมาแล้วก็เศร้าใจเห็นคนที่นั่งอยู่บนรถเมย์ที่ตัวสารรถเมย์ยังได้ขยับมือขยับไม้คงพูดคุยกันอยู่ในรถนี่นะครับแล้วก็มาเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันป้าฟองสนานของผมนะฮะก็อย่างแม่หมอนี่ก็ได้บอกว่ายังมีน่าจะยังมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใหญ่ๆอีกก็โหอยากให้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับก็ขอให้มันป้องกันหรือว่าหาทางที่จะคือที่ผ่านมานี่มันก็เป็นแบบนี้นะครับในเรื่องอุบัติเหตุที่มักจะบอกว่าปิดป้องกันแล้วหาทางแล้วนะมันก็ยังเกิดขึ้นมาแล้วมันก็อยู่ในพื้นที่ที่มันคือเราก็ผ่านตรงนั้นบ่อยๆเหมือนกันนะเวลาเคยไปทางแถวอโศกสุขุมวิทแถวเส้นรถไฟมักกะสันเนี่ยนะครับก็เคยผ่านไปแถวเพชรบุรีแถวจะไปทางศูนย์เศรษฐกิจหรือว่าไปทางพระรามสี่หรือไปทางแถวแอร์กระโศกเนี่ยจะไปออกทางแยกแถวที่รถลาติดออกมาเนี่ยนะครับมักกะสันอะไรเนี่ยก็เคยใช้เส้นทางนี้อยู่บ่อยๆเหมือนกันนะครับหรือไปทางที่จะไปออกช่องสามอะไรนี่ได้เนี่ยนะครับเราเห็นแล้วก็น่าเศร้าใจนะฮะเจ้าหน้าที่ก็กำลังดูแลกันเยียวยาเรื่องผู้ที่ต้องเสียชีวิตและบาดเจ็บแล้วก็เรื่องของข้าวของสิ่งของทรัพย์สินอะไรต่างๆแล้วก็ทางท่านนายกก็ลงไปแล้วก็รัฐมนตรีแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนทุกฝ่ายแต่ยังไงเนี่ยเรื่องรถที่มันขนาดใหญ่แล้วเข้ามาในกลางเมืองแล้วมีแบบนี้นะฮะซึ่งเราก็ยังไม่รู้เนี่ยแล้วรถไฟฟ้าบางรถต่อไปข้างหน้าที่ต้องใช้ความเร็วสูงเนี่ยก็มีรถไฟฟ้าไฟความเร็วสูงขึ้นมาอีกเราจะทำยังไงกันถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุอย่างใหญ่ขนาดนี้ขึ้นมาอีกเนี่ยนะครับเพลงที่ขอมาทาง0816346452แล้วเมื่อสักครู่นี้ที่เปิดทั้งลุงฟางก็ให้ไว้กับเรื่องของเกษตรกรเนี่ยนะครับเกิดสักครู่นี้ที่ขอเสียงเพลงแห่งชีวิตจากพี่เบกแก้วไหลทองมานะครับแล้วก็ตะเกียงฟังอาจจะขอนแก่นนะครับที่มาสักครู่ที่ถามถึงชื่อเพลงว่าที่มีลูกน้อยในอู่นอนในอู่เนี่ยชื่อเพลงอะไรก็คือบทเพลงจากหมู่บ้านของได้ฟังกันไปแล้วมีขอเพลงพินจากสุราษฎร์ธานีนี่ก็บอกชื่อเพลงไม่ได้บอกชื่อเพลงบอกเนื้อเพลงมาเหมือนกันนะฮะพ่อเป็นกรรมกรมหาสารคามนะครับได้ครับเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับแล้วก็เพลงตะเกียงนะครับที่ให้แล้วแล้วก็ยังมีแสงตะเกียงของน้าหว่องด้วยอีกสักครู่หนึ่งนะครับส่วนทางใน Google Form ที่ส่งมาให้แล้วทางแอดมินนะฮะก็ส่งมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ช่วงเย็นเย็นเดี๋ยวนะฮะแป๊บนึงขึ้นไปอ่อนได้แล้วครับก็ดอกไม้พฤษภานะฮะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะคุณพัด438ฟัง 92.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับขอมา2เพลงใครฆ่าประชาชนเนาะอัลบั้มพฤษภา35นะฮะสถานีน้ำตานะครับคุณหนึ่งปทุมธานีขอเพลงกลึบพงเทพคุณเจ้าคุณแล้วก็เพลงไกลของพี่อองสุรศรีที่คุณจรัสขอเพลงแม้เราจะไม่พบกันนะหงาดอกไม้พฤษภาโฮปจากบ้านมะขามยักษ์คอนบุรีนะครับแล้วก็คุณตู่ขอไอดิ้งจินฟางอ้นธวัชชัยสาวรำวง
โบกี้นัทชัย BK ฟังจากสวทชลบุรี FM 99.75 ขอบคุณมากนะครับบอกให้เปิดหลังข่าวต้นชั่วโมง4ทุ่มซะด้วยโอ้โหกำหนดไว้เลยไม่ได้เปิดเพลงเร็วแล้วมั้งครับสักครู่ดีผ่านไปแล้วเคเรือแนวหน้าปฏิวัติฟังออนไลน์จากบางเขนอยากให้อะไรเนี่ยอยากให้ผลล็อกอะไรไม่แน่ใจนะครับว่าหมายถึงอะไรครับเพลงที่ผมเลือกมาอีกเพลงหนึ่งนะครับซึ่งก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องชาวนาชาวไร่แต่ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางน้ำเส้นทางที่เป็นสถานที่ที่จะหล่อเลี้ยงเกษตรกรได้นะครับลำตะคองครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงที่2กับผมพิจารุ่งสมัยและคุณสวิทย์สมนัสนะครับแสนตะเกียงที่ประใหม่คลอง8ขอมานะครับก็ยังอีกหลายเพลงนะฮะที่ค้างๆทาง0816346452ก็ปิดท้ายกันด้วยพ่อเป็นกรรมกรจากมหาสารคามและดอกไม้พฤษภานะครับเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางกำชับพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตและดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางกำชับพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตและดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที
9: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังลงพื้นที่จุดเกิดเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกอโศกมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การดูแลอย่างดีที่สุดทั้งด้านการพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตการดำเนินการเยียวยาแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงการให้การช่วยเหลือครอบครัวทั้งผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะดำเนินการได้พร้อมทั้งได้เร่งสอบสวนสาเหตุที่เกิดขึ้นแต่เบื้องต้นขอให้เร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บไม่ให้มีการสูญเสียเพิ่มเติมอีกให้โรงพยาบาลทุกแห่งที่รักษาดูแลอย่างเต็มที่ส่วนผู้เสียชีวิตต้องเร่งส่งคืนร่างให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตโดยเร็วที่สุดปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยลงพื้นที่เหตุรถไฟชนรถประจำทางกำชับให้บริษัทประกันเร่งเยียวยาผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเต็มจำนวน
10: นายชูฉัตรประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ลงพื้นที่เหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกอโศกมนตรีพร้อมหารือกับผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยยืนยันว่าบริษัททิพยะประกันภัยและบริษัทเมืองไทยประกันภัยซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยในเหตุการณ์นี้จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ประสบภัยทั้งที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างเต็มที่เต็มจำนวนตามเงื่อนไขของกรมธรรม์โดยบริษัททิพยะประกันภัยจะรับผิดชอบในส่วนของความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถขณะที่บริษัทเมืองไทยประกันภัยจะดูแลรับผิดชอบในส่วนของค่าสินไหมทดแทนส่วนเกินสำหรับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันโดยคปภ.และบริษัทประกันภัยทราบข้อมูลของผู้บาดเจ็บที่พักรักษาตัวตามโรงพยาบาลต่างๆแล้วและพร้อมเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนกรณีของผู้เสียชีวิตนั้นทันทีที่กระบวนการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเสร็จสิ้นจะรีบติดต่อทายาทให้นำเอกสารหลักฐานมาแสดงสิทธิ์เพื่อดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาโดยทันทีซึ่งบริษัทจะต้องดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดทางกฎหมายในการจ่ายเงินผิดคนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมประชุมเอเปกสตรีและเศรษฐกิจที่สาธารณรัฐประชาชนจีนผลักดันบทบาทสตรีพัฒนาดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เข้าร่วมการประชุมเอเปกด้านสตรีและเศรษฐกิจประจำปี2569และการประชุมที่เกี่ยวข้องภายใต้หัวข้อการเสริมพลังสตรีในทางเศรษฐกิจเพื่อความรุ่งเรืองร่วมกันในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนที่มุ่งเน้นผลักดันบทบาทของสตรีในการพัฒนาดิจิทัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะการพัฒนาสีเขียวการจ้างงานและการเป็นผู้ประกอบการเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางเชิงปฏิบัติในการเสริมสร้างศักยภาพของสตรีเพื่อเพิ่มโอกาสและรับมือกับความท้าทายใหม่ๆเพื่อให้บรรลุการพัฒนาและความมั่งคั่งร่วมกันโอกาสนี้ได้กล่าวถ้อยแถลงว่าเขตเศรษฐกิจไทยมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างประชากรเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ทำให้สตรีเผชิญกับภาระต่างๆจึงเสนอให้มีการผลักดันการเข้าถึงบริการภาครัฐด้านดิจิทัลเศรษฐกิจการดูแลความมั่นคงทางการเงินเพื่อให้สตรีมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่ขณะที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการลงทุนในสตรีเพื่อสร้างโอกาสและเสริมสร้างความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสีย

ลียวสัมพันธ์เสมอแม้เราจะไม่พบกันก็อีก4เดือนที่ทนดนตรีไลฟ์จะได้ยุติลงก็เป็นศิลปินที่เรียกว่าต้องบอกเลยว่าสร้างตำนานไว้จริงๆนะครับเพราะว่าทั้งพี่เขียวคาราบาวกับนักศิลป์เพื่อนคนดันเกวียนที่ไม่ได้มีโอกาสมาเจอกันนานมากนะครับ12ปีแล้วมั้งครับที่เคยได้เดินทางด้วยกันแล้วก็ช่วงหลังก็ไม่ได้มีโอกาสได้ไปทำงานด้วยกันเลยจะมีเจอบ้างอย่างเช่นที่เขาใหญ่แล้วก็เสร็จงานคอนเสิร์ตก็ต่างคนต่างเดินทางกลับเวลาทักทายพูดคุยก็ไม่ค่อยมีซึ่งในวันที่29พฤษภาคมถนนดนตรีไลฟ์ในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับก็เราจะได้พบได้เจอกันทั้งสองท่านนะฮะส่วนเดือนมิถุนายนนะครับ26มิถุนายนก็จะเป็นหน้าที่ของอาจารย์ไข่ของอาจารย์ใหญ่มาเลยของอาจารย์ใหญ่แห่งวงการเพื่อชีวิตนะครับเป็นถึงอาจารย์ไข่อาจารย์ใหญ่ก็คือนังหงานี่นะครับแล้วก็จะมีคารวานน้อยนะฮะแล้วก็ดวงดาวเดียวดายซึ่งก็เป็นอีกศิลปินหนึ่งนะครับที่คิดว่าการจองที่นั่งคงจะเต็มเร็วเช่นเดียวกันนะฮะจุดพักของนักเดินทางที่ตอนนี้แบนเนอร์ตรวจสอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะส่งให้กับทางทีมงานนะตอนนี้ก็ขอเวลาให้นะฮะที่คุณวสันต์วงสว่างออกแบบและให้ทางนังหงากับนะฮะกับทางวงได้ชมกันก่อนนะครับแล้วก็ตัดสินใจที่จะโอเคไหมถ้าโอเคก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเป็นแบนเนอร์ที่ทำติดต่อกันมาในเดือนต่อไป78ปีนะครับจุดพักของนักเดินทาง78ปีนักงานคาราวานและดวงดาวเดียวดายกับคาราวานน้อยซึ่งก็ถ้าเปิดลงทะเบียนก็คงจะรวดเร็วเช่นเดียวกันนะฮะสำหรับเดือนมิถุนายนแล้วก็ต่อเนื่องเลยนะครับช่วงต้นเดือนกรกฎาคมอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงครับแบนเนอร์แทบจะต้องบอกว่าออกอย่างรวดเร็วหลังจากเสร็จนักงานแล้วตอนนี้ชื่อของคอนเสิร์ตในครั้งเดือนกรกฎาคมนั้นออกมาแล้วนะครับผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วก็คงจะจองเต็มเร็วอีกเช่นเดิมแล้วก็น่าจะมีผู้เข้ามารอคิวกันทั้งหน้าอีกเป็นนับเป็นพันๆเหมือนกันกับคาราบาวอีกครั้งหนึ่งในปีสุดท้ายนี้นะครับนะครับก็ติดตามกันได้นะฮะในช่วงของทนดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนและสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในวันเสาร์ที่1ที่2ของเดือนกับเทปบันทึกรายการทนดนตรีไลฟ์และก็ในวันที่แสดงนั้นก็สามารถจะรับชมได้ทาง Facebook ทนดนตรีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเดือนสุดท้ายนะครับก็จะปิดท้ายด้วยมิตรภาพของเสียงเพลงของวงดนตรีใต้ดินที่เคยมาเยี่ยมเยือนถนนดนตรีตั้งแต่สมาชิกครบดั้งเดิมของ4คนนะครับบุพภาแห่งเสียงเพลงจะมาปิดท้ายในเดือนสิงหาคมก็เป็นช่วงต้นเดือนนะครับตอนนี้ก็คิดคำไม่เรียบร้อยเดี๋ยวจะส่งให้คุณจ็อกวสันต์ได้ออกแบบกันต่อไปนะครับ4ครั้ง ที่กำลังจะหมดนะครับหมดเวลาลงสำหรับถนนดนตรีก็จะเป็นสิ่งที่เราได้มอบให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันทิ้งท้ายปิดตำนานของถนนดนตรีไลฟ์ไปในปีที่3นะครับกับมาริโฮน่าในช่วงวันที่6สิงหาคมเพลงที่ผู้พิการทางสายตาจากสุราษฎร์ธานีขอไว้ถนนแปลกแยกครับ

0: ตรีโดยพิญโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ตอนนี้ก็ใน Facebook ก็คงไม่ต้องไปจองแล้วนะครับเต็มมาตั้งแต่ช่วงที่เปิดให้จองเมื่อสัปดาห์ช่วงแรกเลยนะครับก็2วันก็เต็มแล้วแต่ก็มาลุ้นถ้าท่านที่เคยมาบ่อยๆก็จะรู้ว่ามันจะมีที่จองเราไม่ได้เดินทางมานะครับก็สามารถที่จะเข้าชมได้นะครับก็ดูลำดับต่างๆกันไว้นะฮะอันนี้ก็จะระบุได้ที่นั่งแล้วนะครับเหมือนที่เคยทำมาก็จะได้ไม่วุ่นวายกันอีกนะฮะแต่จริงๆแล้วถ้าปฏิบัติตามกฎตามระเบียบนั้นก็มันก็จะไม่เกิดปัญหานะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะว่าถ้าไม่วิ่งเข้าไปถ้ารถก็มีสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟแล้วก็ต้องหยุดต้องจอดจริงๆอ่ะนะครับเคยไปสอกแซกของแซกเข้าไปเนี่ยนะครับแต่ว่าอันนี้คือรถเมย์นี่ก็เขาก็คงจะเห็นใจผู้โดยสารหรือว่ารถที่มันติดกันมานานนะเดี๋ยวก็ทำจนขึ้นชินแต่ทางรถไฟเองก็เหมือนกันนะครับว่าจะไงก็รถน้ำหนักบรรทุกขนาดนี้มันต้องช้าแบบเหมือนนั่นเลยไหมคือตอนที่ไปแม่กลองนี่เวลาเขาวิ่งเข้าสถานีที่ล่มหุบเนี่ยก็จะค่อยช้าเข้าไปพอดีเป๊ะนะครับตั้งจังหวะที่รถไฟเข้าไปเทียบชานชาลาที่สถานีที่แม่กลองเนี่ยนะครับครับก็จะไงต้องทางที่จะต้องทั้งจะป้องกันอื่นๆดีกันนะครับไม่ว่าจะทั้งเรื่องรถไฟหรือว่ารถเมล์หรือว่ารถหรือว่าเรือนะครับช่องทางหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่จะมองแล้วมันจะเป็นที่ที่อันตรายนะครับทุกที่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นที่ที่อันตรายทั้งนั้นที่ปลอดภัยให้กับประชาชนนั้นจะมีเพียงน้อยนิด

ก็จะเป็นศูนย์นี่ก็เลยเราก็ว่าได้ส่วนในบ้านเมืองของเราครับก็รู้จะพูดยังไงนะฮะเห็นแล้วก็เศร้าใจแล้วก็สงสารคนที่เขาต้องสูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บกันไปนี่นะครับ5:29 นะครับเพลงที่คุณขอมาใน Google Form นี่นะครับทางไลน์ก็บอกว่าเพลงเพราะขอบคุณมากครับคุณอ้อยเอเจแล้วก็ทางคุกเกอร์ฟอร์มที่แอดมินช้อยน้อยนะครับแบบฟอร์มที่ให้ไว้มีเพลงที่ขอมาเพิ่มเติมนะครับพระคอร์ดกีตาร์สอนอรชุนคุณเป็ด ND91 แล้วก็จอมขวัญจากคุณปล่อยที่อยู่จังหวัดสงขลาผมมอบจอมขวัญให้กันแล้วกันครับ

นดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสีย

ิ่มเติมนะครับทาง0816346452อีกเพลงหนึ่งคนของแผ่นดินนะครับไฟดับมาเมื่อสักครู่นี้ที่บ้านทั้งซอยเลยนะมืดตื้อทั้งซอยเลยนะครับไม่รู้มีอะไรไปชนเสาไฟฟ้าหรือเปล่าแบบถ้าเกิดอะไรอ่ะที่ต่อหม้อหรือชนเสาไฟแล้วหม้อแปลงระเบิดอย่างเงี้ยนะก็จะไฟดับแต่ไม่รู้ใช้เปล่านะฮะแต่ว่าไฟดับทั้งซอยก็เลยกว่าจะบูทเครื่องขึ้นมาได้ก็ใช้เวลาหน่อยนะครับก็เลยเปิดเพลงต่อเนื่องกันไปเพลงทางจันทบุรีที่ขอมานะครับบาปบริสุทธิ์เธอจัดให้แล้วนะครับส่วนในแบบฟอร์มที่แอดมินช่างน้อยฮะได้ส่งมาก็ยังมีค้างๆอยู่อีกเหลือไม่มากนะครับ2-3เพลงแต่เพลงที่เคยได้ฟังบ่อยๆแล้วก็จะไม่ได้เปิดให้นะอย่างเช่นเพลงไกลนะครับก็เปิดแล้วเพลงกริปของน้ำหมูก็ไม่ได้เปิดให้นะครับสำหรับเจ้าคุณแต่ว่าเป็นเพลงจังหวะเร็วๆแล้วนะครับสถานีน้ำตาพิทักษ์เสริมราชที่คุณเน่งขอมาก็จัดให้แล้วนะครับไอ้ดินกลิ่นฟางคุณตู่นะฮะส่วนพระคอร์ดกีตาร์กสอนอรชุนนี่คุณเป็ด ND91ก็เดี๋ยวคงพระวัดกีตาร์กับสอนอรชุนนะก็อยากเปิดนะแต่ว่ามันเพลงจังหวะมันช้าๆแล้วนะครับแนวหน้าปฏิวัติครับที่ขอเพลงนี้มาเคเรือครับ

เคเรือแล้วก็ไม่ว่าจะเรือหรือรถถ้ามีอุบัติเหตุอะไรต่างๆเกิดขึ้นก็เป็นความเศร้าใจที่เหลืออื่นใดคือสภาพศพของ8คนที่เสียชีวิตนั้นเราบอกว่าพิสูจน์อัตลักษณ์ยังไม่ได้จำร่างกายท่านไม่ได้เลยนะครับและไม่มีบัตรไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรเหลือยืนยันผู้ว่าชัดชาติออกแถลงกลางดึกนะครับว่าประกาศถ้าใครที่ญาติพี่น้องคนในครอบครัวยังไม่กลับบ้านไปให้โทรเข้าเบอร์0639187654 0639187654เพื่อช่วยกันได้แจ้งพิสูจน์อัตลักษณ์นะครับนี่เป็นเรื่องที่รถเมย์สาย206นะครับซึ่งเป็นสายของคนทำงานกะดึกใช้ประจำผู้โดยสารส่วนใหญ่เดินทางคนเดียวไม่มีใครรู้ว่าขึ้นรถคันไหนเวลาไหนนี่ที่เหตุผลที่ผ่านไปแล้วยังไม่มีญาติมาแจ้งความเพราะอาจยังไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่าคนที่รักหายไปนะครับก็คงจะต้องล้ำลากันนะครับเพลงสุดท้ายก็คงจะเป็นเพลงที่คุณขอมาจากสุราษฎร์ธานีเพลงพินนะครับแล้วถนนตรีจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันที่ผมจะต้องไปทำหน้าที่ตอนเช้ามืดเลยนะครับกับงาน34ปีพฤษภาประชาธรรมนะครับถ้าพรุ่งนี้ไปได้ก็ไปพบกันที่สวนสันติพรตรงราชดำเนินนะครับที่วันนี้ขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับผมมีโยรุสมัยและคุณสวิตสมนัตกำลังกันด้วยเวลาเพียงเท่านี้ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางตัดติสวัสดิ์ครับ

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาถึง24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมอรวรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมปีพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น1ค่ำเดือน7ปีมะเมียนะคะแน่นอนว่าเมื่อเราพบกันในเช้าวันอาทิตย์นั้นก็จะเป็นช่วงที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งท่านเป็นผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั้นท่านได้เมตตาที่จะจัดให้เป็นวันที่จะตอบคำถามข้อข้องใจไม่ว่าจะเป็นด้านธรรมะหรือว่ามีข้อข้องใจมีปัญหาอะไรในชีวิตของแต่ละท่านก็คือของท่านผู้ฟังเนี่ยเขียนมาถามกันได้เลยในรายการนะคะวันนี้ก็จะเป็นการตอบปัญหาที่พระอาจารย์ตั้งชื่อตอนในวันอาทิตย์ว่าตามใจท่านคือถามอะไรมาก็จะตามใจตอบให้ฟังทั้งนั้นจะชี้แจงให้ฟังทั้งนั้นนะคะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาท่านพร้อมอยู่แล้วที่จะมาพูดคุยแล้วก็ตอบปัญหาของท่านผู้ฟังทางบ้านที่ได้เขียนถามเข้ามาในรายการเหมือนเช่นเคยนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจ้าบ้านเจ้าบ้าน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายๆโดยท่านผู้ฟังหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวต่างๆมาในตลอดสัปดาห์ไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับนิทานเรื่องการปฏิบัติเรื่องพระสูตรนั้นนี้โน้นและถ้าบอกว่ามีข้อสงสัยสิ่งใดที่ต้องการจะแบ่งปันหรือว่าต้องการจะสอบถามก็สามารถเขียนมาได้แต่โดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาได้ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าจะทางเว็บไซต์ก็ได้ที่ panya.org panya.org หรือว่าจะทางโซเชียลมีเดียเป็น Facebook Fanpage กับ YouTube Channel ที่เมื่อส่งเข้ามาแล้วพระอาจารย์อ่านทำความเข้าใจก็จะมีคุณเดินใจมาทำหน้าที่ท่านผู้ฟังมาพูดคุยกันในช่วงของตามใจท่านทุกวันอาทิตย์อย่างนี้เรียบบัตร
0: เจ้าค่ะก็มาเริ่มที่คำถามแรกเลยดีไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: ดี
0: เป็นคำถามจากท่านผู้ฟังทางบ้านท่านบอกว่าท่านเคยได้ยินมาจากพระที่ได้กล่าวไว้อย่างหนึ่งนะเจ้าค่ะว่าอริยบุคคลในแต่ละขั้นเนี่ยจะต้องทำถึงที่สุดแห่งทุกข์ในสมัยที่คำสอนของพระพุทธเจ้าองค์นั้นๆยังอยู่นะเจ้าค่ะจะไม่มีการก้าวข้ามสมัยกันเลยอย่างพระพุทธเจ้าองค์ไหนคนที่เป็นอริยบุคคลของสมัยนั้นๆก็จะต้องทำถึงที่สุดจนจบไปก่อนเพราะว่าท่านมีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าแต่ละสมัยเนี่ยมันน่าจะแบบเหมือนคำสอนก่อนที่คำสอนใหม่ๆจะเกิดขึ้นเนี่ยคำสอนเก่าก็ต้องเลือนหายไปก่อนเรียกว่าพระพุทธเจ้าแบบแต่ละองค์นี้ก็ไม่เกี่ยวข้องกันแบบนั้นประมาณนั้นนะเจ้าคะอันนี้ก็ท่านเขียนถามมาโยมก็ขอความเมตตาให้พระอาจารย์ช่วยเล่าสักษาหรือว่าชี้แนะเลยว่าตามคำที่มีพระรูปหนึ่งกล่าวแบบนี้สอนทางท่านผู้ถามเนี่ยมันที่ข้อที่จริงคืออะไรแน่เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์ถ้าเราได้ยินใครสักคนใดคนหนึ่งเขาว่าอย่างไรมาคือเราก็ต้องกำหนดบทเรียนชนะให้มันรัดกุมก่อนนะว่าเขาคนนั้นคือใครแล้วเขาพูดเมื่ อไรและเนื้อหาเป็นยังไงแล้วเราก็มาเทียบเคียงกันกับที่พระพุทธเจ้าสอนอันทีนี้ในที่นี้ที่เขาพูดมาเราต้องกำหนดดูนะโอเคข้อแท้จริงเป็นยังไงตรงนี้มันจะเป็น2ประเด็นคุณเดินใจในเรื่องนี้ในคำถามของท่านผู้ถามเนี่ยพระอาจารย์เข้าใจคำถามของเขาอยู่คือเขาปรารภภิกษุ5รูปกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะพระพุทธเจ้ากัสสปะนั่นคือองค์ก่อนที่พระพุทธเจ้าของเราองค์นี้คือโคดมนะ
0: เจ้าค่ะ
1: สาวก5รูปกลุ่มนี้เ บวชมาหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปได้แป๊บหนึ่งแล้วก็เห็นพระเนนมีอาการอันแปลกคำว่าอันแปลกนี่ก็คือไม่ใช่วิสัยของสมณะเช่นสามเณรทำอะไรที่มันไม่ถูกเสพเมถุนพระสงฆ์ก็ทำอะไรที่มันไม่ถูกเช่นอวดอุตริมนุสธรรมอย่างเงี้ยผิดศีลอย่างเงี้ยอุ้ยแย่แล้วนี่ขนาดพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปได้ไม่นานนี่เนี่ยอู้เราจะทำยังไงกันดีเราจะทำยังไงกันดีก็เลยตัดสินใจขึ้นไปบนหน้าผาแล้วโดยทำบันไดปีนขึ้นไปนี่คือ5คนนะแล้วก็ที่บันไดลงมาตั้งปณิธานกันว่าเอาละถ้าบอกว่าเราไม่บรรลุธรรมนี่เราจะยอมตายจะไม่ลงไปคือจะตายอยู่บนนี้แหละแต่เพราะว่าสลดสังเวชมากพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วทำไมพระเนนเป็นอย่างนี้โอเคทำอย่างนั้นเสร็จปุ๊บปรากฏว่าบรรลุแค่องค์เดียวคุณใจหรือบรรลุอรหันต์แค่องค์เดียวอีกองค์หนึ่งบรรลุเป็นอนาคามีอีก3องค์ไม่บรรลุอะไรเลยไม่บรรลุอะไรเลยก็ตายไปใช่ไหม
0: ตายบนหน้าผา
1: ใช่ใช่องค์ที่เป็นอรหันต์ก็หอบลงมาไม่มีปัญหาองค์ที่เป็นอนาคามีก็ห่อไปแต่อีก3องค์ตายอยู่บนนั้นตายเสร็จแล้วก็คือไม่บรรลุทำอะไรแต่ตรงนี้จึงเป็นที่คำถามที่มาของคำถามว่าแล้วทำไมองค์ที่เป็นอนาคามีเนี่ยถึงมาโผล่อยู่ในสมัยของพระพุทธเจ้าโคดมได้มันน่าจะจบตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะแล้วไง
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคอะไรก่อนนะอะไรที่จะไม่ข้ามสมัยของพระพุทธเจ้าและอะไรที่จะข้ามสมัยของพระพุทธเจ้าคุณจะลองดูเนื้อหานิทานชาดกพระอาจารย์เนี่ยเอามาเล่าให้ฟังในช่วงนิทานบรรณาทุกสัปดาห์เลยนะ
0: เจ้าค่ะทุกคนสุข
1: ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: พระมหาโมกขลนะเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าองค์นั้นองค์นี้มันก็จะมีและแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราเองก็ยังเคยเกิดร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆนะ
0: ใช่ไหมคะ
1: แต่นี่คือเคสเขาอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยนี่ไม่บรรลุธรรมอะไรเลยนี่ไม่บรรลุธรรมอะไรคำว่าไม่บรรลุธรรมนี่คือหมายความว่าไม่ได้เป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งเข้าใจไหมก็คือก็สร้างบารมีไปไงแล้วก็อย่างเช่นพระสารีบุตรก็สร้างบารมีมากับพระพุทธเจ้าโคดมแล้วไปเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆก็จริงแต่ว่าก็มันเป็นบารมีไม่ได้ว่าจะบรรลุธรรมในขั้นใดขั้นหนึ่งเพราะว่าสร้างบารมีที่จะมาเป็นอัครสาวกนี้เป็นต้น
0: ค่ะ
1: มันมีพระสูตรหนึ่งคุณใจที่พระพุทธเจ้าตอนตรัสรู้แล้วใหม่ๆนะตรัสรู้แล้วใหม่ๆท่านเนี่ยมาไตร่ตรองดูว่าเอ้ยเราไปเกิดที่ไหนมาแล้วบ้างหาดูไปหมดเลยนะไม่มีที่ไหนที่ไม่เคยไปเกิดเลยไม่มีเลยเว้นอยู่ที่เดียวคือพรหมโลกชั้นสุทธาวาสไม่เคยไปเกิดเลยเอ้าทำไมเป็นงั้นนะเอ้าก็เพราะว่าถ้าคนที่ไปเกิดที่นั่นน่ะคือคุณต้องเป็นอนาคามีอย่างน้อยไง อนาคามีถึงจะเมื่อตายจากชาตินี้แล้วก็จะไปเกิดในพรหมโลกชั้นสุทธาวาสเท่านั้นแล้วก็จะอยู่ตรงนั้นน่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดอายุขัยซึ่งท่านก็เลยงั้นไปเลยนะเหาะขึ้นไปพรหมโลกชั้นสุทธาวาสก็เจออริยสาวกที่อยู่ในสมัยของพระพุทธเจ้าองค์ต่างๆอยู่ที่นั่นน่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: มีอยู่ข้ามกันได้คุณใหญ่สาวกเนี่ยเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเหมือนกันแต่ที่ไม่ข้ามสมัยของพระพุทธเจ้ากันเนี่ยคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องหมดไปก่อนซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะหมดมาจากเรื่องของปัญญาก่อนอภิธรรมหรือว่าปัญญาจะหมดไปก่อนจากนั้นก็จะมาเป็นพระวินัยก็จะหมดมาต่อมามันเป็นอันดับ2ใน3ส่วนนะคือพระวินัยพระสูตรแล้วก็พระอภิธรรมหมดก่อนตัดมาก็เป็นสุตตันตปิฎกแล้วก็วินัยปิฎกในหมดสุดท้ายถ้าว่าตามศีลสมาธิปัญญากับปัญญาหมดก่อนสมาธิหมดตามมาแล้วก็ศีลนี่หมดสุดท้ายนั่นนี่คือว่าตามคำสอนหรือถ้าว่าตามพระธาตุก็ได้นะว่าสุดท้ายที่จะหมดเลยพอสมมติศีลหมดแล้วไม่มีคนจะนับถือศีลโดยทั่วไปสุดท้ายหายไปอันตรธานไปก็คือจะเป็นพระธาตุของพระพุทธเจ้าที่จะอันตรธานหายไปแล้วก็จะเข้าสู่ยุคที่เป็น ไม่มีพระพุทธเจ้าสุญญกัปก็เรียก
0: แ
1: ล้วก็จะมีเวลาที่ให้พระพุทธเจ้าองค์ต่อมามาอุบัติขึ้นมาเกิดขึ้นมันต้องหมดอย่างนี
0: ้
1: นี่คือโลกมนุษย์เนี่ยโลกมนุษย์แต่เทวโลกเนี่ยอย่างสวรรค์ชั้นสุทาวาสเนี่ยมันอายุยืนนานมากคุณใจแต่แม้แต่สามบดีพรหมเนี่ยก็เป็นอนาคามีมาจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆนะสามบดีพรหมที่มานิมนต์พระพุทธเจ้าให้แสดงธรรมตอนที่ท่านอยู่ใต้ต้นไทรหลังจากตรัสรู้ใหม
0: ่ๆ
1: ก็เป็นอนาคามีจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเห็นความที่ว่าโลกมีพระพุทธเจ้าแล้วดียังไงไม่มีแล้วไม่ดียังไงก็เลยมาอาราธนาเพราะฉะนั้นคำสอนต่างหากที่หมดไปนะโดยดูสุดท้ายท้ายสุดคือส่วนของพระบรมสารีริกธาตุที่จะหายไปซึ่งถ้าคำสอนหายไปก็หมายความว่าสาวกนี่ก็ต้องหมดไปแน่นอนนี่เราพูดถึงบนโลกมนุษย์นะ
0: เจ้าค่ะ
1: พระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่มาอุบัติขึ้นในพรหมโลกโอเคคือท่านไม่ได้มาเกิดในสวรรค์ชั้นสุทาวาสไงแต่จะมาเกิดที่มนุษยโลกเท่านั้นเพราะนั้นที่ต้องหมดไปหายไปคือจากมนุษยโลกและไม่ใช่จากพรหมโลกใช่ไหมเพราะนั้นตรงนี้คือที่เหมือนกันนะที่เข้าใจคลาดเคลื่อนของท่านผู้ถามเนี่ย
0: เจ้าค
1: ่ะก็คือประเด็นคือเฉพาะมนุษยโลกแล้วก็เป็นเรื่องคำสอนถ้าคำสอนหายไปแน่นอนอริยสาวกนี้ไม่มีอยู่แล้วก็เป็นปุถุชนธรรมดาทั่วไปแต่ถ้าเป็นเทวโลกก็คือคนละก็เรียกคนละภพคนละแบบกันนะคนละเวลาเป็นคนละที่ที่จะมาอุบัติก็จะเป็นคนละอย่างกัน
0: อืมเจ้าค่ะทีนี้โยมมีคำถามนิดนึงโยมจำได้ว่าเคยถามพระอาจารย์มานะเจ้าค่ะคือกลับนมัสการเรียนถามมาว่าอย่างพระพุทธเจ้าแต่ละองค์เนี่ยเจ้าค่ะเราก็ทราบแล้วว่าแต่ละองค์ที่จะเสด็จมาหรือบรรลุเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเวลาจะต่างกันห่างกันมากเลยแต่โยมเคยถามกลับนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ว่าสำหรับสิ่งที่ตรัสรู้เนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันไหมพระอาจารย์เคยตอบว่าเป็นเรื่องเดียวกัน
1: ใช่ใช่ประเด็นคือเป็นประเด็นที่สองประเด็นแรกคือเรื่องของคำสอนที่จะหายไปแล้วก็โฟกัสจุดเฉพาะมนุษยโลกเนาะประเด็นที่สองคือคำสอนเนี่ยไม่ว่าจะพระพุทธเจ้าองค์ก่อนหรือพระพุทธเจ้าองค์นี้ก็ต้องเหมือนกันทำให้คนที่อยู่บนพรหมโลกหมายถึงว่าพรหมสวรรค์ชั้นสุทาวาส
0: เจ้าค่ะ
1: เขาก็ยังมีชีวิตอยู่ข้ามพระพุทธเจ้าอยู่นะแต่เขาจะลงมาสอนนี่เขาจะทำไม่ได้เขาจะลงมาสอนนี่เขาจะทำไม่ได้ความสามารถเขาจะทำให้คนบรรลุธรรมตามเนี่ยไม่ได้ความสามารถไม่พอเข้าใจไหมก็คือแบบมาเป็นที่พึ่งมาให้คนนึกถึงทำความดีได้แค่นั้นแต่จะมาเกิดพุทโธธัมโมสังโฆไม่ได้จะมาสอนให้รักษาศีลก็จะพูดได้อยู่แต่ว่าเขาอาจจะทำได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็ไม่ได้จะทำให้ถึงสมาธิถึงปัญญาอันนั้นไม่ได้เลยเนี่ยก็จะได้แค่นี้นะเพราะความสามารถในการสอนไม่มีสอนได้แต่ความสามารถในการบรรลุธรรมไม่เกิดขึ้นในผู้ที่ฝั่งนั้นแล้วถ้าเผื่อว่าจะมาสอนก็ต้องรอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปมาก่อนในกรณีของท่านพระพาหิยะเนี่ยใช่เลยแต่ว่าเกิดในเป็นพระห้ารูปที่ขึ้นไปบนหน้าผาสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะนี่แหละนะท่านพระปัญญาเนี่ย
0: เจ
1: ้
0: าค
1: ่
0: ะ
1: ชาติก่อนนู้นเนาะแต่ว่าไม่บรรลุธรรมใดๆตายนะตายในชาตินั้นแล้วก็ชาติล่าสุดชาติสุดท้ายของท่านเนี่ยมาเกิดเป็นในกะลาสีเหลือมั้งแล้วก็เรือแตกแล้วก็มาหากินอยู่ที่ศาลเจ้าใกล้กับท่าเรือแล้วก็ทำทำนองว่าเป็นชีพเลยในการที่ให้เกิดลาภสักการะแล้วก็เลยมีเพื่อนในสมัยนั้นที่ปีนขึ้นหน้าผากันน่ะแต่คนนั้นน่ะเขาได้เป็นอนาคามีเขาเลยลงมาเตือนมานี่ท่านไม่ใช่พระอรหันต์นะมาเตือน
0: มาสวมรอยเป็นพระอรหันต์ให้คนนับถืออย่างนั้นไม่ได้ถูกไหมเจ้าค่ะ
1: ถูกต้องมาเตือน
0: เจ้าค่ะ
1: มาเตือนหมายถึงว่าพรหมที่เป็นสุทาวาสพรหมในสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะตอนนู้นเนาะมีชีวิตยืนยาวนานมานึกได้เอานี่เพื่อนเรามาเกิดตรงนี้นี่โอ้โหทำไมท่านทำอย่างนี้ได้ไงเนี่ยก็เลยมาเตือนว่าอย่าทำอย่างนี้ท่านไม่ใช่พระอรหันต์เกิดขึ้นแล้วตรงนู้นซึ่ง พระพายะตอนนั้นยังไม่ได้บวชแล้วก็เลยไม่ได้บรรลุธรรมแต่ได้รับการเตือนสติอันนี้มันเตือนกันได้อยู่แล้วเข้าใจป่ะแต่ไม่ได้บรรลุธรรมจนกระทั่งไปหาพระพุทธเจ้าเจอพระพุทธเจ้าจึงได้บรรลุธรรมอันนี้ก็คือจะต่างกันว่าหนึ่งมนุษย์เราก็จบไปในเรื่องของคำสอนในแต่ละพระพุทธเจ้าเทวดาก็อยู่ของเขาไปคนละอย่างกันไม่เกี่ยวข้องกันเนาะแต่คำสอนต้องมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นถึงจะสอนให้บรรลุธรรมได้ถ้ามาเตือนมาบอกกันนี้ทำได้ไม่มีอยู่นะ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็นี่จะเป็นประเด็นที่สองเพราะนั้นที่สอนเหมือนกันแล้วบางทีมาชี้แนะให้รู้ถึงรู้แจ้งอันนี้ก็คือจะเรียกว่าฟังมาจากพระพุทธเจ้าอีกที่หนึ่งแต่ฟังต่อจากคนที่แสดงต่อกันมาไง
0: อย่าง
1: เราตอนนี้เราไม่เคยเจอพระพุทธเจ้าเนาะแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราฟังตอนนี้ก็ฟังมาจากคนที่เรียนมาจากพระพุทธเจ้าอีกที่หนึ่งตอนนี้คือเราเหมือนเป็นข้อมูลมือ2มือ3มือ4มือ5จนมือ20 30แล้วเนี่ยส่งต่อกันมาแล้วเราก็ยังสามารถที่จะให้เกิดการบรรลุธรรมได้อยู่นี่คือจะเป็นประเด็นที่2นั่นเองเชิญครับ
0: เจ้าค่ะโยมขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามเพิ่มเติมนิดนึงนะเจ้าค่ะสำหรับพรหมชั้นสุทาวาสที่ว่าท่านต้องเป็นอนาคามีแล้วเนี่ยเจ้าค่ะก็เหลืออีกขั้นเดียวก็จะเป็นเรียกว่าบรรลุพระอรหันต์แล้วอย่างนี้เจ้าค่ะถ้าสมมุติว่าได้เจอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่เจ้าค่ะที่อุบัติขึ้นเนี่ยแล้วท่านได้มาฟังพระธรรมจากพระพุทธเจ้าองค์ใหม่แล้วเนี่ยท่านมีโอกาสที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ไหมเจ้าค่ะ
1: พอมีสิคือคำว่าบรรลุเนี่ยนะคุณเดชใจคือความที่เขาจะถึงเป็นพระอรหันต์เนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วสำหรับอนาคามี
0: มัน
1: แน่นอนคือ destiny คือแน่นอนคือและแน่นอนเนี่ยน่ามาตั้งแต่โสดาบันละน้อยสุดคือโสดาบันนี่แน่นอนไม่เกินเจ็ดชาติโอเคไหม
0: ต้องได้บรรลุใช่ไหมเจ้าค่ะไม
1: ่
0: เกินเจ็ดชาติได้บรรลุเจ้าค่ะ
1: ทีนี้ในช่วงเจ็ดชาตินั้นน่ะบางทีคุณอาจจะอัปเกรดยังไม่ต้องไปรอชาติที่7แล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์ชาติที่สองเขาฉันอาจจะอัปเกรดเป็นอนาคามีได
0: ้
1: เป็นไปได้ที่เขาจะอัปเกรดหมายถึงพัฒนาความรู้ของตนเองขึ้นมาตัวพระอนาคามีเองก็ได้เหมือนกันนั่นคือบรรลุเป็นพระอนาคามีก็จะมีอยู่5ชั้นเนาะยกตัวอย่างเช่นว่าอาจจะต้องใช้ความเพียรเรี่ยวแรงก็จำชื่อไม่ได้แล้วว่าเขาจะมีชื่อยาวๆหน่อยแต่แปลเป็นไทยว่าอย่างนี้แหละต้องใช้ความเพียรมากหรือเป็นอนาคามีประเภทที่บรรลุธรรมตอนอายุยังไม่ถึงกึ่งหรือเป็นอนาคามีประเภทที่จะบรรลุธรรมเมื่ออายุเกินกึ่งหนึ่งไปแล้วนี่มีเกินกึ่งหนึ่งก็คือมันนานมากคุณเดชใจพรหมโลกยังอยู่มันนานมากเพราะนั้นนานจนข้ามสมัยของพระพุทธเจ้ายิ่งโดยเฉพาะสมัยเนี้ยเป็นพัทรกัปที่ว่าพระพุทธเจ้ามาเกิดติดกัน5พระองค์นะก็เลยทำให้ความนานมันข้ามไปมันข้ามพระพุทธเจ้ากันได
0: ้
1: อัปเกรดได้ทีนี้ในความเป็นอนาคามีของท่านที่บรรลุแล้วเนี่ยก็คือยังไงก็จะได้เป็นพระอรหันต์ตอนที่จะถึงกำหนดของท่านนั้นเนี่ยเช่นอายุเกินกึ่งหนึ่งก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยบรรลุเป็นพระอรหันต์แต่อยู่ในพรหมนะเพราะฉะนั้นสุทธาวาสพรหมเนี่ยมีพระอรหันต์อยู่นะคุณเดชก็จะไหมเหมือนมนุษย์อ่ะเหมือนมนุษย์พระพุทธเจ้าบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วนะแต่ท่านยังไม่ตายคือไม่ใช่ว่าอรหันต์แล้วก็ต้องตายพระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังไม่ตายเลยก็ยังอยู่ไปตั้ง45ปี44ปีแล้วก็ครูบาอาจารย์สมัยนี้ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านก็ยังไม่ได้ตายเลยเพราะฉะนั้นอนาคามีที่เขาบรรลุธรรมเขาก็บรรลุธรรมแล้วไงเขาก็บรรลุธรรมตามเกณฑ์ของเขาแล้วเขาก็มาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็ทำไมจะไม่ได้องค์ต่อไปที่ว่าถ้าจะได้เจอกันก็ได้แล้วหมดอายุขัยก็ระงับหายไปเองดับไปเองในนิพพานไปเอง
0: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
1: แล้วก็เลื่อนขึ้นนี่ก็อยู่ที่ว่าความเพียรของตัวเองละคราวนี้เพราะฉะนั้นแม้แต่โสดาบันเอง โสดาบันจากสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะอาจจะมาโผล่ในสมัยของพระพุทธเจ้าโคดมเป็นไปได้คุณใจเป็นไปได
0: ้
1: เราก็ถ้าพระอาจารย์จำไม่ผิดนะน่าจะอยู่ในสังยุตตนิกายมีเรื่องของภิกษุรูปหนึ่งที่เคยเป็นโสดาบันมาก่อนในจำเรียกองค์กรแล้วก็มาปัจจุบันในสมัยพระเจ้าโคดมก็มาบรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างเงี้ย
0: อัน
1: นี้มีแล้วก็คือมาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าองค์นี้แต่เป็นโสดาบันมาตั้งแต่องค์กรนู้นแล้วก็บรรลุธรรมได้แต่พระคำสอนเป็นคำสอนเดียวกันเป
0: ็
1: นคำสอนเดียวกันแล้วก็โสดาบันเนี่ยเจ็ดชาติที่เขาไปเกิดเนี่ยไม่เป็นมนุษย์ก็เป็นเทวดาแล้วก็จะอยู่ในครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นเขาจะต้องได้ฟังธรรมแน่นอน
0: แ
1: ต่ไม่จากพระพุทธเจ้าก็จากคนที่เราได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งเพราะเป็นคำสอนเดียวกันแล้วก็แพ็กเกจเดียวกันนั่นเองเป็นบ
0: างเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะโยมอยากจะขอถามเพิ่มเติมตรงนี้อีกนิดนึงนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าสำหรับคนที่อย่างท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการธรรมรับอรุณเนี่ยเจ้าค่ะที่ชอบตื่นแต่เช้ามาแล้วก็ต้องฟังทุกวันอย่างที่หลายๆท่านมาเล่าให้ฟังเวลามีการพบปะประจำปีนะเจ้าคะว
1: ่
0: าเป็นแฟนรายการฟังประจำเลยถ้าตื่นตอนเช้าไม่ทันก็จะฟังแบบว่าไปตามฟังนะเจ้าคะไปเปิดพอดแคสต์อะไรตามฟังอะไรอย่างนี้เจ้าคะแล้วก็บางคนก็จะชอบปฏิบัติธรรมแบบมาทางเนี่ยเจ้าค่ะมาทางสัมมาอย่างแท้จริงเลยมีการปฏิบัติบูชาอะไรต่างๆโยมอยากขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามว่าสำหรับในคนเหล่านี้ที่เป็นแฟนรายการก็ตามหรือว่าท่านผู้ฟังหรือว่าญาติธรรมทั้งหลายที่มีจิตใจฝ่ายทางด้านของพระพุทธศาสนาหรือว่ามีการปฏิบัติบูชาเนี่ยเจ้าค่ะโยมเคยได้ยินมีการที่ว่าเขาพูดกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์
0: ว่าบุคคลเหล่านี้ล้วนเป็นคนที่เคยปฏิบัติมาแล้วทั้งสิ้นดังนั้นจึงมีวาสนาหรือว่ามีจิตใจน้อมไปที่ว่าอยากจะปฏิบัติธรรมอยากจะได้มาเรียกว่าปฏิบัติบูชาอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์
1: มีจิตใจน้อมมาในทางนี้
0: ใช่ใช่ใช่เจ้าค่ะเพราะบางคนเนี่ยเราแบบว่าชักชวนแนะนำอะไรเท่าไหร่อย่างเงี้ยเจ้าค่ะให้มาบางประเภททำกันซีดีนะอย่างนี
1: ้
0: ก็จะปฏิเสธว่าไม่ได้ไม่ได้ไปทำสมาธิไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะทำไม่ได้จะแบบแต่ฉันทำบุญนะ
1: ให้ทานใช่ไหม
0: เจ้าค่ะตรงเนี้ยโยมเลยอยากขออนุญาตกับนักการเรียนถามพระอาจารย์นิดนึงว่าข้อมูลตรงนี้มันเป็นยังไงเป็นความจริงที่ยังไงบ้างเผื่อว่าท่านผู้ฟังทางบ้านหรือว่าอีกหลายท่านที่กำลังแบบไม่ยอมมาสักทีนึงอะไรที่จะปฏิบัติธรรมเนี่ยเจ้าค่ะเผื่อจะได้มีจิตใจน้อมมาทางนี้บ้างอะเจ้าค่ะ
1: เรียนผ่านก็จะมีอันที่สองของการฟังธรรมที่หนึ่งในประการนั้นก็คือเวลาที่มีสมมติเราตายไปปุ๊บเนี่ยเราไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยแล้วเราได้ในเทวดาเขาก็จะมีการฟังธรรมกันเนี่ยเราจะระลึกถึงได้ว่าไอ้นี่เป็นธรรมะที่เราเคยได้ฟังนี่นะโอ้เราจะไม่เพลินดังนั้นพอเราได้ยินเสียงธรรมะเนี่ยโอ้เราเคยสร้างบารมีมาเราจะระลึกได้ขึ้นมา
0: okay.
1: เราจะระลึกได้ขึ้นมาจึงมีเป็นที่มาของการที่มีคนพูดว่าโอ้เนี่ยแซมพวกนี้สร้างบารมีมาก่อน มีการที่เคยฟังธรรมปฏิบัติธรรมมาในชาตินี้ก็จึงมีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็ทำต่อไปอีกอย่างเงี้ย
0: okay. อ
1: ันน
0: ี
1: ้นี่เป็นอันนี้สองนะแล้วก็นอกจากจะทำให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็สิ่งที่ได้ฟังซ้ำนั้นก็จะแจ่มแจ้งมากยิ่งขึ้นบรรเทาความสงสัยต่างๆได้มีจิตผ่องใสแล้วก็ถ้าตายไปอยู่บนสวรรค์ก็จะระลึกถึงเรื่องที่เราเคยฟังธรรมนั้นได้ด้วยจะทำให้บรรลุธรรมได้ง่ายประเด็นตรงนี้คุณเดินใจนะว่าแล้วถ้าเรานับย้อนไปสมมติท่านผู้ฟังได้เคยชาตินี้ฟังธรรมใช่ไหมเรานับย้อนไปชาติที่แล้วฉันก็ได้เคยฟังธรรมแล้วชาติก่อนนั้นน่ะเคยฟังธรรมไหมก็ต้องเคยสิ
0: เ
1: พ
0: ราะ
1: ว่
0: า
1: ก
0: ็
1: ต
0: ้
1: องเคยใช่ไหมแล้วนับย้อนไปเรื่อยๆมันมีชาติแรกอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยกันชาติแรกที่ว่า
0: คนไม่เจอนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะมันยาวนาน
1: นะไม่ไม่คำว่าชาติแรกนี่หมายถึงว่าชาติที่ไม่ได้ฟังธรรมมีไหม
0: มีเจ้าค่ะ
1: ก็ต้องมี
0: ใช่ไหมเดี๋ยวว่าต้องมี
1: ต้องมี พอชาตินั้นฉันไม่ได้ฟังธรรมแล้วก็เลยไม่รู้ยังไงด้วยเหตุอะไรบางประการเดี๋ยวจะว่าต่อไปฉันก็เลยได้ฟังธรรมพอได้ฟังธรรมมาทำให้ชาติต่อมาฉันก็เลยได้ฟังธรรมต่อมาชาติต่อมาฉันก็เลยได้ฟังธรรมต่อมาต่อมาต่อมาต่อมาเรื่อยๆเ
0: จ้าค่ะ
1: มันต้องมีชาติที่หนึ่งแน่นอนที่เราไม่คำว่าชาติที่หนึ่งของพระอาจารย์หมายถึงที่เราไม่เคยฟังธรรมมาก่อนแล้วเราก็เปลี่ยนแปลงว่าโอเคฉันลองฟังธรรมดูถูกป่ะเพราะฉะนั้นถ้าในชาตินี้เองที่ประเด็นคุณจะตั้งนี้เลยว่าก็ฉันให้แต่ทานที่ฉันไม่ได้ฟังธรรมหรอกเอ้าแล้วคุณจะกำหนดให้ชาตินี้เป็นชาติแรกได้ไหมที่เราจะเริ่มทำสิ่งนี้มันละเอียดมากขึ้นไง
0: ใช่ไหม
1: เพราะว่าในศาสนาเนี่ยของดีมีอยู่ของดีทรัพย์สินเพชรนิลจินดาถ้าเปรียบเทียบกับในทะเลนะทะเลเนี่ยมีสมบัติเยอะแต่ว่าคุณไม่ได้อยู่ตามฝั่งหรอกคุณต้องลงไปทะเลลึกๆหนุนเหมือนกันในธรรมะในนี้ของดีมีอยู่คำว่าของดีเนี่ยคือเรื่องลึกๆเรื่องให้เกิดสติสมาธิปัญญาอิทธิวิธีอิทธิบาท4ต่างๆนี่ดีมาก

0: ต่อการต่อการตาย
1: เจ้าค่ะ
0: ก็อาจจะลืมสติไปเผลอสติไปบ้างแต่พอเราฟังไปเรื่อยๆช่วงก่อนจะตายบางทีได้บรรลุธรรมขั้นสูงได
1: ้เจ้าค่ะ
0: การฟังพระสูตรการฟังธรรมะเป็นสิ่งดีใช่ไหม
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะมีถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงเจ้าค่ะพระอาจารย์สำหรับท่านที่อย่างไรอย่างไรก็ไม่ยอมมาปฏิบัติบูชานะคะคือไม่ยอมมาเข้าคอร์สไม่ที่จะฝักใฝ่ที่จะปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันนี้เนี่ยบอกโดยมีคำแก้ตัวนะเจ้าค่ะโยมคิดว่าอย่างนั้นบอกว่าก็นั่งสมาธิอยู่นะเนี่ยนั่งทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะโดยที่ว่าไม่ได้มีครูบาอาจารย์ที่จะชี้นำหรือว่าได้ฟังอย่างเราปฏิบัติธรรมตามคอร์สอย่างที่พระอาจารย์นำปฏิบัติเนี่ยนะเจ้าค่ะเราก็จะได้ฟังทั้งเรื่องเกี่ยวกับของพระพุทธเจ้าได้ฟังพระธรรมพระสูตรนู้นพระสูตรนี้อะไรมีการปฏิบัติแบบเหมือนมีครูอาจารย์ชี้นำมาเจ้าค่ะกับคนที่บอกว่าตัวเองนั่งสมาธิอยู่นะแบบว่านั่งอยู่อย่างเงี้ยมันจะได้ผลหรือมีผลบุญมันจะเป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์พอจะแก้ตัวไปได้บ้างไหมว่าแบบว่าทำได้เองอะไรเงี้ยอันนี้โยมถามเผื่อว่ามีหลายท่านทำแบบนี้อยู่นะเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: คือคนไทยบางทีเราติดรูปแบบไงคุณเดินใจแต่การปฏิบัติเนี่ยมันอยู่ตลอดในชีวิตประจำวันของเราก็ได้คือบางคนอาจจะไม่ได้ว่าต้องไปเข้าข้อสรุปทำนั่งหลับตาเดินช้าช้ารักษาศีล8ใส่ชุดขาวแต่ว่าถ้าในชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยตื่นเช้ามาเขาฟังรายการธรรมะอาจจะไม่ใช่รายการธรรมารมรุนก็ได้เราก็อาจจะประทายปิดกบ้างฉันก็ให้ทานแล้วฉันก็แบ่งจ่ายงบประมาณตามที่พระพุทธเจ้าสอนในเรื่องของที่ทั้ง6แล้วก็มีจิตเมตตาไม่คิดร้ายต่อใครอันนี้ดีมากๆเลยนะถือว่าปฏิบัติแล้วนะคุณเดินใจ
1: เจ้าค่ะแม้จะไม่เป็นรูปแบบถูกไหมเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เป็นรูปแบบของเขาอะไม่ได้เป็นรูปแบบที่เราต้องมากำหนดว่าต้องชุดขาวต้องอะไรเงี้ยเป็นรูปแบบที่เขากำหนดของเขาแต่เป็นในทางคำสอนของพระพุทธเจ้า
1: อ
0: ันนี้ดีมากๆเลยแล้วคือถ้าสมมติเราจะมองย้อนไปดูนะว่าเอในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีศูนย์ปฏิบัติธรรมเปล่าใช่ไหมครับก็อาจจะมีก็ได้เหมือนว่าเราอาจจะว่าเขาก็สร้างวัดสร้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: มีสำนักนู้นสำนักนี้อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ก็คงจะมีหรือส่วนใหญ่เราจะเห็นกันเนี่ยเขาจะไม่ได้จัดเป็นคอร์สมีวันเริ่มวันจบเนี่ยไม่มีหรอกแต่สำนักปฏิบัติมีแน่สำนักที่เรียนหนังสือก็มีแน่แล้วทีนี้พอเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยแสดงว่าการปฏิบัติมันมีได้หลายรูปแบบในทุกรูปแบบก็ไม่ใช่แค่เฉพาะว่าเรื่องเมตตาเรื่องการใช้จ่ายทรัพย์ลึกซึ้งไปกว่านั้นมันก็มีนะสมาธิขั้น1 2 3 4 5 6 7 8 9แต่ละขั้นนี่มันต้องมีเรื่องวิปัสสนาต่อไปอีกนะพชฌงค์7อันนี้คือบางทีมันมีเรื่องละเอียดลึกซึ้งนะที่มันจะต้องอาจจะต้องมีครูบาอาจารย์แนะนำจะต้องมีกัลยาณมิตรคอยบอกอาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะทำจิตให้สงบอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่ว่าหยุดวันเดียวแล้วมันจะได้อย่างเงี้ยบางทีมันจะต้องใช้เวลาบ้างเพราะฉะนั้นก็สมัยปัจจุบันเนี่ยเราก็จึงเป็นกำหนดเป็นรูปแบบขึ้นมาไงกำหนดเป็นรูปแบบรักษาศีล8นะใส่ชุดขาวนะไปอยู่วัดนะ3วัน7วันเดี๋ยวก็จะรู้ละเอียดในเรื่องลึกซึ้งเหล่านั้นแต่ว่าโดยหลักการคำสอนเนี่ยเราเข้าถึงได้ทุกคนอยู่แล้ว
1: ใช่ไหม
0: ถ้าผู้ฟังเปิดพระไตรปิฎกดูไม่จำเป็นต้องมีหนังสือก็ได้เอาก็เปิดอินเทอร์เน็ตเนี้ยอ่ะแล้วก็อ่านพระสูตรเรื่องอะไรโพชฌงค์7ทำยังไงก็ลองทำดูอย่างเงี้ยมันเราก็ทำได้เลยแล้วถ้าไม่เข้าใจใช่ไหมอาจจะถามเพื่อนอย่างเงี้ยเป็นต้นอาจจะถามเพื่อนที่เป็นคฤหัสถ์อาจจะถามเพื่อนคำว่าเพื่อนนี่คือกัลยาณมิตรนะอยู่ในรูปแบบของเพื่อนที่เป็นเครือข่ายก็มีหรือเราจะเอาครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์เป็นกัลยาณมิตรเอาพระมหาไพบูลย์เป็นกัลยาณมิตรก็ได้ส่งจดหมายมาถามอย่างนี้พระอาจารย์ก็จะตอบให้เราฟังเทศมันก็ยังดีกว่าเราฟังเพลงหรือฟังลำฟังเพลงสู้ฟังเทศดีกว่า เรา

0: ได้
1: ใช่ค
0: ประ
1: ่ะ
0: โยชน์มากกว่าแล้วก็จะมีเรื่องปฏิบัติที่ลึกซึ้งขึ้นไปขึ้นไป
1: เจ้าค่ะ
0: สำหรับคฤหัสถ์เนี่ยที่เราจะเข้าใจว่ามันก็ต้องเอาปฏิบัติง่ายๆประเด็นคือถ้าเรามีการทรงสุตตะสั่งสมสุตตะมากๆเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเรามีอุปกรณ์มีเครื่องมือเยอะแต่พระพุทธเจ้าจะเปรียบเทียบเหมือนกับเครื่องมืออาวุธนะอาวุธของนักรบถ้านักรบเนี่ยเขามีทั้งปืนยิงระยะใกล้ปืนยิงระยะไกลทั้งมีดทั้งหอกทั้งดาบทั้งหนามทั้งโล่มีหลายๆอย่างเขาจะสามารถสู้รบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: เจ้าค่ะ
0: กว่านะกว่าคนที่มีแค่เครื่องมือเดียวคือเช่นมีดเล่มเดียวแล้วก็มีจันจันอันนี้คือเปรียบเทียบกับอะไรการทรงสุตตะสั่งสมสุตตะแต่ถ้าเรามีการฟังธรรมเดี๋ยวเราฟังวันนี้ฟังเรื่องอะไรโอ้เราได้ฟังเรื่องพ่อจงเจตแล้ววันก่อนนะเราได้ฟังเรื่องความเบาใจสี่ประการแล้ววันก่อนนั้นนะพละสี่อย่างแล้ววันก่อนนั้นนะสมถะวิปัสสนาถ้าเรามีเครื่องมือหลายอย่างคุณเดินใจเราจะสามารถเลือกอะไรมาใช้ในการที่จะทำจิตของเราให้สงบเนี่ยได้ดีกว่า
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าเรามี resource มีเครื่องมือเยอะไง
1: เจ้าค่ะ
0: ใช่ไหมตรงนี้แหละมันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญว่าคือจริงๆเราควรจะฟังธรรมปฏิบัติธรรมให้มันดีให้มันได้เยอะๆนะก็จะมีส่วนแต่นี่เราต้องบาลานซ์ในการที่ว่าถ้าคุณมาศึกษามากมันจะปริยัติเกินไปหรือเปล่าแล้วได้ปฏิบัติบ้างไหมอันนี้เราต้องบาลานซ์ได้
1: เจ้าค่ะ
0: เราก็จึงต้องมีอาจจะรูปแบบของการปฏิบัตินะสักอย่างใดอย่างหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่ว่านะว่าเราสามารถเข้าถึงการปฏิบัติได้เลยคือมันไม่จำเป็นว่าต้องผูกขาดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแต่ขอให้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วกันในรูปแบบใดๆก็สามารถนำไปปฏิบัติได้ในระดับใดๆอันนี้ก็จะเป็นผลดีต่อเราแน่นอนในระดับนั้นๆ
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่ามีจิตใจสงบแล้วก็มีความสุขความเจริญนะเจ้าค่ะแม้ว่าจะไม่ได้เข้าถึงพระธรรมคำสอนอย่างที่ว่าตามหลักที่ครูบาอาจารย์แนะนำมาอย่างน้อยก็ยังดีกว่าคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะเจ้าค่ะต่อไปนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะจะเป็นคำถามของท่านผู้ถามนี่ก็คิดว่าท่านอาจจะค่อนข้างวุ่นวายใจอยู่มั้งในสมัยนี้ที่ว่ามันเกิดสงครามนะเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์
1: เริ่มที่แบบว่ารัสเซียกับยูเครนอันนั้นยังไกลหน่อยแต่ตอนนี้พอมาถึงสงครามปัจจุบันเนี้ยเจ้าค่ะที่ยังไม่ได้จบลงก็คือสหรัฐอิสราเอลไปบุกอิหร่านแล้วก็มีการที่จะอิหร่านก็ตอบสนองไปอย่างประเทศใกล้เคียงที่มีฐานที่มั่นของหรือว่ามีเหมือนกับเป็นสนามบินบ้างอะไรบ้างต่างๆของสหรัฐอยู่ตรงแถบประเทศในตะวันออกกลางซึ่งอันนี้เนี่ยพอเกิดการปิดช่องแคบเฮอร์มูสซึ่งจะเป็นเส้นทางที่เป็นหลักในการที่จะขนส่งน้ำมันที่เป็นพลังงานสำคัญของโลกเนี่ย
0: อ
1: ันนี้มันเกิดความลำบากไปทั่วกระจายทั่วโลกเลยเจ้าค่ะมีผลทั้งเรื่องของราคาสินค้ารวมทั้งเรื่องของพลังงานดังนั้นผู้ถามท่านก็เลยถามมาบอกว่าอยากให้พระอาจารย์ช่วยเมตตาแนะนำนะเจ้าค่ะว่าในสถานการณ์ที่ไม่สงบสุขเนี่ยนะเจ้าค่ะอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยที่มีสงครามเนี่ยถามไปว่าในสมัยพุทธกาลนั้นนะเจ้าค่ะทางเหล่าพระอริยบุคคลต่างๆเนี่ยมีการปรับตัวกับสถานการณ์ที่ไม่สงบสุขในสมัยพระพุทธกาลในสมัยพุทธกาลบ้างหรือไม่เพราะในสมัยนู้นก็น่าจะมีสงครามเช่นกันเช่นลุงกับหลานสงครามไวยสารีกับพระเจ้าอาชาติศัตรูอะไรต่างๆแบบนี้
0: ใช่ใช
1: ่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เหมือนกันก็เลยอยากจะขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ว่าควรจะปรับตัวยังไงดีคือนำเอาความรู้ตรงนั้นนะเจ้าค่ะในสมัยพุทธกาลที่มีสงครามมีความข้าวยากหมากแพงเช่นกันเนี่ยมาปรับใช้ในชีวิตเราในปัจจุบันนี้เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: พระพุทธเจ้าท่านก็ให้เราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทมันคือเตือนไว้ก่อนแล้วว่าภัยเนี้ยเกิดขึ้นแน่นอนภ
1: ั
0: ยในอนาคตมี5ประการ2นัยยะที่ท่านเตือนเอาไว้1ใน5ประการนี่คือพูดถึงเรื่องโจรเนี่ยโจรมาได้ไงโจรเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของกระทวงม็อบหรือว่า แบบเขาก่อการร้ายกันอย่างเงี้ยนะคือลักษณะของโจร
1: เจ้าค่ะ
0: หรืออันที่สองคือข้าวยากหมากแพงทุพพิกภัยยังมีอื่นๆอย่างเช่นการที่สงแต่การหรือความเจ็บไข้ที่จะมาถึงในอนาคตอย่างนี้ไปด้วยเอาสองจุดที่เรากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้คือข้าวยากหมากแพงมาแน่นอนแต่พอราคาพลังงานสูงขึ้นปุ๊บปุ๋ยก็ขึ้นราคาปุ๋ยขึ้นราคาผลผลิตทางการเกษตรขึ้นราคาหมดแน่นอนผลผลิตทางการเกษตรขึ้นราคาหมดแล้วเราจะอยู่ยังไงเราจะกินยังไงอาหารทุกอย่างแพงขึ้นน้ำมันแพงขึ้นอย่าว่ามันแพงขึ้นแล้วมีให้เติมเปล่า
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะนั้นพอมีเหตุการณ์ที่ขาดแคลนมันจะมีการประท้วงมันจะมีเขาเรียกว่าม็อบไงมันจะมีม็อบเอาแค่ว่าทุกวันนี้ม็อบยังแค่คอนเทนอยู่ในโซเชียลนะคุณใจม
1: ัน
0: ยังไม่ออกมาเดินถนนแต่ถ้าเมื่อไหร่มันคอนเทนไม่ได้หมายความว่ามันบีบคั้นมากอยู่ในโซเชียลมันระบายไม่พอต้องมาเดินถนน
1: เลยเจ้าค่ะลงถนน
0: ลงถนนแล้วมันก็ต้องมีจุดที่มันมีมากกว่าคือบางจุดมันจะมีมากกว่าไอ้จุดที่มันไม่มีอย่างเช่นแบบพวกที่เขาแบบกักตุนกันนะอ่ะว่างตรงๆ
1: เจ้าค่ะ
0: พวกกักตุนมันก็กักตุนอ่ะไอ้พวกที่ไม่พอใจมันก็จะไปขโมยเข้าใจป่ะ
1: มันจะมี
0: ซึ่งพระพุทธเจ้าเตือนไปแล้วพวกนี้คือโจรภัยมีแน่นอนไม่ว่าจะข้าวยากหมากแพงหรือโจรภัยนี่เป็นภัยในอนาคต2ใน5ประการที่เตือนเอาไว้ถ้ามาถึงปุ๊บสถานการณ์จะเป็นยังไงแต่ท่านบอกว่าที่ไหนมีความปลอดภัยที่ไหนมีอาหารสองจุดนะอาหารและความปลอดภัยอาหารและความปลอดภัยคนก็จะแห่กันไปในที่นั้น
1: ค
0: นก็จะแห่กันไปในที่นั้นคำว่าแห่หมายถึงว่าก็จะมีการเดินทาง
1: แห่ไปอยู่อาศัยถูกไหม
0: ใช
1: ่
0: ใช่
1: ไปอาศัยแถวน
0: ั้
1: น
0: เช่นสมมติว่ากรุงเทพอยู่ไม่ได้แล้วก็จะต้องย้ายไปต่างจังหวัดไม่รู้ว่าตรงไหนเดี๋ยวที่มันจะปลอดภัยที่มันจะมีอาหารคำว่าอาหารนี่หมายว่าต้องมีการเพาะปลูกอะ
1: เจ้าค่ะ
0: พอไปถึงตรงนั้นปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นการอยู่คลุกคลีปะปนกันก็จะเกิดขึ้นท่านบอก
1: เจ้าค่ะ
0: ต่อมาอีกพอมีการอยู่คลุกคลีปะปนกันเกิดขึ้นแล้วการจะทำในใจซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะทำได้ยาก
1: ใช่เจ้าค่ะพอพุ่นวาอยู
0: ่
1: พุ่นวาอยู
0: ่ทำไมถึงมีการอยู่คลุกคลีปะปนกันแล้วมันจะทำได้ยากก็มันวุ่นวายที่คุณจะใจว่าคำว่าวุ่นวายเนี่ยหมายความว่ามันต้องมีเรื่องแน่นอนเอาอย่างสมมติอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยนะมีระบบจัดการเพื่อนบ้านแล้วเดี๋ยวมีปัญหาจะจอดรถจะไม่รู้สิจีปาถะ
1: เจ้าค่ะ
0: เนาะมันจะวุ่นวายเดี๋ยวต้องอยู่คลุกคลีปะปนกันจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีระบบในการที่จะต้องอยู่ด้วยกันถ้าไม่มีระบบก็จะมีปัญหาในขณะว่าพระเนี่ยนะคิดว่าจะแบบว่ามีปัญหาน่าจะน้อยที่สุดแล้วนะแต่ก็ยังมีปัญหาในความที่ว่าก็ต้องอยู่ด้วยกันน่ะก็ต้องมีศีลน่ะถ้าศีลไม่เสมอกันอยู่กันก็ไม่ได้อ่ะศีลก็ยังตีความอยู่ได้ไม่เท่ากันด้วยซ้ำอย่างนี
1: ้
0: ก็ยังมีปัญหาก็ต้องมีวิธีระงับอธิกรณ์งั้นเราจะอยู่ยังไงเราก็ต้องมีเรื่องเพราะฉะนั้นจะทำยังไงท่านจึงบอกไว้ก่อนไงเตือนไว้ก่อนถ้าเราไปถึงตอนนั้นแล้วเราเพิ่งจะมาค่อยทำความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าม
1: ันช้าไป
0: เราจะชื่อว่าเป็นผู้ที่ร้อนใจในภายหลังนั่นมา
1: เจ้าค่ะ
0: ท่านจึงเตือนไว้ตอนนี้ว่าอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยเพราะฉะนั้นอย่าเลยเราถ้าจะไม่ให้ร้อนใจในภายหลังตอนนู้นโอ้ฉันต้องเดินตามไปที่อานางง่ายแล้วก็ต้องมีตรงนั้นตรงนี้โอ้ยงั้นคุณต้องทำอะไรตอนนี้ต้องร้อนใจตอนนี้ก่อนเพื่อที่ตอนนู้นเราจะไม่ร้อนใจอะไรคุณจึงถามอะไรเป็นสิ่งที่เราต้องทำให้ถึงทำให้บรรลุทำให้แจ้งที่ถ้าเมื่อโจรภัยเกิดขึ้นแล้วที่ถ้าเมื่อทุพพิกภัยอาหารหายากเกิดขึ้นแล้วเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกได้เป็นผู้ที่ผาสุกได้ซึ่งนะคุณจะใจนะปีนี้ทั้งปีเลยนะอาจารย์นะก็จะพูดแต่เรื่อง
1: เนี้ย
0: จะพูดบนแต่เรื่องนี้
1: เจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวไม่ว่าจะช่วงใต้ร่มโพธิบทช่วงจิตตวิเวกคุยกับคุณทรงพลคุยกับคุณเตือนใจ ก็จะพูดแต่เรื่องวนตรงนี้ต้องเตือน
1: เจ้าค่ะ
0: ว่าสงครามมันไม่จบง่ายนะคุณตั้งใจมันไม่จบง่ายแล้วก็เรื่องอะไรต่างๆมันจะมี impact ต่อกันมามากไม่ว่าจะอาหารเศรษฐกิจอย่างเรื่องความปลอดภัยความมั่นคงอะไรต่างๆอีกแล้วก็ในกระบวนการนี้มันก็จะมีพวกที่ฉวยโอกาสกระบวนการนี้ก็จะมีคนที่ช่วยเหลือกันเราจะทำอะไรเพื่อที่ให้เราอยู่ผาสุกได้ตอนนี
1: ้
0: เพื่อที่เหตุการณ์มันหนักขึ้นไปข้างหน้าแล้วเราจะไม่เดือดร้อนใจในภายหลัง
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ซึ่งแนวที่ท่านให้ไว้เนี่ยก็จะมีอย่างเช่นเรื่องเบาใจ4ประการ
1: มีอะไรบ้างเจ้าคะ
0: ก็คือการที่เรามานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ศีลบางทีพระอาจารย์ก็จะเอาเรื่องนี้มาทำเป็นหัวข้อในการภาวนาช่วงของจิตวิเวกเป็นยังไงอ่ะหรือเราก็จะมีพละ4ประการพละ4ประการมีอะไรบ้าง1ใน4ประการนั้นคือสังขารวัตถุ4โอ้เราต้องมีกัลยาณมิตรบางทีก็เอามาพูดในช่วงของใต้ร่มโพธิโพธิ์อย่างนี้บางทีก็จะเอามาพูดในช่วงของนิทานบรรณาอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างที่ให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ฟังแล้วเรายังมีที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางใจให้เราอยู่ผาสุกในปัจจุบันประเด็นคือในสถานการณ์โลกที่ไม่ผาสุกในสถานการณ์โลกที่มันมีความเบียดเบียนกันวุ่นวายกันไม่สงบจิตใจเรายิ่งต้องการความสงบยิ่งต้องไม่เบียดเบียนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: เนี่ยเพื่อที่เราจะอยู่ได้สงบอยู่ได้ผาสุกแต่ว่าปัญหายังไม่ได้แก้นะปัญหาเรื่องแบบอาหารหายากก็ยังมีหายากอยู่นั่นแหละแต่อย่างน้อยเราถูกลูกศรแทงดอกเดียวไงเราถูกลูกศรแทงดอกเดียวเราก็จะไม่ได้ถูกแทงหลายๆดอกแล้วเราก็จะสมมติว่าเราตายจริงๆนะเกิดแบบโอ้ไม่มีอาหารกินเลยตายหรือว่าโอ้มีการปล้นขโมยเกิดขึ้นตายเราไปสวรรค์นะคุณใหญ
1: ่
0: เราไม่ต้องมาทนทุกข์อยู่ในโลกนี้แล้วฉันไปก่อนฉันไปดีแล้วการตายของเราก็จะไม่เสียเปล่าเพราะเราได้ทำสิ่งที่ควรทำไว้แล้วเป็นผู้ดีชื่อว่าไม่ร้อนใจในภายหลังเลยนั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวบ่าย
1: สาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นแง่คิดที่ดีมากเลยนะเจ้าค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้หวังใจว่าท่านผู้ฟังทางบ้านก็คงจะจับความที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนที่แนะมาได้เพราะเราทุกคนก็กำลังอยู่ในยุคที่ว่ารู้สึกจะหวาดเสียวอยู่ว่าสงครามโลกครั้งที่3จะเกิดขึ้นไหมเนาะแล้วเราจะกระทบอย่างไรบ้างต่อไปนะเจ้าคะโยมขอเสริมตรงนี้นิดได้ไหมเจ้าคะพระอาจารย
0: ์
1: อยากให้พระอาจารย์ได้สอดแทรกเรื่องของการที่ว่าพอเรากำลังอยู่ในหมายถึงว่าประเทศชาติทุกประเทศเรียกว่าทั่วโลกขณะนี้เจ้าคะมีปัญร้วนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของราคาข้าวของแพงถูกไหมเจ้าคะรวมทั้งเรื่องของพลังงานด้วยแบบว่านอกจากจะแพงขึ้นแล้วก็ยังอย่างที่พระอาจารย์ว่ามันจะมีให้ใช้ไหมพลังงานที่เราใช้ในเครื่องยนต์อะไรต่างๆเนี่ยนะเจ้าคะโยมอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยเมตตาชี้แนะอีกนิดนึงว่ายิ่งเราทุกข์แบบนี้พี่น้องประชาชนในชาติเนี่ยก็จะต้องยิ่งมีความเมตตาต่อกันถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์
1: มีความเมตตาต่อกันมีความเรียกว่าเมตตากรุณามุทิตากันแหละรวมทั้งอุเบกขาด้วยถ้าเราอยู่ในกลุ่มที่ว่าไม่ไหวจริงๆเพราะตอนนี้มันก็มีเรื่องของการที่จะมาด่าว่าแบบว่ากันเยอะเจ้าค่ะพระอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลเนี่ยโดนกระหน่ำหมดทั้งที่มันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันเป็นเรื่องที่เรียกว่าเดือดร้อนกันไปทั้ง
0: โลก
1: เพราะมหาอำนาจที่เขาอยากจะทำตามใจเขานี่แหละเราไม่ต้องไปพูดถึงว่าเป็นใครแต่รู้ดีกันอยู่แล้วเนี่ยเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์เน้นย้ำตรงนี้นิดนึงว่าเราควรจะมีความเริ่มเมตตากันตั้งแต่ในครอบครัวสังคมเราในที่ทำงานหรืออะไรเนี่ยเจ้าค่ะมันจะช่วยขึ้นเยอะใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ก็ถ้าเรามีกัลยาณมิตรคุณใจอันนี้ช่วยกันได้ดีแต่ว่าเราจะให้ทุกคนเขาจะแบ่งปันกันคือคนมันมีกิเลสก็ใช่ไหมแต่ถ้าสมมติทุกคนไม่มีกิเลสเราช่วยเหลือกันโอเคมันไม่มีปัญหานะคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: คือเราเริ่มมาตั้งแต่ว่าสงครามนี้จะไม่เกิดแน่นอนถ้าทุกคนรักษาศีล5ถูกป่ะ ก็ทหารเขาไม่ไปฆ่าใครเขากดปุ่มยิงไม่ได้เพราะว่าเขาฆ่าสัตว์ไม่ได้ผมว่าไม่ต้องพูดถึงรบกันหรอกแค่ว่าเขียงหมูในตลาดก็ไม่มีแล้วเพราะว่าเขาก็จะไม่ฆ่ากันอย่างเงี้ยแต่สมัยนี้มันไม่เป็นมันเป็นสมัยที่มนุษย์เนี่ยมีกิเลสมามากแล้วแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะมาทวนกระแสได้บ้างในยุคนี
1: ้
0: ที่คนมีอายุ100ปีเพราะฉะนั้นคำสอนที่อย่างรายการธรรมารับรู้เนี่ยเป็นรายการดีๆนี่นะเรามาพูดกันทุกวันเนี่ยคนฟังมันเท่าไหร่ก่อนก็จะฟังก็จะมีคนที่ฟังได้บ้างคนที่เขาไม่ฟังเขาก็มีและที่ฟังแล้วเขาจะเก็ทไหมก็คงจะมีบ้างแต่ที่ไม่เก็ทก็คงจะมีใช่ป่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมันเราก็ได้บ้างแต่จะให้ทุกคนเนี่ยบอกทุกคนมีเมตตากันเพียงแล้วทุกคนมีเมตตากันหมดเลยเหรอโอ้ย
1: ก็เป็นไปไม่ได้ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ในสมัยพุทธกาลนี่เขายังห้ำหันกันเต็มที่เลยนึกพระพุทธเจ้านั่งอยู่เลยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: นั่งอยู่เลยเนี่ยยังแบบไม่เห็นหัวท่านเลยแล้วก็ไปห้ำหันกันเลยเนี่ยโ
1: อ
0: ้นั่นท่านยังอยู่เลยนะโอ้แล้วเราแบบมานั่งพูดหลังไมโครโฟนเนี่ยก็คงได้พอได้บ้างคุณใจเข้าใจไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคำถามก็คือเฮ้ยในเมื่อเขาแบบห้ามหันกันแล้วอ่ะเราจะอยู่ยังไงเราจะต้องเอาตัวรอดยังไงนี่แหละคือช่องทางที่เราคุยกันที่เพิ่งเมื่อวานนี้เองมาคุณใจเราพูดถึงในช่วงของขุดเป็นในพระไตรปิฎกนะที่พูดถึงช่องว่างในที่คับแคบจำได้ไหมเมื่อวานนี้เอง
1: เจ้าค่ะพูดกัน
0: ใช่ว่าความคับแคบหมายถึงการบีบคั้นตอนนี้มันบีบคั้นมาแล้วเขาไปบีบกันตรงช่องแคบๆหรือที่ช่องแคบเฮอร์มุสมันจะไม่ใช่บีบแค่ตรงช่องแคบเฮอร์มุสนะมันจะมาบีบที่ช่องแคบมาลากาด้วยแล้วก็จะไปบีบที่ช่องแคบตรงเรดซีด้วยแล้วก็จะไปตรงปานามาด้วยว่ามันบีบหมดเลยตรงที่เขาจะบีบเข้ามานี่บีบคั้นเข้ามามันมีช่องทางอยู่ที่จะไปได้โอกาสที่จะไปได้นะก็สมาธินั่นเองที่พูดถึงในเมื่อวานนี้นะจะทำยังไงให้สมาธิเกิดขึ้นก็ต้องมีสตินั่นเองสติสมาธินั่นแหละจะเป็นตัวที่เราจะกำหนดว่าเราต้องมีเราต้องอยู่ได้เราต้องปรับตัวให้ได้หรือธรรมะอันหนึ่งที่จะชัดเจนเลยก็เรื่องพละ4ประการพระอาจารย์อธิบายไว้ละเอียดแล้วในช่วงของใต้ร่มโพธิบทเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือพูดถึงแบบพูดอยู่60นาทีอ่ะคุณใจเพราะนั้นรายละเอียดมันเยอะเลยอยากจะให้ท่านฟังเนี่ยไปฟังเราว่าในแค่4ข้อเนี้ยทำไมเราถึงควรจะต้องมีกัลยาณมิตรเป็นการสงเคราะห์ผู้อื่นเครื่องแบบคำว่าสงเคราะห์นี่ไม่ใช่ว่าต้องช่วยเหลือกันอย่างนั้นก็ส่วนหนึ่งเนาะแต่มันเป็นการยึดเหนี่ยวน้ำใจประสานหมู่คนเขาด้วยกันที่จะเหมือนกัน
1: แล้
0: วคนเดียวพังแน่นอนคือคำว่าพังนี่คือหมายว่าเราก็ตัดช่องนั้นแต่พอตัวเราก็อาจจะตายเร็วหน่อยแล้วก็ไปสวรรค์อย่างเงี้ยนะแต่ถ้าอยู่กันได้หลายๆคนมันก็ช่วยเหลือกันได้ก็อาจจะอยู่ได้นานหน่อยก็จะประมาณนี้แล้วก็ต้องมีปัญญาพละมีวิริยะพละมีอนัมชาพละคือการงานไม่มีโทษแล้วเราก็จะมีความอยู่ผาสุกไม่กลัวภัยเนื่องด้วยการเลี้ยงชีพและภัยที่เกิดจากการเลี้ยงชีพเนี่ยเราจะไม่กลัวเราก็จะอยู่ได้แบบสบายๆนะไม่มีน้ำมันแล้วทำไงอ่ะก็เดินเอาสิ
1: เดินไปขี่จักรยาน
0: ก็ขี่จักรยานไปจะยากอะไรไม่มีไฟแล้วทำไงเปิดไฟไม่ติดก็จุดเทียนเอาดิก็เมื่อก่อนเขาก็ไม่เห็นมีเลยน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังอยู่กันได้ใช่ป่ะโอ้ยไม่ได้นั่นนี่ที่โวยวายบ่นว่าขี้บ่นเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะว่าจิตใจไม่เป็นสมาธิมีความอยู่ไม่ผาสุกไงถึงได้บ่นไม่แต่ถ้าคุณมีความอยู่ผาสุกคุณจะอดทนนะมีความยืดหยุ่นเตรียมพร้อมรวดเร็วกล้าหาญรอบคอบไม่ประมาทใส่ใจกันเลยในมิตรจะมีความสุขในภายในนี่คนที่เขาจะมีจิตสงบอยู่ในภายในเนี่ยก็จะมีคุณธรรมเหล่านี
1: ้
0: มันก็จะเป็นคนละอย่างไงเขาจะอยู่ในโลกได้อย่างผาสุกแม้ต้องจุดเทียนเอาแม
1: ้
0: ก็ต้องเดินเอาก็อยู่ผาสุกได้เอาอย่างแค่ว่าคนที่เขาจะทุกข์อ่ะคุณใจคุณมีโทรศัพท์มือถือใช้เครื่องละเอาสมมติ50,000นะแต่ว่าแม้ Wi-Fi มันช้าไม่พอใจ
1: อารมณ์เสีย
0: ทำไมเป็นอย่างนั้นใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เหน็ดช้าในการโอ้ทำไมอยู่ไม่ผาสุกอ่ะตอนนั้นที่มีเงินทองมันก็จึงความผาสุกมันอยู่ที่ใจเราไง
1: เจ้าค่ะ
0: มันไม่ได้อยู่ที่ว่าอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ข้างนอกเราจะเข้าถึงจุดนี้ได้ไงได้สิด้วยเครื่องเบาใจ4อย่างด้วยพละ4อย่างด้วยอะไรหลายๆอย่างสติสมาธิเหล่านี้ได้หมดที่เมื่อถ้าเรามีแล้วเราจะอยู่ผาสุกได้นั่นเองเ
1: จ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะก็คิดว่าให้ท่านผู้ฟังย้อนไปฟังที่พระอาจารย์ได้สักการะหรือว่าเทศมาในคราวก่อนนะคะก็จะได้รับความกระจ่างยิ่งขึ้นค่ะเวลายังเหลืออยู่ประมาณสัก 3-4 นาทีนะเจ้าค่ะอาจจะได้อีกคำถามหนึ่งโยมว่าก็คือคำถามของคุณนิจาที่ถามมาว่านั่งสมาธิแบบมิจฉาเนี่ยคืออย่างไรเจ้าค่ะโยมก็เพิ่งเคยได้ยินนะเจ้าค่ะคำว่านั่งสมาธิแบบมิจฉาเนี่ย
0: มัน
1: คืออะไรเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์มันมีตรงนี้ไงคุณเดินใจมิจฉาสมาธิไงมีอยู่นะ
1: อ้าวเหรอเจ้าค่ะมันเป็นยังไงเจ้าค่ะสัมมารู้แน่ๆ
0: สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะใช่ไหมมีมิจฉาทิฏฐิมีมิจฉาสังกัปปะ
1: ม
0: ีสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็มีมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมีคู่กันเลยมิจฉากับสัมมาก็คือคู่กันเลย
1: คู่
0: กันแต่ว่าเราอย่าไปเอาคู่ตรงที่มันเป็นมิจฉาไงแต่มิจฉานี่คือหมายความว่ากิเลสมันเพิ่มเป็นสมาธิเราคิดว่าสมาธิดีใช่ไหม
1: ดี
0: แต่ถ้าคุณตั้งไว้ด้วยมิจฉาทิฏฐิสมาธินั้นไม่ดีเพราะมันจะเป็นมิจฉาสมาธิเช่นอะไร
1: เจ้าค่ะ
0: เอาเช่นคนที่เขาจะวางแผนปล้นธนาคารหรือฉกกระเป๋าก็เหลือล้วงกระเป๋าแต่ล้วงกระเป๋าเนี่ยโอ้โหต้องใช้สมาธิสูงนะจ
1: ัง
0: หวะต้องดีมือต้องเบาหน้าต้องนิ่งสมาธิทั้งนั้นเลยนะคุณเดินใจเข้าใจปะแต่เป็นสมาธิที่ขโมยของเขาไงเป็นมิจฉาสมาธิไม่ดีเพราะฉะนั้นสมาธิต้องเป็นสัมมาสมาธิแต่มิจฉาสมาธิก็มีสัมมาสมาธิก็มีหรือเราจะพูดถึงจะตีความนี้ได้ไหมเช่นถ้าบอกว่าเราบอกว่าสมาธิล้วนๆหรือไม่ได้มีปัญญาอยู่ด้วยเนี่ยอันนี้อาจจะเข้าข่ายมิจฉาสมาธิไหมแต่พูดอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะแต่จะเข้าข่ายไหมแต่ฟังหรอกอาจจะไตร่ตรองใคร่ครวญดู
1: uh-huh.
0: เพราะว่าจะมีคนที่พูดถึงว่าสมาธิหัวตออย่างนี้นะแบบว่านั่งนิ่งๆไม่ได้เห็นความไม่เที่ยงใดๆเลยอย่างเงี้ยคือจะไปว่าสมาธิอย่างนั้นมันก็ไม่ดีไง
1: เพรา
0: ะสมาธิจริงๆอ่ะมันดีอยู่นะแต่ว่าต้องประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิไงสัมมาทิฏฐิคือส่วนที่เป็นปัญญาสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาวายามะสัมมาสติเนี่ยแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่จิตที่เป็นหนึ่งอยู่นั้นน่ะมรรคทั้ง7อย่างเนี่ยแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่เนี่ยจิตที่เป็นหนึ่งนั้นเนี่ยเรียกว่าสัมมาสมาธิเพราะในสัมมาสมาธิต้องมีสัมมาทิฏฐิด้วยถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิสมาธินั้นก็จะไม่ใช่สัมมาสมาธิไง
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะมันเป็นองค์นำหน้าก็จะมาเป็นองค์นำหน้าอย่างเช่นยังไงว่าไม่มีสัมมาทิฏฐิก็อย่างเช่นที่ว่าไปว่าขโมยของอย่างนี้เป็นต้นนะ
1: เจ้าค่ะ
0: หรือการที่จะทำสมาธิเพื่อพูดงี้ได้ไหมเช่นจะต้องเป็นเทพชั้นใดชั้นหนึ่งนั่นก็จะว่าก็ยังยึดติดในความเป็นเทพนั้นนะว่านี่คือเป็นสังโยชน์อยู่ก็ยังมีส่วนที่เป็นมิจฉาอยู่ด้วยเดี๋ยวก็ทำให้สมาธินั่นแหละครับจะมีส่วนของมิจฉาสมาธิอยู่ได
1: ้เจ้าค่ะ
0: หรือมารอย่างนี้เป็นต้นมารที่เป็นเทวบุตรมารแล้วก็เป็นเทวดานะคุณดูใจเป็นเทวดา
1: แต่เป็นมาร
0: โอเคป่ะเพราะนั้นมีมิจฉาสมาธิแน่นอนพวกเทวดาพวกนี้ทำให้เขาจึงจะไม่เห็นทางของคนที่มีสัมมาสมาธินะนี่เป็นตัวอย่างที่ให้เห็นเป็นแนวๆไว้ก่อนเนาะว่าอ๋อมิจฉาคู่กับสัมมาและสติก็ด้วยนะมิจฉาสติกับสัมมาสติก็มีแล้วก็ทุกอย่างที่ว่าไป8อย่างนี่สัมมาหมายถึงกิเลสลดมิจฉาหมายถึงกิเลสเพิ่มให้เรามีสัมมาอย่ามีมิจฉานั่นเองเจ้า
1: ค่ะสาธุเจ้าค่ะที่พระอาจารย์สักกชาหรือว่าชี้แจงมาเนี่ยโยมเข้าใจนะเจ้าคะอย่างเช่นแบบว่าคนที่จะไปขโมยของแบบฉกกระเป๋าเข้าอะไรเงี้ยมีสมาธิอันนี้โยมเข้าใจแต่พอดีท่านผู้ถามว่า นั่งสมาธิแบบมิจฉาแล้วค่ะตรงนี้โยมก็เลยงงว่าเอ๊ะมีด้วยเหรอนั่งสมาธิแบบมิจฉาก็เลยงงนิดนึงตรงนี้จ้ะค
0: ่
1: ะ
0: ก็ลักษณะนี้แหละที่จะคิดแผนอะไรที่มันไม่ดีจะคิดไปในเรื่องของกามอย่างเงี้ยนะคิดบางทีเรานั่งสมาธิ1ชั่วโมงเนี่ยคิดฟุ้งไปเรื่องนี้แหละฉันจะวางแผนอย่างนี้ฉันจะทำธุรกิจอย่างนี้แล้วไอเดียก็ดีด้วยนะเนี่ยแต่คุณไม่เห็นความไม่เที่ยงไม่ได้มีส่วนของสมาธิติอยู่มันก็จะไม่ใช่สัมมาสมาธิก็จะเป็นมิจฉาสมาธิ
1: เจ้าค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะท่านผู้ฟังคะน่าเสียดายไม่ได้ที่ว่าเวลาในรายการธรรมรัปรุณในเช้าวันนี้หมดลงแล้วจริงๆค่ะก็เลยคงจะลากันด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาด้วยเวลาเพียงแค่นี้ค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจริญพรเจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับเจ้าหน้าที่เปิดการจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันหลังเคลื่อนย้ายซากรถประจำทางออกจากจุดเกิดเหตุได้แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะ
2: จะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกลั่นกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจะภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ thamanawa.net
6: รู้ไหมว่าโรคพิษสุนัขบ้าติดต่อสู่คนได้และหากแสดงอาการแล้วไม่มีโอกาสรอด
7: ถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนหรือแม้แต่เลียบาดแผลอย่ารอช้ารีบล้างแผลด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดแล้วไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับวัคซีนป้องกัน
6: จำไว้วัคซีนช่วยชีวิตได้โรคพิษสุนัขบ้าป้องกันได้ถ้ารู้ทันและไม่ประมาท
7: อย่าชะล่าใจ
6: ถูกกัดถูกข่วนถูกเลียบาดแผลรีบฉีดวัคซีนทันที
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายซากรถประจำทางสาย206ออกจากจุดที่เกิดเหตุรถไฟชนบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันถนนอโศกดินแดงแล้วพร้อมเปิดการจราจรตามปกติ
8: สำนักงานเขตราชเทวีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายซากรถประจำทางสาย206บางนาบางเขนออกจากจุดที่เกิดเหตุรถไฟชนบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันถนนอโศกดินแดงแล้วพร้อมเปิดการจราจร1ช่องทางจากถนนพระราม9ไปยังแยกอโศกและเคลียร์พื้นที่เพื่อเปิดการจราจรฝั่งที่เหลือนอกจากนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยยังส่งหัวจักรคันใหม่เข้ามายังจุดเกิดเหตุเพื่อทำการตั้งขบวนและลากจูงตู้สินค้าคอนเทนเนอร์รวมถึงหัวรถไฟคันที่ประสบอุบัติเหตุออกจากบริเวณทางตัดเพื่อนำไปตัดจอดและรอการตรวจสอบความเสียหายอย่างละเอียดที่โรงซ่อมรถโดยสารโรงงานมักกะสันหลังจากเคลื่อนย้ายยานพาหนะหลักที่กีดขวางเส้นทางออกไปได้แล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยและฝ่ายโยธาได้เร่งเข้ามาทำความสะอาดพื้นผิวจราจรโดยการเก็บกวาดเศษปูนแผ่นปูนและชิ้นส่วนอะไหล่รถที่ตกกระจายอยู่เต็มพื้นถนนพร้อมทั้งใช้น้ำยาเร่งขจัดคราบน้ำมันเครื่องและน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนแก่ผู้ใช้ทางพร้อมเปิดการจราจรให้ประชาชนได้กลับมาสัญจรตามปกติมาริชโยรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเตรียมเสนอบอร์ดประกันสังคมลดเงินสมทบประกันสังคมรับวิกฤตพลังงานและเงินเฟ้อเพื่อบรรเทาภาระแรงงานและนายจ้างในภาวะวิกฤต
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเตรียมเสนอคณะกรรมการประกันสังคมพิจารณามาตรการลดเงินสมทบหลังรัฐบาลประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อปี2569นี้อาจสูงถึง 5% จากวิกฤตพลังงานที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นโดยขณะนี้ได้ข้อสรุปเบื้องต้นแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เนื่องจากต้องรอการพิจารณาของบอร์ดประกันสังคมนายจุลพันธ์กล่าวอีกว่า ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายช่วยลดภาระค่าครองชีพแรงงานและช่วยพยุงสถานประกอบกิจการไม่ให้กระทบต่อการจ้างงานพร้อมยอมรับว่าการลดเงินสมทบอาจส่งผลต่อเงินบำนาญในอนาคตแต่เห็นว่าการช่วยเหลือระยะสั้นในช่วงวิกฤตเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะแรงงานระดับล่างได้รับผลกระทบโดยตรงและเงินเพียงเดือนละ 5-600 บาทถือว่ามีความหมายมากทั้งนี้กระทรวงแรงงานยังเตรียมพิจารณามาตรการระยะกลางและระยะยาวเพิ่มเติมหากสถานการณ์เศรษฐกิจและพลังงานยืดเยื้อโดยอาจใช้กลไกด้านการจ้างงานและมาตรการช่วยเหลือต่างๆเพื่อประคับประคองทั้งลูกจ้างและนายจ้างไม่ให้ได้รับผลกระทบรุนแรงนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นขยายหลักสูตรโคเซนสู่มหาวิทยาลัยไทยผลิตบุคลากรเทคโนโลยีขั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
10: ร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจใหม่ของรัฐบาลว่าล่าสุดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้ยกระดับความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นผลักดันขยายหลักสูตรโคเซนซึ่งเป็นโมเดลการศึกษาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกมุ่งผลิตบุคลากรสายเทคนิคระดับสูงที่ปฏิบัติงานได้จริงตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยขยายหลักสูตรในระยะที่2เข้าสู่สถาบันอุดมศึกษาของไทยเพิ่มเติมอีก 1-2 แห่งพร้อมทั้งผลักดันการรับรองหลักสูตรให้เทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่นเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงทั้งด้านอวกาศเซมิคอนดักเตอร์และซินโครตรอนต่อยอดสู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่รวมถึงมิติด้านเทคโนโลยีอวกาศการใช้ดาวเทียมและระบบ IoT เพื่อเตือนภัยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: เด็ดสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟล์ดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
6: บุคคลแล้วบุคคลเก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
7: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
6: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
7: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
6: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
7: โอเคร
8: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: ครบทุกข่าวสารชัดทุกประเด็นข่าวรอบเชียงใหม่ติดตามรับฟังได้ในรายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์โดยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกา
10: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์ค่ะเราจะเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่กันเลยทีเดียวค่ะ6นาฬิกา10นาทีโดยประมาณถึง7นาฬิกาทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ของกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งทีมข่าวสวทเชียงใหม่ก็จะนำเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานำมาสรุปเล่าให้ฟังกัน ค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยดิฉันพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่มาพร้อมกับข่าวสารหลากหลายประเด็นที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งเราจะไปเริ่มต้นกันกับเรื่องของการแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักในช่วง14-18 พฤษภาคม 2569อีกหนึ่งงานที่เริ่มแล้วสำหรับงานใส่ขันดอกเชียงใหม่13-19 พฤษภาคม 2569ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะทางด้านของทีมผู้เชี่ยวชาญจากโคลอมเบียค่ะร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก้ปัญหาเรื่องของ PM 2.5 มีเรื่องของภัยแล้งนะคะแล้วก็เรื่องของน้ำหลากมาฝากกันด้วยเรื่องของยาเสพติดค่ะคุณผู้ฟังเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยมีมาฝากกันด้วยสำหรับในช่วงของสุดสัปดาห์นี้และข่าวอื่นๆที่น่าสนใจช่วงนี้เราจะไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังรายของข่าวในรายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์ไปพร้อมๆกันค่ะ
11: แกลองปะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่าหยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
12: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
11: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
13: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
14: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์กลับเข้ามากันในช่วงนี้เราจะมาติดตามรายละเอียดของข่าวในรายการไปพร้อมๆกันเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาไปเริ่มกันเลยค่ะเราจะไปเริ่มกันที่จังหวัดเชียงใหม่เตือนนะคะเรื่องของการรับมือฝนหนัก14-18 พฤษภาคม 2569เสี่ยงเรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันมีการแจ้งสั่งทุกอำเภอเฝ้าระวัง24 ชั่วโมงเราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ค่ะ
15: จังหวัดเชียงใหม่ออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่14-18 พฤษภาคม 2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงจังหวัดเชียงใหม่จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีความเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ด้านนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กำชับให้อำเภอเทศบาลและหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยเช่นพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกและลำธารหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องให้เร่งแจ้งเตือนประชาชนพร้อมปิดกั้นพื้นที่เสี่ยงอันตรายทันทีนอกจากนี้ยังให้ทุกหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทุกช่องทางทั้งเสียงตามสายหอกระจายข่าววิทยุท้องถิ่นและสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์ล่วงหน้ารวมถึงจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นให้พร้อมรองรับผู้ประสบภัยทั้งนี้หากประชาชนพบเหตุหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประสานความร่วมมือช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
10: อีกหนึ่งข่าวสารค่ะกับคุณคมสันคำวงเราจะไปต่อกันที่งานใส่ขันดอกจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนหามาประดิษฐานณวัดเจดีหลวงวรวิหารในงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีนประจำปี2569เริ่มกันแล้วค่ะเข้าอินทขีนเดือน8ออกเดือน9เราไปตามรายละเอียดกันค่ะ
15: ที่วัดช่างแต้มอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระพุทธคันธราชหรือพระเจ้าฝนแสนหาพร้อมเครื่องสักการะขึ้นประดิษฐานณรถบุษบกเคลื่อนขบวนออกจากวัดช่างแต้มด้วยริ้วขบวนแบบล้านนาอย่างยิ่งใหญ่เพื่อมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวณวัดเจดีย์หลวงวรวิหารซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีนประจำปี2569โดยมีนายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีซึ่งในแต่ละปีจะมีการอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนหาออกจากวัดช่างแต้มให้ศรัทธาสาธุชนได้สักการะกราบไหว้ภายนอกวัดเพียง2ครั้งเท่านั้นคือในการแห่ขบวนส่งน้ำพระในงานปาเวณีปีใหม่เมืองเชียงใหม่หรืองานสงกรานต์ของจังหวัดเชียงใหม่และอีกครั้งคืองานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีนที่กำลังเริ่มขึ้นวันนี้เป็นวันแรกโดยทุกปีจังหวัดเชียงใหม่จะมีพิธีสักการะบูชาเสาอินทขีนหรือเสาหลักเมืองเชียงใหม่เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลให้แก่ชาวเมืองรวมทั้งผู้ที่ทำการเกษตรที่ต้องการให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลจึงได้อัญเชิญพระเจ้าฝนแสนหาอันเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ที่ผู้คนในเชียงใหม่เชื่อถือว่าสามารถดลบันดาลให้ฝนตกมาเป็นประธานในขบวนแห่รอบเมืองให้ประชาชนได้ส่งน้ำบูชาเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและเมื่อสิ้นสุดงานประเพณีใส่ขันดอกก็จะอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนหากลับมายังวัดช่างแต้มดังเดิมโดยพุทธศาสนิกชนสามารถร่วมทำบุญประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีนประจำปี2569ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่19พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง24นาฬิกาณวัดเจดีย์หลวงวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่
10: มาต่อกันที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะคุณผู้ฟังลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของเราค่ะมาติดตามเรื่องของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระยะ5ปีมุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านสู่การเรียนรู้สมัยใหม่ซึ่งทางด้านของนายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะลงพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามในเรื่องของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระยะ5ปีภายใต้หลักการปลอดภัยโอกาสเท่าเทียมทันสมัยและยั่งยืนมุ่งเป้าสู่การเป็นพื้นที่การเรียนรู้ตลอดชีวิตลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแล้วก็สร้างทักษะอาชีพผ่านแนวคิด Learn to Earn รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะท่านก็บอกว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็มุ่งเน้นติดตามการดำเนินนโยบายที่สนับสนุนส่งเสริมให้กลุ่มเปราะบางได้รับการเรียนการสอนที่ดีและเหมาะสมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขนอกจากนี้ค่ะยังมีแนวทางเรื่องของหลักสูตรในอนาคตการศึกษาไม่ใช่แค่เรื่องของกระดาษค่ะแต่เด็กๆต้องสามารถคิดและวิเคราะห์ได้เพิ่มสมรรถนะในเรื่องของการเรียนการสอนสามารถนำไปต่อยอดแล้วก็ใช้ได้จริงสำหรับนโยบายสำคัญที่จะเร่งดำเนินการต่อจากนี้ก็คือเรื่องของการจัดการศึกษาให้กับกลุ่มเปราะบางในเรือนจำเพื่อให้สามารถออกมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพค่ะนอกจากนี้ยังลงพื้นที่ติดตามเรื่องของการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้สมัยใหม่หรือว่า co-working space ที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่เฉลิมพระเกียรติ70พรรษาซึ่งก็ได้ดำเนินการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาพื้นที่ภายในอาคารให้สอดคล้องกับนโยบาย co-working space มุ่งเปลี่ยนบทบาทของห้องสมุดจากพื้นที่ที่เราใช้อ่านหนังสือแบบเดิมค่ะสู่พื้นที่การเรียนรู้สมัยใหม่ที่รองรับการเรียนรู้การทำงานแล้วก็การพัฒนาทักษะของประชาชนในทุกช่วงวัยพร้อมกันนี้ได้รับฟังข้อคิดเห็นตลอดจนปัญหาและก็อุปสรรคจากนักวิชาการนักวิจัยและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนด้านการศึกษาเพื่อสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการศึกษาทั้งเรื่องของฐานข้อมูลเด็กเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องค่ะนอกจากนี้ค่ะยังลงพื้นที่รับฟังปัญหาข้อเสนอแนะนำไปต่อยอดพัฒนาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เป็นสถานศึกษา ลอดภัยแล้วก็เป็นพื้นที่ co-working space สำหรับคนในทุกช่วงวัยค่ะซึ่งในช่วงเย็นๆของวันที่15พฤษภาคมค่ะทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะก็ลงพื้นที่ที่ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอสันกำแพงหรือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งได้ลงไปรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะข้อขัดข้องเพื่อนำไปต่อยอดในการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็บอกว่าจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอก็อยากต่อยอดพัฒนาให้ทุกแห่งค่ะเป็นพื้นที่ co-working spaceสำหรับคนในทุกช่วงวัยสามารถเข้ามาใช้บริการได้ตั้งแต่เด็กเยาวชนไปจนถึงผู้สูงอายุแล้วก็ในอนาคตทุกแห่งต้องมีคอมพิวเตอร์สำหรับการสืบค้นข้อมูลสามารถค้นหาเรื่องที่สนใจได้แบบไร้รอยต่อสำหรับปัญหาที่พบจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็คือเรื่องของหนังสือในห้องสมุดในศูนย์การเรียนรู้มีน้อยค่ะเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับมีจำกัดด้านของนางพรสวรรค์กันตรงผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสันกำแพงได้กล่าวถึงปัญหาอุปสรรคค่ะบอกว่าห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอสันกำแพงเปิดให้บริการมานานค่ะทำให้ตัวอาคารก็เริ่มมีการชำรุดทรุดโทรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบไฟฟ้าระบบห้องน้ำวัสดุและครุภัณฑ์ตลอดจนเทคโนโลยีดิจิทัลที่จำเป็นต่อการบริการประชาชนนักเรียนและนักศึกษาอยากขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมแก้ไขโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนั่นเองค่ะนอกจากนี้ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เช่นเดียวกันค่ะได้มีการลงพื้นที่ที่อำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ติดตามเร่งรัดการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรมูลค่าสูงทางด้านของนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะและหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ยกทัพกันลงพื้นที่อำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ค่ะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรมูลค่าสูงเร่งพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยพร้อมรับฟังปัญหาจากพี่น้องเกษตรกรสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็เพื่อติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบเร่งบูรณาการแผนการใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำแม่หาดแล้วก็อ่างเก็บน้ำแม่ตูบค่ะเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีน้ำเพียงพอต่อภาคการเกษตรตลอดทั้งปีแล้วก็สามารถต่อยอดพัฒนาพื้นที่การเกษตรสร้างอาชีพที่ยั่งยืนสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับคนในพื้นที่อย่างมั่นคงจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญของภาคเหนือเราโดยมีรายได้จากภาคการเกษตรสูงถึง 39,445 ล้านบาทต่อปีค่ะสำหรับอำเภอดอยเต่ามีพื้นที่เกษตรกรรมกว่า 126,000 ไร่โดยมีลำไยเป็นพืชเศรษฐกิจหลักมูลค่าสูงมีพื้นที่ปลูกกว่า 50,000 ไร่ค่ะซึ่งเกษตรกรมีความเชี่ยวชาญในการผลิตลำไยนอกฤดูกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะได้สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรในรูปแบบแปลงใหญ่แล้วก็ใช้กลไกของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือว่าสพก.เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่ระดับพรีเมียมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกค่ะนอกจากนี้ค่ะยังได้มอบโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรจำนวน200รายเพื่อสร้างความมั่นคงในที่ดินทำกินใบรับรองมาตรฐาน GAP ปลอดก้านเผาสำหรับพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อมุ่งสู่เกษตรสีเขียวลดปัญหาเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ค่ะสนับสนุนปัจจัยการผลิตค่ะไม่ว่าจะเป็นชุดผักสวนครัวสารชีวพันธุ์แล้วก็สารเร่งพอดอให้แก่เกษตรกรจำนวน300รายเพื่อลดต้นทุนแล้วก็ส่งเสริมการผลิตที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังมอบถุงยางชีพแก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอดอยเต่าค่ะแล้วก็ยังมีการจัดนิทรรศการแล้วก็ให้คำปรึกษาด้านการเกษตรจากหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างที่บอกกันยกทัพกันไปเลยค่ะที่ดอยเต่า มุ่งเน้นการส่งเสริมพืชแล้วก็เกษตรทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมกับพื้นที่พร้อมเร่งกระจายองค์ความรู้ให้เกษตรกรอย่างทั่วถึงซึ่งมีเกษตรกรให้ความสนใจเข้ารับบริการเป็นจำนวนมากค่ะหลังจากนั้นค่ะจากดอยเต่าก็มาที่แม่แตงค่ะมาที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนมาดูเรื่องของการบริหารจัดการ

0: ื่อนำกลับไปแก้ไขได้อย่างตรงจุดทำให้สามารถแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องตรงจุดนะตรงใจพี่น้องประชาชนด้วยสิ่งที่น่าเป็นห่วงต่อจากนี้ก็คือเรื่องของภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนินโญการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องบริหารจัดการทั้งภัยแล้งแล้วก็น้ำท่วมอย่างสมดุลและเหมาะสมแล้วก็มีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องกลับไปนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับฟังจากพี่น้องประชาชนก็เรื่องของที่ดินทับซ้อนค่ะด้านตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำค่ะก็ได้พูดถึงปัญหาที่อยากให้มีการแก้ไขก็คือการขุดลอกทรายหรือว่าตะกอนดินบริเวณหน้าฝายแม่ปิงลูกล่างซึ่งต้องใช้งบประมาณสูงด้วยฝายตัวดังกล่าวค่ะกรมทรัพยากรน้ำเป็นผู้สร้างแล้วก็ดูแลซึ่งกลุ่มผู้ใช้น้ำเนี่ยอยากให้กรมชลประทานเป็นผู้เข้ามาดำเนินการนะคะเนื่องจากเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำนอกจากนี้เกษตรกรยังได้เสนอปัญหาเกี่ยวกับที่ดินทับซ้อนแล้วก็กลุ่มผู้ใช้น้ำได้ยื่นหนังสือร้องเรียนให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กว่า10เรื่องเลยค่ะซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้รับฟังเรื่องของแผนการบริหารจัดการน้ำรวมถึงโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราแล้วก็การสร้างเขื่อนขนาดกลางรองรับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ด้วยค่ะเราจะไปต่อกันที่เรื่องของ PM 2.5 บ้างค่ะคุณผู้ฟังจังหวัดเชียงใหม่เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากเมืองเมเดยินประเทศโคลอมเบียร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศเราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
1: นายสมคิดปัญญาดีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันให้การต้อนรับและถ่ายทอดประสบการณ์ทำงานร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการคุณภาพอากาศจากเมืองเมเดยินประเทศโคลอมเบียภายใต้โครงการ Improving Air Quality ซึ่งได้เดินทางมาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและฝุ่นควันโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศได้นำคณะผู้เชี่ยวชาญจากเมืองเมเดยินประเทศโคลอมเบียมาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่12ถึง15พฤษภาคม2569โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการมลพิษทางอากาศและการศึกษาดูงานการบริหารงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดเชียงใหม่ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือเป็นศูนย์ปฏิบัติการต้นแบบด้านการจัดการปัญหาดังกล่าวในระดับจังหวัดอย่างเป็นระบบและครอบคลุมทุกมิติพร้อมกันนี้ยังได้ถือโอกาสร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการคุณภาพอากาศเพื่อนำความรู้จากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยโดยเฉพาะการรับมือกับปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือทางนี้การดำเนินการดังกล่าวนับเป็นอีกก้าวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ในการสร้างความร่วมมือในระดับนานาชาติเพื่อยกระดับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและคุณภาพอากาศอย่างยั่งยืนพร้อมต่อยอดองค์ความรู้สู่การแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
0: จากเรื่องของหมอกควันไฟป่าไปต่อกันที่ภัยแล้งค่ะจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยภัยแล้งในพื้นที่อำเภอแม่ริมและแม่แจ่มเร่งช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นไปติดตามการกับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
1: ที่ห้องประชุม4อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่2/2569เพื่อพิจารณาประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอำเภอแม่ริมและอำเภอแม่แจ่มโดยมีส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพิจารณาประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในอำนาจที่ของผู้อำนวยการจังหวัดตามที่กำหนดไว้ในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพ.ศ. 2564ถึง2570โดยที่อำเภอแม่ริมได้เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเป็นภัยแล้งเมื่อวันที่20มีนาคม2569ในพื้นที่หมู่ที่7ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ทำให้ราษฎรขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคผลผลิตทางการเกษตรพืชไร่และพืชผักเกิดความเสียหายซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวยังไม่สิ้นสุดขณะที่อำเภอแม่แจ่มได้เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้งเมื่อวันที่1เมษายน2569ในพื้นที่ของหมู่

0: ที่3 6 7 9และ11ตำบลบ้านทับอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ทำให้ขาดแคลนน้ำในการใช้เลี้ยงปศุสัตว์โคกระบือจำนวน 1,500 ตัวราษฎรได้รับความเดือดร้อน 1,200 ครัวเรือน 3,500 คนและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยังไม่สิ้นสุดซึ่งหลังจากที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยส่วนราชการจะดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ขาดแคลนน้ำได้อย่างรวดเร็วทันทีรวมถึงจัดหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคปรับปรุงระบบน้ำและเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น
1: ไปต่อกันกับคุณคมสันคำวงค่ะเมื่อสักครู่ภัยแล้งนี่มาเรื่องของน้ำท่วมบ้างจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าพัฒนาระบบเตือนภัยน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มพิจารณาแผนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมในเขตเมืองเชียงใหม่ Flat Map ชุดใหม่ค่ะเราไปตามรายละเอียดกันเลยค่ะ
0: ที่ห้องประชุม3อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ชูโชคอายุพงศ์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการพัฒนาระบบเตือนภัยน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่1/2569โดยมีส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค1สทนชได้จัดทำมาตรการรับมือฤดูฝนในปี2569ทั้งหมด9ข้อประกอบด้วยการคาดการชี้เป้าและแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและพื้นที่เสี่ยงฝนทิ้งช่วงการทบทวนปรับปรุงเกณฑ์การบริหารจัดการแหล่งน้ำอาคารควบคุมบังคับน้ำอย่างบูรณาการในระบบลุ่มน้ำและกลุ่มลุ่มน้ำการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมืออาคารชลศาสตร์ระบบระบายน้ำโทรมาศบุคลากรประจำพื้นที่เสี่ยงให้สามารถรองรับสถานการณ์ในช่วงน้ำหลากและฝนทิ้งช่วงการตรวจสอบติดตามความมั่นคงปลอดภัยของคันกั้นน้ำผนังกั้นน้ำการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างเป็นระบบการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตั้งศูนย์ส่วนหน้าก่อนเกิดภัยและฟื้นฟูสภาพให้กลับเข้าสู่สภาพปกติการเร่งพัฒนาและกักเก็บน้ำในแหล่งน้ำทุกประเภทช่วงปลายฤดูฝนการสร้างการรับรู้ความเสี่ยงและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายในการติดตามเฝ้าระวังรับมือภัยด้านน้ำและการติดตามการประเมินผลปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสาธารณภัยทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมการพิจารณาเห็นชอบแผนที่ภัยน้ำท่วมในเขตเมืองเชียงใหม่หรือฝัดแมปชุดใหม่ที่เป็นนวัตกรรมสนับสนุนการเตือนภัยน้ำท่วมให้กับจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจะแสดงขอบเขตของพื้นที่น้ำท่วม5ระดับเทียบกับค่าระดับของแม่น้ำปิงที่สถานี P1 เท่ากับ4เมตร30เซนติเมตร4เมตร50เซนติเมตร4เมตร70เซนติเมตร5เมตรและ5เมตร30เซนติเมตรตามลำดับโดยแยกออกเป็น5โซนหากน้ำจะเริ่มล้นตลิ่งที่ P1 มากกว่า4เมตร20เซนติเมตรซึ่งหลังจากนี้จะมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการอีกครั้ง
1: ไปต่อกันที่ยาเสพติดค่ะตำรวจภูธรภาค5และนบยศ35แถลงผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ยึดของกลางยาบ้ารวม 1,122,200 เม็ดค่ะคุณผู้ฟังเราไปตามรายละเอียดกับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
0: ที่อาคารสโมสรคุ้มแก้วขวัญดาวตำรวจภูธรภาค5อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นำทีมนบยศ35แถลงผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ตามนโยบายเชิงรุกของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติยึดของกลางยาบ้ารวม1ล้านกว่าเม็ดพร้อมรวบผู้ต้องหา1รายและยึดยานพาหนะที่ใช้กระทำความผิดโดยเมื่อวันที่8พฤษภาคม2569เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ช้างเผือกและสภ.แม่แตงร่วมกันสกัดจับนายสนั่นหรือบอยพนักงานจดมิเตอร์ไฟฟ้าบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งหลังสืบทราบว่ามีพฤติกรรมเป็นเอเย่นยาเสพติดโดยเริ่มต้นจากการตรวจค้นตัวพบยาบ้าเพียง2เม็ดก่อนจะขยายผลเข้าตรวจค้นบ้านพักในตำบลแม่หอพระอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่พบยาบ้าซุกซ่อนในถุงขยะอีก 392,200 เม็ดนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้ขยายผลต่อเนื่องจนพบจุดพักยาบ้าบริเวณคันคลองชลประทานในพื้นที่บ้านบวกมือตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ยึดยาบ้าเพิ่มเติมได้อีก 7.3 แสนเม็ดรวมของกลางยาบ้าในคดีนี้จำนวน 1,122,200 เม็ดทั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5กล่าวเพิ่มเติมว่าจากการดำเนินการกวาดล้างอย่างหนักหน่วงตั้งแต่เดือนตุลาคม2568จนถึงปัจจุบันตำรวจภูธรภาค5สามารถจับกุมคดียาเสพติดได้แล้วกว่า 180,000 คดียึดยาบ้ารวม315ล้านเม็ดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องไปแล้วกว่า819ล้านบาทโดยยืนยันจะเดิน ินหน้าปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดอย่างเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนต่อไปหากพบเห็นเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือยาเสพติดสามารถแจ้งสายด่วนได้ที่191ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ยังอยู่กับคุณคมสันค่ะแต่เราจะเปลี่ยนเรื่องเราจะไปต่อกันที่โครงการไทยช่วยไทยค่ะจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเตรียมส่งรถพุ่มพวงกระจายสินค้าราคาประหยัดถึงหน้าบ้านไปติดตามรายละเอียดกันค่ะ
0: นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงระดับจังหวัดเพื่อเร่งขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสำหรับโครงการนี้เป็นการจับมือกันระหว่างกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์และกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยที่ตั้งใจจะนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดส่งตรงถึงมือประชาชนในระดับหมู่บ้านที่อาจมีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดโดยนำสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวน14รายการผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงจำนวนกว่า 3,800 คันทั่วประเทศรวมถึงจุดจำหน่ายผ่านไปรษณีย์จังหวัดและไปรษณีย์อำเภอรวม946จุดนอกจากนี้ยังมีร้านค้าชุมชนอีก129ร้านซึ่งจะเป็นเครือข่ายสำคัญในการนำสินค้าราคาพิเศษไปถึงมือประชาชนถือเป็นการบริหารจัดการเชิงพื้นที่แบบบูรณาการที่ตอบโจทย์และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้แก่พี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริงทั้งนี้โครงการดังกล่าวยังสนับสนุนผู้ประกอบการรถพุ่มพวงให้สามารถเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าได้อย่างต่อเนื่องโดยมีมาตรการสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านบัตรฟีดการ์ดหรือท็อปอัพการ์ดของสถานีบริการน้ำมันปตท.สำหรับรถพุ่มพวงที่ผ่านการคัดเลือกแบ่งตามขนาดรถได้แก่รถจักรยานยนต์ได้รับการสนับสนุน250บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,000 บาทต่อเดือนรถ3ล้อได้รับการสนับสนุน375บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,500 บาทต่อเดือนและรถกระบะได้รับการสนับสนุน750บาทต่อสัปดาห์หรือ 3,000 บาทต่อเดือนเมื่อมีการนำสินค้าไปจำหน่ายต่อตามขั้นต่ำที่กำหนดเพื่อช่วยลดต้นทุนการเดินรถและสนับสนุนให้รถพุ่มพวงสามารถนำสินค้าราคาพิเศษออกไปจำหน่ายในพื้นที่ชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง
1: ไปต่อกันเลยที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพหนุนรถพุ่มพวงกระจายสินค้าราคาประหยัดถึงชุมชนปัจจุบันมีรถพุ่มพวงจำนวน90คันกระจายให้บริการครอบคลุมทั้ง25อำเภอไปติดตามรายละเอียดกันค่ะ
0: หน้าที่ว่าการอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายปกครองพาณิชย์เกษตรและเครือข่ายภาคเอกชนนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดออกจำหน่ายให้กับประชาชนเพื่อลดภาระค่าครองชีพโดยมีนางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่นางนิตพลัดวรรณคำพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่และนายจักรินทร์สิรินทรภูมินายอำเภอหางดงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคักอำเภอหางดงมีรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการจำนวน8คันทั้งรถขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กพร้อมทั้งจัดบูธจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยอีกกว่า60บูธรวมถึงร้านค้าโมเดิร์นเทรดที่นำสินค้าราคาถูกมาร่วมจำหน่ายเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในพื้นที่โดยในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันมีรถพุ่มพวงจำนวน90คันกระจายให้บริการครอบคลุมทั้ง25อำเภอเพื่อลดภาระค่าครองชีพและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสินค้าให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่ารถพุ่มพวงถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนและหมู่บ้านสามารถเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาถูกได้ถึงครัวเรือนช่วยประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและค่าเดินทางออกไปจับจ่ายซื้อสินค้าโดยภาครัฐได้สนับสนุนการดำเนินการด้านน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อช่วยให้เครือข่ายรถพุ่มพวงสามารถกระจายสินค้าได้อย่างต่อเนื่องซึ่งได้รับความสนใจจากร้านค้าผู้ประกอบการและเครือข่ายภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการในการนำสินค้าราคาประหยัดมาจำหน่ายให้กับประชาชนทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดจากรถพุ่มพวงและบูธจำหน่ายสินค้าที่เข้าร่วมโครงการเพื่อร่วมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและช่วยเหลือประชาชนในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
1: ไปต่อกันที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเดินหน้าสร้างความเข้าใจโครงการ One Map ยกระดับการบริหารจัดการที่ดินของรัฐอย่างเป็นเอกภาพที่จังหวัดเชียงใหม่ไปตามรายละเอียดกับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
0: ที่โรงแรมแคนทารี่ฮิลตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายณัฐวุฒิเปรื้องทุกรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อขับเคลื่อนผลการดำเนินงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน1:4,000หรือ One Map อย่างมีประสิทธิภาพระยะที่2โดยมีนายมูฮัมหมัดยังหะสันผู้อำนวยการกองที่ดินของรัฐพร้อมด้วยนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐจากจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำพูนและตากเข้าร่วมให้การต้อนรับรัฐบาลได้ขับเคลื่อนโครงการวันแม่เพื่อจัดทำแนวเขตที่ดินของรัฐให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศภายใต้แนวคิด1พื้นที่1หน่วยงานรับผิดชอบหรือวันแลนด์วันลอเพื่อยกระดับการบริหารจัดการที่ดินของประเทศให้เกิดเอกภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้รวมทั้งช่วยลดข้อขัดแย้งทางด้านที่ดินสร้างความชัดเจนในการใช้ประโยชน์พื้นที่และสนับสนุนการพัฒนาในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนอกจากนี้โครงการวันแมปไม่ได้เป็นเพียงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ทางภาครัฐเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ของการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐอย่างโปร่งใสเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้องเกิดความมั่นใจในสิทธิการถือครองที่ดินและสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพการอยู่อาศัยรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างมั่นคงทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบผลการดำเนินงานในพื้นที่กลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่4แล้วพร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานและให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับเหตุผลความจำเป็นและประโยชน์ของโครงการรวมถึงแนวทางการช่วยเหลือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยการประชุมครั้งนี้เป็นการดำเนินงานในระยะที่2ครั้งที่12ครอบคลุมพื้นที่4จังหวัดได้แก่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำพูนและจังหวัดตากพร้อมถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์เพื่อขยายการเข้าถึงข้อมูลสู่ประชาชนในวงกว้าง
1: ไปต่อกันเรื่องของพลังงานบ้างค่ะพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจคุณภาพน้ำมันสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการพร้อมเชิญชวนเติมดีเซล B20 ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากถึง7บาทต่อลิตรไปติดตามรายละเอียดกับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
0: ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากสาขาสารพีอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นางสายทานประสงค์ความดีพลังงานจังหวัดเชียงใหม่นำคณะลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดทั้งกลุ่มน้ำมันดีเซลและเบนซินเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการโดยนำรถโมบายตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งสามารถตรวจสอบและอ่านผลได้ทันทีจากการตรวจสอบพบว่าน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดที่ปั๊มน้ำมันดังกล่าวมีคุณภาพน้ำมันตรงตามเกณฑ์ที่กระทรวงพลังงานกำหนดทุกชนิดสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่จึงได้มอบหนังสือรับรองและติดสติกเกอร์บริเวณหัวใจเพื่อเป็นสัญลักษณ์และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนว่าปั๊มแห่งนี้จำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวงพลังงานทั้งนี้พลังงานจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอรอบนอกโดยตั้งเป้าจำนวน100แห่งรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงในพื้นที่ลำพูนลำปางแพร่อีก180แห่งให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569พร้อมกันนี้ได้ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้ประกอบการที่มีรถบรรทุกรวมถึงประชาชนที่ใช้รถที่สามารถเติมน้ำมัน B20 ได้หันมาเติมน้ำมันดีเซล B20 เป็นทางเลือกช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากถึง7บาทต่อลิตรและช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 จากยานพาหนะได้อีกด้วย
1: มาที่มทร.ล้านนาผนึกเครือข่าย EV ดันนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์เปิดเวที EV localizationSynergy ผลักดันอุตสาหกรรม EV ในระดับท้องถิ่นให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปติดตามรายละเอียดกับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
0: คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาหรือมทล.ล้านนาจัดงาน EV Localization Synergy ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบ่มเพาะและพื้นที่อุตสาหกรรมระดับพื้นที่เมื่อวันที่12พฤษภาคม2569ณสวนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านพัฒนาระดับพื้นที่ในการดำเนินโครงการดังกล่าวโดยการจัดงานครั้งนี้ ้มีเป้าหมายเพื่อแสดงผลสำเร็จของงานวิจัยและนวัตกรรมด้านยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ที่พร้อมจะนำไปใช้ได้จริงรวมถึงสะท้อนความสำเร็จในการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากภาคการศึกษาสู่ภาคธุรกิจเพื่อผลักดันอุตสาหกรรม EV ในระดับท้องถิ่นให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนภายในงานมีการจัดเสวนาและบรรยายในหลากหลายหัวข้อที่สำคัญอาทิการปลดล็อกงานวิจัยสู่ตลาดกลไกสร้างสปินออฟและสตาร์ทอัพ EV ท้องถิ่นการนำเสนอนโยบายการใช้รถสาธารณะ EV บัสในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รวมถึงหัวข้อลานา EV Localization Co-creation and Synergy จากขอบสู่ SE อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการนวัตกรรมด้าน EV จากหน่วยงานและเครือข่ายผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ภายในงานยังมีพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลง Licensing Agreement เพื่อส่งมอบสิทธิ์เทคโนโลยี Y2G By Directional Charger ระหว่างหน่วยบริหารและจัดการต้นทุนการพัฒนาระดับพื้นที่มทล.ล้านนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และเครือข่ายผู้ประกอบการ EV ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีพลังงานสะอาดของไทยสู่การใช้เชิงพาณิชย์ในอนาคต
1: มาต่อกันที่กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในช่วงของกลางเดือนค่ะช่วงนี้แหละค่ะจังหวัดเชียงใหม่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในเทศกาลแห่งความเท่าเทียมเชิญชวนร่วมกิจกรรมเชียงใหม่ Fly 2026กลางเดือนพฤษภาคม2569ค่ะนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่พร้อมจัดกิจกรรมเชียงใหม่พลาย2026เชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ยกระดับการจัดงานเทศกาลของจังหวัดเชียงใหม่และยังเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด12เดือน12เทศกาลสำหรับกิจกรรมเชียงใหม่Fly 2026ของจังหวัดเชียงใหม่จะเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปซึ่งถือเป็นการเปิดเทศกาลเฉลิมฉลองเดือนพลายแห่งแรกของประเทศไทยโดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วยวันที่17พฤษภาคม2569กิจกรรม Gen Act Run เดินวิ่งรณรงค์เพื่อสุขภาวะความเสมอภาคและการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศที่สวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่วันที่22พฤษภาคม2569กิจกรรมเสวนาทางวิชาการเพื่อสร้างความเข้าใจในความหลากหลายทางเพศธุรกิจและสิทธิมนุษยชนรวมถึงมีการแข่งขัน Cover Dance และการประกวดวาดภาพที่ศูนย์การค้าเมย่าไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์และวันที่24พฤษภาคม2569กิจกรรมเดินขบวนพาเหรดเชียงใหม่พลายพาเลทเริ่มเดินขบวนตั้งแต่พุทธสถานเชียงใหม่ผ่านในบราซ่าเชียงใหม่และสิ้นสุดที่ขวงประตูท่าแพรวมถึงมีพิธีลงนาม MOU เพื่อร่วมขับเคลื่อนเชียงใหม่เมืองแห่งความเท่าเทียมพร้อมกันนี้เชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน World Pride 2030ของประเทศไทยที่กรุงเทพมหานครขณะนี้ได้ผ่านเข้าไปสู่รอบคัดเลือกขั้นสุดท้ายของการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพซึ่งต้องชิงชัยกับอีก2เมืองคือเมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปนและกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษโดยในวันที่28พฤษภาคม2569คณะทำงานได้เชิญทุกจังหวัดร่วมลงนาม MOU เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการเป็นเจ้าภาพหากประเทศไทยได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Pride 2030จะเป็นการจัดงานครั้งแรกในอาเซียนต่อกันที่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ค่ะติดตามสถานการณ์ผลผลิตมะม่วงและการเปิดจุดรับซื้อผลผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกของแปลงใหญ่มะม่วงตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวเราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะนอกจากนี้ค่ะเขายังมีการจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่15 8-10 มิถุนายน2569กันด้วยนะคะ
0: ที่แปลงใหญ่มะม่วงตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นายเจษฎากาบชัยหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศติดตามสถานการณ์ผลผลิตมะม่วงและการเปิดจุดรับซื้อผลผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกโดยมีนายแสงฟ้าและนางสายฝนชนกเสรณีเจ้าของจุดรับซื้อเป็นผู้ให้ข้อมูลซึ่งในระยะนี้มะม่วงอำเภอเชียงดาวออกสู่ตลาดแล้ว 5% เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเริ่มรับซื้อและส่งผลผลิตณจุดนี้ 5-8 ตันต่อวันราคาเกรด A 35บาทต่อกิโลกรัมและสิ้นสุดประมาณปลายเดือนพฤษภาคมส่วนมะม่วงพันหนัก R2 E2 จินหวงแดงจักรพรรดิมันขุนศรีและมหาชนกจะทยอยออกสู่ตลาดตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายน2569ทั้งนี้นอกจากการสำรวจสถานการณ์ผลผลิตและการรับซื้อผลผลิตมะม่วงยังเป็นการประสานงานเกษตรกรเพื่อนำผลผลิตมะม่วงสายพันธุ์ต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงผลไม้นานาพันธุ์จำหน่ายในการจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่15ระหว่างวันที่8ถึง10มิถุนายน2569ณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตมะม่วงและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วยขณะที่สถานการณ์การผลิตมะม่วงของอำเภอพร้าวมีพื้นที่ปลูกมะม่วง 12,380 ไร่แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง 9,307 ไร่คาดการผลผลิตในปี2569จำนวน 9,307 ตันและเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมในส่วนของประธานแปลงใหญ่มะม่วงอำเภอพร้าวให้ข้อมูลถึงสถานการณ์ปริมาณผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ในพื้นที่ว่าเหลืออยู่ประมาณ 20% และราคาของมะม่วงคุณภาพตอนนี้รับซื้ออยู่ที่ราคา40บาทต่อกิโลกรัมมีตลาดปลายทางอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เกษตรกรพึงพอใจ
1: เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมอบไฟส่องสว่างโซลาร์เซลล์ช่วยสร้างความปลอดภัยให้กลุ่มเปราะบางพร้อมส่งมอบเครื่องฟอกอากาศดูแลเด็กเล็กจากภัยฝุ่น PM 2.5 เราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
0: นางวิยดานราดิศรนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินโครงการส่งมอบไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาเซลล์ประจำปี2569ให้แก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมส่งมอบเครื่องฟอกอากาศให้แก่ศูนย์เด็กเล็กเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและดูแลสุขภาพเด็กในพื้นที่ทั้ง25อำเภอและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลพื้นที่ภูเขาโดยเฉพาะชุมชนที่ยังประสบปัญหาแสงสว่างไม่เพียงพอในช่วงเวลากลางคืนซึ่งจะส่งผลต่อความปลอดภัยในการดำรงชีวิตการสัญจรและการประกอบอาชีพโดยโซลาร์เซลล์ถือเป็นพลังงานสะอาดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าและเหมาะสมกับพื้นที่เข้าถึงยากอีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดซื้อไฟส่องสว่างโซลาร์เซลล์จำนวน708ชุดมอบให้แก่ทั้ง25อำเภอนำไปติดตั้งในพื้นที่หวังเพิ่มความปลอดภัยและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในระดับชุมชนในขณะเดียวกันเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินโครงการส่งมอบเครื่องฟอกอากาศให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่หลังพบว่าจังหวัดเชียงใหม่ต้องเผชิญกับปัญหาของฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐานต่อเนื่องในทุกปีส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะเด็กเล็กซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการพัฒนาทางสมองและสุขภาพในระยะยาวจึงได้จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศจำนวน455เครื่องเพื่อส่งมอบให้แก่ศูนย์เด็กเล็กในทั้ง25อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่แบ่งเป็นกลุ่มอำเภอขนาดใหญ่16อำเภอและกลุ่มอำเภอขนาดเล็ก9อำเภอเพื่อนำไปช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยลดความเสี่ยงจากฝุ่น PM 2.5 และส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่เด็กเล็กในพื้นที่ทั้งนี้การดำเนินโครงการทั้ง2โครงการถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือสำคัญในการดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางของจังหวัดเชียงใหม่ทั้งคุณภาพชีวิตความปลอดภัยและสุขภาพตามภารกิจของสภากาชาดไทยในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
1: มาต่อกันด้วยเรื่องของสุขภาพกันยาวๆสักนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังเราจะไปกันที่สคร.1เชียงใหม่เตือนผู้ปกครองและสถานศึกษาเฝ้าระวังโรคติดต่อช่วงเปิดเทอมมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลลดเสี่ยงการแพร่ระบาดในเด็กแพทย์หญิงเสาวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เปิดเผยว่าหลังเปิดภาคเรียนมักพบแนวโน้มการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อในกลุ่มเด็กวัยเรียนเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากเด็กอยู่รวมกันจำนวนมากและใกล้ชิดกันตลอดทั้งวันประกอบกับเด็กเล็กยังไม่สามารถดูแลสุขอนามัยของตนเองได้อย่างเหมาะสมจึงมีโอกาสแพร่เชื้อผ่านการสัมผัสน้ำลายน้ำมูกหรือการใช้สิ่งของร่วมกันได้ง่ายหากไม่มีมาตร การเฝ้าระวังและป้องกันที่ดีอาจเกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้โรคที่ควรเฝ้าระวังในช่วงเปิดภาคเรียนได้แก่โรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งติดต่อผ่านละอองฝอยจากการไอหรือจามผู้ป่วยมักมีไข้สูงปวดเมื่อยตามตัวไอเจ็บคอและอ่อนเพลียหากพบเด็กมีอาการป่วยควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายดีเพื่อลดโอกาสแพร่เชื้อสู่เพื่อนนักเรียนและครูโรคมือเท้าปากพบมากในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ปีอาการสำคัญคือมีไข้มีแผลในปากและมีผื่นหรือตุ่มน้ำใสบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าและลำตัวโรคดังกล่าวสามารถติดต่อได้ผ่านน้ำลายน้ำมูกอุจจาระและของเล่นหรือสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้อจึงจำเป็นต้องดูแลเรื่องความสะอาดของห้องเรียนของเล่นและจุดสัมผัสร่วมอย่างสม่ำเสมอและอีกหนึ่งโรคที่พบได้บ่อยในช่วงเปิดเทอมคือโรคอุจจาระร่วงจากอาหารและน้ำที่ไม่สะอาดซึ่งมักเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียไวรัสหรือพยาธิโดยได้รับเชื้อผ่านการรับประทานอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อเข้าไปการรับประทานอาหารที่ปรุงไม่สุกหรือสุกๆดิบๆอาหารค้างคืนหากเด็กมีอาการถ่ายอุจจาระเหลวถ่ายเป็นน้ำหรือมีมูกเลือดปนในบางรายอาจมีอาการปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนไข้ปวดศีรษะอ่อนเพลียร่วมด้วยควรให้ดื่มสารละลายเกลือแร่เพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำและเกลือแร่หากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีอาการรุนแรงให้รีบไปพบแพทย์ทันทีทั้งนี้การป้องกันโรคติดต่อในช่วงเปิดภาคเรียนจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งผู้ปกครองครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในการปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดเพื่อช่วยลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคในสถานศึกษาและลดโอกาสการเจ็บป่วยในกลุ่มเด็กวัยเรียนสามารถสอบถามข้อ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งตรวจสอบสาเหตุอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์บริเวณแยกอโศกที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บอีกกว่า30รายรัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนเร่งพัฒนาระบบโลจิสติกส์และเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทย
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่าอิหร่านแสดงความสนใจที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อหยุดสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางกุลวุฒิวิทิสารเตรียมพบกับอันเดอร์สแอนทอนเซนในการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่นรอบชิงชนะเลิศวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งตรวจสอบสาเหตุอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์บริเวณแยกอโศกที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บอีกกว่า30ราย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์อุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์บริเวณแยกอโศกพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้บาดเจ็บกว่า30รายอย่างเต็มที่ส่วนผู้เสียชีวิตต้องเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตและคืนร่างให้กับครอบครัวรวมถึงเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียให้ได้มากที่สุดพร้อมยอมรับได้มีการดูภาพจากกล้องวงจรปิดขณะเกิดเหตุแล้วโดยเห็นว่าไม่ควรมียานพาหนะใดๆจอดคล่อมทางรถไฟจึงต้องเร่งตรวจสอบเรื่องการแจ้งเตือนก่อนถึงทางรถไฟรวมถึงความเร็วรถไฟและข้อมูลทุกด้าน
3: ผมก็ดูวิดีโอคลิปมาเหมือนกันก็เห็นอยู่ว่ามันไม่ควรมียานพาหนะใดๆที่จอดคล่อมรางรถไฟอันนี้เราว่ากันตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปนั่งเร่งสอบสวนคำถามของผมเหมือนกับคำถามที่น้องประชาชนที่สงสัยทุกคนเพราะมันผ่าน2จุดตัดมาซึ่งมีระยะห่างประมาณไม่ถึง1กิโลนะฮะทำไมไม่มีการแจ้งทำไมไม่มีการเตือนว่ามีรถคล่อมอยู่เพราะว่าไอ้แยกนี้ก็รถมันก็ติดทั้งวันนะฮะต้องไปดูว่าที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ทำไมไม่เคยมีเหตุเช่นนี้ทำไมมีเหตุในวันนี้มันมีอะไรที่มันต่างกัน
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ากระทรวงคมนาคมจะมีการตรวจสอบทั้งส่วนของรถไฟและขสมกเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่ามีความบกพร่องที่บุคคลใดส่วนตำรวจจะเป็นผู้รวบรวมหลักฐานดำเนินคดีต่อไปยืนยันเหตุการณ์นี้จะต้องมีผู้รับผิดชอบและจากอุบัติเหตุครั้งนี้จะนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและรัดกุมมากยิ่งขึ้นซึ่งได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งจัดทำแผนแก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดที่เกิดเหตุและจุดเสี่ยงอื่นๆโดยให้บูรณาการความร่วมมือกับทางกรุงเทพมหานครและต้องนำเสนอแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนให้ทราบภายในวันพุธนี
4: ้ใครผิดก็ว่ากันตามผิดไม่มีโยนนะครับในส่วนของรถไฟก็ไปดูว่ารถไฟผิดตรงไหนดำเนินการอย่างไรรถเมย์